0: อีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
1: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7 แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40 จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
2: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
1: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา8 นาฬิกาเพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม933เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4 จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุม นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยด้วยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
3: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
1: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลดจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซิไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
5: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จ ึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
3: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้

0: ะเพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
0: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
5: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาวส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ

0: AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได
1: ้หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงบราซิล่าซามาเรียเวียร่าแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งeSport PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปาวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงแก้วภูมิรักพีวรรณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณะพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป2-0เซตคว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผลัด 4x100 เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูนเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงศึกจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพรรณได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีระพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณ วณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นาที
3: 1นาทีกับกปท.ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3 พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะห์โดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์

0: ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมพร้อมแนะนำประชาชนระมัดระวังการสัมผัสน้ำและดินโคลนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านหรือพื้นที่อื่นๆหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
7: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ค่ะคุณหมอคะทำไมในปีนี้เนี่ยค่ะอัตราผู้ป่วยในโรคฉี่หนูถึงสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังคะและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ป่วยมีอัตราสูงขึ้นเกี่ยวข้องกับบริบทความเสี่ยงในพื้นที่หรือว่าเรื่องของน้ำท่วมหรือไม่คะ
8: คือก็ต้องเข้าใจตรงตัวโรคฉี่หนูก่อนนะคะคือโรคฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน
7: ค่ะ
8: ซึ่งสัตว์ที่เป็นรังโรคอะค่ะก็คือหนูคือเชื้อนะคะจะอยู่ในปัสสาวะของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ความสำคัญของเชื้อนี้ก็คือว่าเวลาหนูหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างอื่นนะคะอย่างที่มีรายงานก็มีสุนัขวัวแกะแพะพวกนี้ค่ะก็จะมีเชื้ออยู่ได้นะคะเวลาเขาเชื้อเอามาในปัสสาวะเนี่ยมันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมในน้ำในดินได้นานได้เป็นเวลานานนะคะก็อาจจะเป็นหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะทีนี้เวลาที่น้ำฝนตกหนักๆหรือว่ามีน้ำท่วมแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะของเชื้อค่ะไปยังพื้นที่ที่มีแหล่งรังโรคอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมักเห็นว่าในช่วงฤดูฝนนะคะบางทีดูเหมือนกับว่าอุบัติการณ์ของโรคฉี่หนูนะคะดูเหมือนอาจจะดูปรับเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูข้อมูลของประเทศเราจะพบว่ามันสามารถที่จะพบปรับปลายได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วถ้าเราดูข้อมูลในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะ ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบปี69กับปี68
7: ค่ะ
8: ก็ยังอยู่ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่ามันจะสูงกว่าค่ามัธยสถาน5ปีย้อนหลังซึ่งแปลว่ามันอาจจะมีเรื่องของจำนวนฝนปริมาณฝนอะไรที่มีส่วนในเรื่องของการมาเกี่ยวข้องตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคที่แท้จริงแล้วเราจะต้องมีการ

0: ็ระวังกันทั้งปีเลยนะคะโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักมีน้ำเยอะแล้วก็ต้องเรียนว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะที่มีการรายงานอยู่นี่ก็จะเกือบทุกเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่ยังต้องมีการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ใส่ใจกันอยู่ตอนนี้นี่ตอนที่เราเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมกับพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมตอนนี้เราดูอุบัติการณ์อาจจะยังไม่ได้แตกต่างกันชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูตอนหลังจากที่น้ำล้นลงไปแล้วนะคะประมาณสักสองสัปดาห์ว่าเราจะมีเคสของตัวไข้ตัวโรคฉี่หนูหรือตัวเลปโตสไปโรซิสมีเพิ่มขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนหรือเปล่านะคะก็คงจะต้องยังคงมีการเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ค่ะจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆค่ะแต่ว่าไม่มีบาดแผลอย่างนี้ค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะติดเชื้อไข้ฉี่หนูได้มากน้อยแค่ไหนคะ
0: โอเคค่ะก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็เวลาที่เขาปัสสาวะออกมาแล้วบางทีมันจะเวลาเกิดฝนตกเนี่ยนะคะน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆนะคะอยู่บนพื้นดินได้ซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาสมมติว่าถ้าต้องไปเดินลุยน้ำอะค่ะซึ่งแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลนะคะแต่กรณีซึ่งถึงเราไม่มีบาดแผลค่ะแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มีบาดแผลแต่ก็แนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงนะคะถ้าทำได้ในเรื่องของการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เชื้อเนี่ยค่ะเข้าได้ทางผิวหนังที่มีการอ่อนนิ่มเอาลงนะคะเมื่อต้องแช่น้ำเป็นระยะเวลานานๆค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะมาถึงเรื่องอาการบ้างค่ะคุณหมอคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อค่ะในคนเนี่ยค่ะจะมีลักษณะอาการอย่างไรคะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลย
0: ค่ะไข้ตัวโรคไข้ฉี่หนูนะคะหรือเรียกเลปโตสไปโรซิสเนี่ยค่ะจะมาด้วยอาการของไข้สูงเฉียบพลันค่ะซึ่งจริงๆแล้วระยะเวลาอาการป่วยอะค่ะทั้งหมดจะประมาณสัก2สัปดาห์นะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงที่เป็นมีไข้และมีเชื้อแบคทีเรียค่ะต้องบอกว่าไข้ฉี่หนูนี่เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่เป็นการติดเชื้อจากสู่คนนะคะเป็นแบคทีเรียในช่วงสัปดาห์แรกอะค่ะคนไข้จะมาด้วยเรื่องของไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวมันจะดูคล้ายๆไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆแต่ว่ามันจะมีประเด็นเฉพาะนิดนึงตรงผู้ป่วยในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยค่ะอาจจะไม่ค่อยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเท่าไหร่คือไม่ค่อยเจ็บคอไอน้ำมูกคือถ้ามีอาการเหล่านี้เราอาจจะนึกถึงไปเชื่อไปเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการปวดน่องอ่ะกล้ามเนื้อน่องนะคะได้มากๆนะคะโดยเฉพาะตรงอาจจะปวดตรงกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ตรงที่หลังได้ค่ะนะคะเฉพาะเจาะจงตรงนี้แต่ถ้าเป็นพวกไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่อันนี้มันจะเหมือนกับปวดไม่ตามตัวทั่วไปอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ตรงที่น่องหรือตรงที่หลังและถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโรคไข้ฉี่หนูค่ะประมาณปลายสัปดาห์แรกๆคืออาจจะมีไข้ผ่านไปแล้ว 3-4 วันแล้วอาจจะเริ่มมีเหมือนตาเหลือง มีตัวเหลืองหรืออาจจะมีค่าไตที่ผิดปกตินะคะซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยเจอในไข้เลือดออกแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการทั่วๆไปเราจึงพยายามอยากจะวินิจฉัยได้ตั้งแต่ไข้ประมาณช่วง 3-4 วันแรกอะค่ะเพราะว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งแปลว่าเขามียาปฏิชีวนะในการรักษาซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในโรงพยาบาลทั่วไปเลยนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องเข้าสู่การรักษาโดยเร็วที่สุดได้ยาปฏิชีวนะโดยเร็วที่สุดส่วนใหญ่เคสที่ต้องเสียชีวิตไปบางทีอาจจะมีมาโรงพยาบาลล่าช้าวินิจฉัยได้ล่าช้าเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้มีการแจ้งเตือนคือพูดง่ายๆคือคุณหมอค่ะส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าอยู่ในพื้นที่จะมีความเฝ้าระวังและในเรื่องของตัวไข้ฉี่หนูเบื้องต้นเองเนี่ยนะคะการมาถึงตอนนี้เราจะมีชุดทดสอบเบื้องต้นสมมติมีไข้มาวันสองวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีทั้งเรื่องของการตรวจเลือดนะคะซึ่งสำหรับไข้เลือดออกเราก็จะมีชุดตรวจเดงกี้ NS1 แอนติเจนเนาะซึ่งอันนี้ก็บอกแล้วบอกเลยที่เป็นไข้เลือดออกนะคะหรือว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีการสวอปเนาะเอาสิ่งคัดหลั่งที่ตรงบริเวณน้ำมูกที่ในจมูกนะคะหรือว่าที่คอนะคะไปตรวจ ก็เพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ให้การรักษาไปแต่ในกลุ่มที่เราตรวจเบื้องต้นไม่พบทั้งไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกนะคะและโดยเฉพาะถ้ามีประวัติอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีแปรหรือมีประวัติสัมผัสไปลุยน้ำเราก็จะนึกถึงนะคะคุณหมอก็จะนึกถึงในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเมื่อนั้นเองแล้วเนี่ยก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะเลยโดยเร็วนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องรอผลเพาะเชื้อรอผลตรวจระดับภูมิคุ้มกันซึ่งมันอาจจะล่าช้าเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะอยู่ในแนวทางการรักษาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้ประชาชนนะคะสมมติว่าถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องนะคะสักประมาณ 1-2 วันแล้วไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขอให้รีบพบแพทย์นะคะแล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะเพื่อแพทย์จะได้มีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงทีนะคะค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายนี้นะคะทำไมการซื้อยาทานเองค่ะถึงทำให้อาการรุนแรงขึ้นและยาชนิดไหนบ้างนะคะที่อันตรายและก็ห้ามรับประทานอย่างเด็ดขาดเรื่องนี้นะคุณหมอมีคำแนะนำสำหรับประชาชนไหมคะ
0: โอเคค่ะคือในเรื่องของเอาเรื่องของเฉพาะเรื่องไข้ฉี่หนูเลยนะคะคือมันจะมียาที่ใช้รักษานะคะแล้วก็มีเรื่องของยาป้องกันนะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าตัวที่เป็นยาป้องกันนะคะมันก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในการรักษานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่อยากจะใช้ยาโดยมากเกินไปโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเราจะแนะนำในการกินยาป้องกันโรคฉี่หนูเนี่ยนะคะหมายถึงว่ากินตอนช่วงที่ยังไม่ได้ยังสบายดีว่างั้นแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะและมีประวัติก็คือเหมือนกับว่าต้องไปลุยน้ำนะคะนานๆหรือแช่น้ำนานเหล่านี้ค่ะมีประวัติไปสัมผัสหรือว่าถ้าโดยอาชีพนะคะก็เช่นอย่างเช่นอาสาสมัครที่กู้ภัยที่จะต้องสัมผัสน้ำกันแช่น้ำกันอยู่ทั้งวันในพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือเกษตรกรที่ว่าต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงกรณีเหล่านี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดอยู่นะคะเราก็จะแนะนำในเรื่องของการกินยาตัวนี้ป้องกันนะคะซึ่งการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะต้องเรียนว่าต้องผ่านดุลพินิจของแพทย์นะคะเพราะว่าแพทย์จะต้องพิจารณาว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจริงก็คือกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสน้ำนานแช่น้ำนานกลุ่มเสี่ยงด้วยอาชีพประมาณอย่างนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการให้ยาถ้าเกิดว่าในช่วงที่เขาไปสัมผัสหรือแช่น้ำนานนั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงแค่สัปดาห์เดียวอาจจะกินแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าต้องมีการสัมผัสต่อเนื่องอาจจะต้องมีการทานทุกสัปดาห์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีคำแนะนำว่าควรจะต้องไม่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำใหซื้อยาทานเองนะคะเพราะว่ายาเนี่ยค่ะก็จะอันนี้สำหรับยาในการป้องกันในเรื่องของไข้ฉี่หนูนะคะมันก็จะมีต้องระมัดระวังในหญิงตั้งครรภ์นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ในเด็กนะคะที่น้อยกว่า8ปีเหล่านี้เป็นต้นหรือหญิงให้นมบุตรหรือผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาบางอย่างเพราะฉะนั้นการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะจึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และควบคู่กับความเสี่ยงของเราด้วยนะคะในกรณีที่ไม่ได้กินยาป้องกันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ายารักษาเนี่ยนะคะจริงๆเป็นยาที่ดีมากแล้วถ้าให้ยาได้เร็วนะคะก็สามารถที่จะปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีซึ่งไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเช่นบางคนมีโรคตับโรคไตก็อาจจะต้องระวังในเรื่องการกินยาป้องกันอันนี้นิดนึงนะคะถึงได้เรียนให้ทราบว่าปรึกษาคุณหมอนิดนึงว่าควรจะกินยาป้องกันไหมในกรณีซึ่งอาจจะความเสี่ยงถ้าเกิดไปทานยาป้องกันเหล่านี้ค่ะเราก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไม่ไปสัมผัสโรคและถ้าเกิดก็ระวังว่าถ้าเกิดมีอาการแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปสัมผัสโรคแบบนี้ค่ะก็จะตั้งประวัติคุณหมอจะได้รีบให้ยารักษาเร็วนะคะ
1: ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนสร้างตลาดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาควบคู่กับการสร้างรายได้

0: ได้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: การผลักดันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผากำลังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ภาครัฐและภาคเอกชนหวังใช้แก้ปัญหาการเผาในภาคเกษตรควบคู่กับการสร้างตลาดและรายได้ให้เกษตรกรแต่คำถามสำคัญคือการเปิดตลาดรับซื้อผลผลิตปลอดการเผาจะจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาได้หรือไม่และตลาดนี้จะขยายไปได้ไกลแค่ไหนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างโรงงานอาหารสัตว์และสถาบันเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปล่อยการเผาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยมุ่งยกระดับการผลิตตั้งแต่ต้นทางและสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับให้สอดรับกับแนวโน้มตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อประมาณ 7,400 ตันครอบคลุมเกษตรกรราว 8,700 รายโดยผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาด5สตางค์ต่อกิโลกรัมพร้อมจัดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับซื้อและมีแผนขยายไปยังกลุ่มเกษตรกรอื่นๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลดการเผา
2: เราจะเพิ่มเรื่องของความเข้มแข็งความยั่งยืนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือการรับซื้อสินค้าที่มีการปลอดการเผาการรับซื้อเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าแค่5สตางค์อาจจะเป็นตัวเลขที่ดูไม่ได้เยอะแล้วถึงแม้ว่าในตัวเลข 7,400 ตันกับสมาชิกเกษตรกร 8,700 กว่ารายเนี่ยอาจจะยังดูไม่เยอะแต่สำหรับเกษตรกรก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้นำมาแค่เรื่องสุขภาพแต่มันส่งผลให้รัฐต้องเอางบประมาณเข้าไปช่วยแทรกแซงแก้ไขดังนั้นเนี่ยสำหรับการเริ่มต้นแล้วผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
1: ขณะที่ตัวแทนเกษตรกรจากสหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัดหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยืนยันว่าผลผลิตข้าวโพดของกลุ่มมาจากพื้นที่ที่ไม่มีการเผาอย่างแน่นอนแต่ปริมาณรับซื้อในระยะแรกประมาณ 7,400 ตันยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศที่มีราว4ล้านตันจึงต้องการให้ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มปริมาณรับซื้อให้มากขึ้นขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตของเกษตรกรปรับตัวสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่ายาและค่าขนส่งโดยมองว่าราคารับซื้อที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ11บาทถึง 11.50 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและประกอบอาชีพต่อไป
3: เรื่องเผาเนี่ยผมรับรองได้ว่าของผมไม่เผาแน่นอนเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวโพดนี่ไม่เผาหรอกครับขอให้ช่วยเยอะๆกว่านี้5ตังค์เนี่ยผมคิดว่านิดเดียวครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายปีนี้ปุ๋ยยาคืนคิดจริงๆแล้วเกษตรกรต้องการอยู่ที่ประมาณ8บาทหรือว่า 11.50 ตังค์ก็ค่าขนส่งมันสูงนะครับอันนี้รับซื้อแค่ 7,000 ตันเงี้ยเกษตรกรประเทศไทยเนี่ยปลูกเยอะนะครับข้าวโพดอ่ะถ้าความมีรายได้เศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นพื้นฐานเราก็ดีขึ้น
1: แม้ภาครัฐและภาคเอกชนจะสร้างตลาดให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปล่อยการเผาเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างรายได้ให้เกษตรกรแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีทั้งปริมาณรับซื้อและราคาที่จูงใจเพียงพอเพื่อให้เกษตรกรเห็นว่าการไม่เผาสามารถสร้างรายได้และทำให้อยู่รอดได้จริงเพราะหากตลาดขยายตัวและเกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมการไม่เผาก็อาจกลายเป็นทางเลือกที่สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้ในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบนเนเล่นำเสนอผ่านแนวคิดสมุดกระแสพลิกบทบาทใหม่ของเมืองอุตสาหกรรมสู่หมุดหมายเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: จังหวัดระยองได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ระยอง2027ครั้งที่5ที่จะมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีหน้าล่าสุดได้เปิดตัวทีมผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์อย่างเป็นทางการจากการคัดเลือกของจังหวัดระยองและสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมกับแนวคิดสินสมุดกระแสของนายจิรเดชและนางพรพิไลมีมาลัยคู่รักศิลปินร่วมและกลุ่มศิลปินบ้านนอกจากชุมชนหนองโพจังหวัดราชบุรีส่วนทีมพันธรักษ์เป็นชาวต่างชาติ3คนได้แก่นางสาวเอมิลี่ซินเจียลีจากประเทศจีนนางสาวเกชยาดาชิเรกาจากอินโดนีเซียและนายชูคิอิมามุระจากญี่ปุ่นนางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวว่างานเบเนเล่

0: ครั้งที่5จะมีขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเมษายน2571มุ่งหวังสร้างบทบาทใหม่ให้กับระยองจากภาพลักษณ์เมืองอุตสาหกรรมแหล่งผลไม้และธรรมชาติที่สวยงามไปสู่หมุดหมายการเป็นเมืองศิลปะแห่งใหม่ของไทยนับเป็นการเปิดมิติครั้งยิ่งใหญ่ให้กับจังหวัดระยองโดยหยิบอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของภาคตะวันออกทั้งหมดมานำเสนอในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะจากทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในจังหวัดระยองในแบบที่หลากหลาย
1: การสร้างสรรค์งานในครั้งนี้นั้นมันจะต้องมีความสอดคล้องและสำคัญกับบริบทของชุมชนกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองหลังจากนี้ทางผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ร่วมกับสสร.ร่วมกับจังหวัดระยองก็จะได้ดำเนินการในเรื่องเทียบเชิญศิลปินจากทั่วโลกเข้ามาร่วมงานเมื่อเราเทียบเชิญไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเรียนเชิญศิลปินมาศึกษาบริบทของชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองก็จะได้ออกแบบงานเสนอโปรโพโซลเข้ามา
0: สำหรับการเปิดตัวเมืองศิลปะของจังหวัดระยองนายจิรเดชมีมาลัยผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์บอกว่าครั้งนี้จะนำเสนอผ่านแนวคิดสินสมุทรกระแสซึ่งหมายถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำเป็นการขยายบริบทของเมืองระยองได้อย่างตรงจุดทั้งในแง่ของเมืองอุตสาหกรรมวิถีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นสิ่งสำคัญของการทำงานคือจะมีการจัดทำชุดความรู้เมืองระยองเพื่อให้ศิลปินได้เข้าไปทำงานกับคนในชุมชนนำเสนอผลงานศิลปะจากพื้นที่คือการสร้างระบบนิเวศเช่นเดียวกับรากโกงกางที่ก่อตัวอย่างรากเติบโตและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
2: แนวคิดในการทำงานในลักษณะที่เรียกว่าศิลปะการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนสังคมที่ศิลปินเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องลงพื้นที่พบปะคนในชุมชนก่อนที่จะสร้างสรรค์ศิลปินกลุ่มนี้สำคัญมากๆเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้กับการรับรู้แล้วก็สร้างผลงานจากกลุ่มคนกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงวัยในแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่
0: หลังจากนี้จะมีการฝังตัวทำงานอยู่ในจังหวัดระยองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวางแผนจะลงพื้นที่และจัดทีมกระจายทำงานไปยังอำเภอต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันศึกษาข้อมูลในพื้นที่เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่ศิลปินจากนานาประเทศจะลงพื้นที่จริงเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไปมาริชโยรายงาน
3: ปิดท้ายที่การบริหารบ้านเมืองที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลพลังการตรวจสอบจากภาคประชาชนถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้ทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันและไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและทรัพย์สินของนักการเมืองไม่ใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่ภาคประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเนื่องจากประชาชนคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนักการเมืองและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินนโยบายต่างๆอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังได้กำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบนายกิติศักดิ์พุทธพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงความสำคัญของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองไว้ถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการเมืองไทยและการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญซึ่งการที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองจะช่วยให้ประชาชนรับทราบว่านักการเมืองเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วใช้อำนาจไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนหรือเงินภาษีที่จ่ายไป
5: การที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยรับทราบว่านักการเมืองท่านนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วเนี่ยท่านใช้อำนาจไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนกันแน่นะครับอันนี้เป็นหัวใจประการที่หนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยได้ผู้นำหรือนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเนี่ยนอกจากจะทำให้สถิตภาพทางการเมืองเนี่ยมีความมั่นคงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยประเทศชาติในการพัฒนาในระยะยาวด้วยครับผม
4: สำหรับประชาชนที่พบข้อสงสัยหรือเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับทรัพย์สินของนักการเมืองหรือการถือครองทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ได้ยื่นแสดงไว้สามารถแจ้งเบาะแสมายังสำนักงานปปช.ได้ทันที โดยเน้นย้ำว่าการแจ้งเบาะแสเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบ

0: ประชาชนผู้แจ้งไม่ถือว่าเป็นคู่กรณีหรือผู้ฟ้องร้องโดยตรงซึ่งทางปปช.มีช่องทางอำนวยความสะดวกทั้งสายด่วนปปช.1205ระบบออนไลน์หรือเดินทางไปที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศส่วนเรื่องความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสนั้นทางสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวด
1: ในส่วนของการคุ้มครองผู้ที่ช่วยเหลือแจ้งเบาะแสกับปปช.นะครับทุกข้อมูลที่แจ้งเนี่ยจะเป็นความลับขั้นสูงสุดหากในมีกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสนักการเมืองหรือผู้ที่ผู้แจ้งเบาะแสมาแจ้งว่าเขากระทำความผิดเนี่ยครับ ทราบโดยชัดเจนหรือว่าโดยการสันนิษฐานเนี่ยแล้วไปกลั่นแกล้งดำเนินคดีนะครับเหล่านี้ทางปปช.เองเนี่ยก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นในประชาชนสามารถมั่นใจได้เลยว่าทางปปช.หรือทางรัฐเนี่ยก็จะคุ้มครองท่านทำกฎหมายอย่างเต็มที่ครับ
0: สำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองจะต้องมีความโปร่งใสในระดับที่แสงสว่างสามารถส่องผ่านตัวได้ตลอดเวลาการเปิดบัญชีทรัพย์สินจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สื่อมวลชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องและร่วมกันยกระดับดัชนีรับรู้การทุจริตของประเทศให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตเพราะการร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาของทุกคนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้โปร่งใสไร้การทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
1: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่2คือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้ง2ประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามบันทึกสถานการณ์ได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะทีมงานของเราวันนี้นะคะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคำเพียระค่ะ
1: ครับติดตามประเด็นต่างๆนะครับช่วงนี้น้ำหนักข่าวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆไม่เพียงแต่กรุงเทพนะฮะกรุงเทพน้ำลดแล้วแต่ยังไม่หมดนะครับในหลายๆจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเคหะคลองจันทน์บางกะปิลาดกระบังร่มเกล้าเนี่ยนะฮะแถบนั้นฮะคลองจันทน์ร่มเกล้านี่เขาบอก

0: ว่าจมมาหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาพฤหัสไม่นับนะฮะยกเอาไว้ให้นะครับเจอตั้งแต่วันศุกร์วันนี้ก็ปาเข้าไปสู่วันที่6แล้วนะครับอีก1วันจะครบ7วันนะครับตอนนี้สถานการณ์แม้จะดีขึ้นแต่ในหลายชุมชนบอกว่าน้ำยังล้อมรอบรถยังจมน้ำอยู่นะฮะครึ่งคันนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีนะครับเมื่อวานนี้ทางรัฐบาลก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีฮะครบงบเคาะงบฮะไม่ใช่เคาะไม่ใช่งบเคาะฮะเคาะงบ 4,700 ล้านบาทนะครับเยียวยาน้ำท่วมส่วนเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ทราบนะครับยังไม่ได้กำหนดเงื่อนไขกันออกมาแต่ว่าถ้าเกิดเอาเงื่อนไขล่าสุดที่ไปเยียวยาในพื้นที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่เนี่ยจะเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็จะมีเรื่องของการซ่อมบ้านเนี่ยก็จะตั้งหาให้นะครับยอดสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่หลักหมื่นนะฮะไม่ใช่ว่า 9,000 เอาไปซ่อมบ้านนะครับแต่มีงบซ่อมบ้านอีกส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพก็จะชดเชยให้อีกส่วนหนึ่งคำถามของผมคือว่าถ้าคนในกรุงเทพเนี่ยมีรถยนต์ไว้ใช้ในแต่ละบ้านรถยนต์แต่ละคันเนี่ยที่ขับพาไปทำงานเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพหรือไม่ฮะถือคือถ้าเกษตรกรเนี่ยเครื่องจักรในการเกษตรเนี่ยรถไถรถอะไรเนี่ยใช้แน่นอนแต่คนเมืองเนี่ยถ้าจะตีความตามกฎหมายคำถามว่ารถที่ถูกจมน้ำไปเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพไหมนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตีความถ้าตีความเข้าข้างตัวเองเนี่ยถือว่าใช่
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดตีความตามตัวบทเนี่ยนะมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่แท็กซี่อ่ะ มันไม่ใช่แท็กซี่หรือว่าเราเป็นกรงเป็นแกร็บหรือว่าจะอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเป็นแกร็บปุ๊บเนี่ยหรือว่าไปลงทะเบียนในการขับขี่ยศรถยนต์สาธารณะนี่แหละถือว่าคุณใช้พาหนะในการประกอบอาชีพเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพคุณมีสิทธิ์ได้เงินตรงนี
1: ้
0: นะฮะรู้สึกว่าจะได้เป็นหลักหมื่นอันนี้เงินเยียวยาในรูปแบบเดิมนะฮ
1: ะ
0: แต่เงินในรูปแบบใหม่เนี่ยหลังจากที่ประชุมเมื่อวานที่บอกว่าเคาะ 4,000 กว่าล้านเยียวยาน้ำท่วมเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ออกส่วนชาวนานะครับคุณสุริยะจุงเรื่องดวงกิจนะฮะรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยก็เผยมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทนะฮะเมื่อวานนี้เห็นว่าก็มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วมีคนโพสต์เป็นท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันดูนะฮะส่วนประเด็นเรื่องของกระเป๋าการบินไทยนะฮะล่าช้า
1: ค่ะก็
0: เป็นยังไง
1: สร้างความเดือดร้อนเนาะให้
0: ได้ยินเรื่องนี้บ้างไหมฮะ
1: ได้ยินหนาหูเหมือนกันนะคะก็มีการออกมาแถลงนะคะจากทางการบินไทยเหมือนกันนะคะขอโทษผู้โดยสารเนาะเพราะว่าหลังจากที่มีสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็พนักงานออกมาทำงานไม่ได
0: ้ออกมาทำงานไม่ได้
1: ใช่ก็กลายเป็นว่าพนักงานที่เขาจะต้องประจำจุดแต่ละจุดเนี่ยก็ไม่เพียงพอนะคะฉะนั้นมันก็เลยทำให้กระเป๋าล่าช้านะคะไฟบินดีเลย
0: ์
1: เกือบ
0: 100%
1: เลยทีเดียว
0: แล้วก็คนที่ลงมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยเอากระเป๋าไปไม่ได
1: ้
0: ต้องกลับโรงแรมไปก่อน
1: ะ
0: นะฮะแต่ว่าคือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยปัญหาจะน้อยหน่อยกลับไปนอนบ้านหลับไป1คืนแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็กลับมารับได้แต่ถ้าชาวต่างชาติเนี่ยเขามาประเทศไทยมาสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติแล้วปรากฏว่าคือของเขาอยู่ในกระเป๋าหมดแล้วไงฮะแล้วถ้าเกิดเขาจะไปโรงแรมแล้วจะเอาอะไรเปลี่ยนชุดนะคือของสำคัญอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่
1: ในกระเป๋า
0: ในกระเป๋าหมดแล้วนะก็เอาออกมาไม่ได้นี่แหละคือปัญหาแล้วฝนก็ตกหนักเนี่ยมันก็สร้างความโกลาหลเนี่ยแล้วมันก็ไปทั่วโลกภาพเนี่ยมันไปทั่วโลกนะฮะมันก็เลยมีปัญหาแล้วมันไปไทยแอร์เวย์ด้วยไง
1: ใช่
0: แล้วสายถามว่าสายการบินอื่นมีปัญหาไหม
1: เหมือนยังไม่ได้ยินข่าวนะคะ
0: แอร์เอเชียเวียดเจ็ตไม่
1: ม
0: ีไม่มีทำไมมีแต่การบินไทย
1: ะ
0: นะฮะเขาบอกว่า
1: ม
0: ันไม่ใช่ว่าพนักงานเนี่ยไม่มาเลยนะฮะแต่ว่าบางจุดบางที่เนี่ยที่จะต้องดำเนินการเนี่ยมันมีปัญหาเช่นคนเปิดไอตัวลำเลียงกระเป๋าเนี่ยไม่มีปุ๊บพนักงานยกของเนี่ยมันยกไม่ได
1: ้
0: กระเป๋าไม่มาจะยกได้ยังไงเข้าสู่สายพานมันมีระบบตรงนี้มันมีปัญหาตรงนี้ก็มีการแก้เหมือนกันไม่ใช่ว่าปล่อยให้เลยตามเลยก็มีการระดมทหารเนี่ยร้อยกว่านายนะฮะโดยทางด้านของกลาโหมฮะรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยได้รับการประสานเนี่ยจากคุณทางรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับผมจำชื่อไม่ได้รัฐมนตรีท่องเที่ยวชื่ออะไร
1: คุณสุรศักด
0: ิ์สุรศักดิ
1: ์
0: พันเจริญวรกุลแหมตัวเนี้ยแหละก็ประสานไปนะฮะก็ช่วยกันไปนะฮะแล้วก็เขาก็บอกด้วยนะฮะคือเมื่อวานท่านก็ติงแรงเหมือนกันท่านรัฐมนตรีท่านเมื่อกี้เนี่ยก็บอกว่าโอ้โห คือไปหน้างานแล้วเนี่ยมันไม่มีคนมาประสานเลย

0: เออคือทหารไปก
1: ็ประสานงานยาก
0: คือไม่รู้จะยกกันยังไงเออก็อีหลักอีเหลืออยู่พักหนึ่งนะฮะก็ทำได้แล้วก็ได้ยินอันนี้ได้ยินนะฮะได้ยินมาว่าเนี่ยปรากฏว่าสายการบินอื่นที่เขาไม่มีปัญหาเนี่ยก็คือทางการบินไทยเนี่ยเอาพนักงานไปช่วยเพราะว่าพนักงานคือถ้าไม่ช่วยปุ๊บเนี่ยมันอยู่ในข้อสัญญาว่าถ้าเกิดล่าช้าหรือไปทำให้เขาเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วการบินไทยจะต้องจ่ายค่าเสียหายแต่ถ้าเกิดตนเองเป็นเองเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเออเนี่ยมันไม่มีปัญหาตรงนี
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็ต้องแก้กันไปนะฮะนี่แหมปัญหาทำไมมันประเทศไทยเราประเทศไทยเรา
1: ปีนี้หนักเหมือนกันนะคะ
0: เออนะฮะส่วนเรื่องบาร์โค้ดนะฮ
1: ะ
0: QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยก็ศาลตัดสินแล้วนะฮะบอกว่ารับแบบมีเงื่อนไขนะฮะก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยกกต.ก็จะต้องไปกลับไปทบทวนแล้วก็ไม่ควรทำแบบนี้อีกแล้วนะฮะบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดนะฮะเออนะก็ถือว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ไม่เป็นโมฆะนะครับเอาไปดูประเด็นกันบ้างนะฮะประเด็นลึกๆนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพเป็นอย่างไรผมรายงานให้ก่อนละกันบางกะปิยังคงมีปัญหา
1: ค่ะ
0: บางกะปิยังคงมีปัญหาในบางพื้นที่แล้วก็หน้าบริเวณแถวๆพงเพชรเนี่ยยังคงมีน้ำท่วมขังบางจุดนะฮะบางจุดยังไม่ได้แห้งสนิทรถก็ชะลอตัวนะฮะส่วนแจ้งวัฒนะบริเวณทางลงแจ้งวัฒนะนะฮะบริเวณหน้าไทยวัสดุที่เป็นพื้นที่ต่ำเนี่ยแล้วก็น้ำท่วมมาหลายวันแล้วเนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาตอนก็เลือกก็แห้งหมดแล้วนะครับขึ้นลงทางด่วนแจ้งวัฒนะสามารถทำได้แล้วก็เย็นวานนี้เนี่ยหน้าห้างแมคโครเนี่ยน้ำก็ลดระดับลงแล้วนะครับน้ำก็ลดระดับลงแล้วแจ้งวัฒนะอาจจะเรียกได้ว่าเอาแค่หลัก4จนถึง5แยกปากเกร็ดนะฮะก็อาจจะเรียกได้ว่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นปกติแล้ว 90% นะฮะแต่ว่าในบางพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยที่จะเป็นปกติยังจมบาดาลกันอยู
1: ่
0: นะฮะไม่ว่าจะเป็นเคหะร่มเกล้าที่อยู่กรุงเทพจมมา5วันแล้วหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องเจ้าของรถก็คิดไม่ถึงแล้วก็ขับรถออกไม่ทันนะครับก็มองดูรถตัวเองเนี่ยจมน้ำกันไปแล้วก็ตอนนี้น้ำส่งกลิ่นเหม็นเศษขยะเน่าเสียก็เต็มพื้นที่นะฮะส่วนที่เคหะคลองจันทน์เมื่อวานนี้รัฐบาลบอกว่าเปิดไฟให้เรียบร้อยแล้วนะฮะบางพื้นที่ถูกตัดไฟนะครับเพราะว่าน้ำท่วมนะฮะแล้วก็เมื่อวานท่านนายกก็ลงพื้นที่นะฮะไป2จุดเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันฮะไปดูภาพรวมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพฮะพร้อมด้วยรองผู้ว่ากรุงเทพก็พูดถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำกรุงเทพนะครับว่าพูดเมื่อวานนี้นะครับพื้นที่ชั้นในและสายหลักเนี่ยเริ่มกลับมาสัญจรได้ก็คือถนนวิภาวดีรังสิตส่วนหมู่บ้านชินเขตและซอยลาดพร้าว80หลายจุดเริ่มแห้งแล้วส่วนพื้นที่ภาคตะวันฝั่งตะวันออกเนี่ยมีบางจุดต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะลาดกระบังซึ่งคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงมีปริมาณน้ำมากเนื่องจากเป็นคลองสายยาวขณะที่มีนบุรีสถานการณ์ดีขึ้นสายไหมต้องติดตามน้ำล้นข้ามคลองหกวาสายล่างจากฝั่งจังหวัดปทุมธานีนะฮะอันนี้เห็นเพื่อนผมที่สายไหมก็บอกเหมือนกันบอกว่าน้ำยังอยู่ที่นักแข่ง
1: โอ้ก็ยังสูงอยู่นะคะ
0: บริเวณถนนแถวๆสะพานใหม่ตรงหน้าทอกองทัพอากาศอันนี้เขาบอกน้ำล้อมรอบเหมือนกันไม่บ้านไม่ท่วมแต่ว่าน้ำมันล้อมรอบไปหมดนะครับออกจากบ้านทีก็ต้องเสี่ยงชีวิตไม่รู้ว่ารถจะดับเมื่อไหร่นะฮะอันนี้ก็ยังคงมีปัญหาในห่วงวันนี้นะครับคาดว่าอีก2วันเนี่ยถนนสายหลักประมาณ 90% นะครับจะกลับมาแห้งและสัญจรได้ตามปกติสายรองใช้เวลานานหน่อยชุมชนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะอาจใช้เวลานาน7 วันกรอบเวลาดังกล่าวเป็นเป้าหมายในการดำเนินการไม่ใช่ระยะเวลาที่ยืนยันได้แน่นอนขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็สภาพพื้นที่แอ่งกระทะต้องเร่งกู้สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นคลองจันทน์ร่มเกล้าลาดกระบังขณะนี้กรุงเทพมหานครดูอยู่ในระหว่างการวางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำดึงน้ำออกจากพื้นที่คลองสายหลักให้ลดลงเอื้อต่อการระบายน้ำส่วนกรณีที่น้ำผุดขึ้นตามท่อตามระบายน้ำฮะเช่นพระโขนงเนี่ยชี้แจงว่าเป็นผลชั่วคราวจากการเร่งสูบน้ำบายพาสน้ำมวลใหญ่สู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่ระดับน้ำในคลองสายหลักยังสูงอยู่จึงเกิดแรงดันน้ำย้อนขึ้นมาตามท่อระบายน้ำฮะ
1: ค่ะ ก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในจุดหลักในการดูแลมากยิ่งขึ้นอย่างในชุมชนขนาดเล็กในซอยลึกๆนะคะที่เข้าถึงยากก็มีการจัดส่งอาหารนะคะลำเลียงอาหารเป็นหลักนะคะก็มีการสนับสนุนรถยกสูงนะคะเพิ่มประสานทั้งเรือขนาดเล็กนะคะเจ็ตสกีแล้วก็ภาคเอกชนเองก็มีการลำเลียงอาหารถุงยังชีพนะคะแล้วก็ของใช้จำเป็นนะคะอย่างบางพื้นที่ก็จะมีเด็กเล็กนะคะนมผงเด็กผ้าอ้อมสิ่งของจำเป็นเข้าไปในซอยแคบๆด้วยนะคะส่วนสายด่วนนะคะที่มีการติดต่อมาขอความช่วยเหลือนะคะก็คือสายด่วน1555นะคะที่มีการเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะในเคสของผู้ป่วยติดเตียง

0: สนับสนุนแล้วก็กระจายกำลังเร่งช่วยเหลือนะคะเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการประกาศสิ้นสุดสถานการณ์สาธารณภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่21เขตนะคะแต่ว่ายังคงไว้อีก29เขตนะคะที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ทั้งในระดับปานกลางแล้วก็ระดับสูงนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติศิริพันธ์นะคะก็มีการลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครค่ะเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ฝนตกหนักยุติลงแล้วค่ะแต่จากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่นะคะก็ยังมีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยก็คือ21เขตส่วนที่ได้รับผลกระทบอยู่นะคะปานกลาง14เขตแล้วก็ได้รับผลกระทบสูงอีก15เขตนะคะก็มีการประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตเนี่ยสิ้นสุดลงก็ยังคงเหลืออีก29เขตนะคะก็ให้ทางผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการนะคะตามพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550นะคะเป็นระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะส่วนเขตที่สิ้นสุดสถานการณ์แล้วนะคะ21เขตเนี่ยก็จะมีอย่างที่คลองเตยคลองสานนะคะจอมทองตลิ่งชันธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยนะคะบางขุนเทียนบางคอแหลมบางรักปทุมวันเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะเขตพระนครภาษีเจริญยานาวาราชบุรณะลาดพร้าวสัมพันธวงศ์สาทรแล้วก็หนองแขมนะคะส่วนที่ไม่ได้อยู่ในเขตที่กล่าวไปเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่ยังคงประสบทุกภัยอยู่อาจจะเป็นในระดับสูงหรือว่าระดับปานกลางก็คือยังมีบางส่วนนะคะที่ยังไม่คลี่คลายนั่นเองค่ะ
1: ครับบิ๊กคลีนนิ่งนะฮะจัดการขยะน้ำท่วมนะฮะพอน้ำลดแล้วนะฮะขยะเต็มบ้านเลยฮะบางทีไม่ใช่ขยะบ้านเราขยะบ้านเขามากองหน้าบ้านเราหรือบางทีโซฟาอะไรของเราเนี่ยมันพังแล้วก็ไม่รู้จะยกออกไปยังไงนะฮะการกำจัดขยะหลังน้ำลดฮะกรุงเทพมหานครนะฮะก็ได้ประสานกับสำนักงานเขตให้ประสานกำลังสนับสนุนจากส่วนต่างๆหรือว่าส่วนกลางนะครับเขาเรียกว่าเขตจับคู่เขตนะฮะเช่นเขตนี้นะฮะจะเอาเจ้าหน้าที่เฉพาะเขตอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ไหวนะฮะให้เอาเขตข้างเคียงหรือเขตอื่นๆก็ได้ที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมาช่วยกันหน่อยนะฮะแล้วก็อาสาสมัครอะไรต่างๆเนี่ยจัดส่งเรือและอุปกรณ์เพื่อช่วยขนย้ายขยะและในพื้นที่ที่น้ำลดนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุมชนเคหะท่าทรายนะครับคาดว่ามีปริมาณขยะสะสมกว่า100ลูกบาศก์เมตรฮะพร้อมใช้แนวทางจับคู่เขตช่วยเขตระดมกำลังพลรถขยะแล้วก็เครื่องจักรจากเขตที่ได้รับผลกระทบน้อยเข้าช่วยสนับสนุนนะฮะเพราะว่าเขตเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงนะฮะคือการทำงานร่วมกันได้เนี่ยจะต้องมีหัวเรือใหญ่หัวโต๊ะเนี่ยเคาะโต๊ะและมอบอำนาจแล้วก็มอบนโยบายบอกต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี
0: ้
1: ไอ้ครั้นเนี่ยลูกน้องเนี่ยจะไปทำเองไปช่วยกันเองเนี่ยมันอยู่ข้ามเขตเนี่ยมันทำได้ยากนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยเวลาจะทำงานร่วมกันในแต่ละหน่วยงานทำไมมันยากจังเพราะมันหาเจ้าภาพไม่ได
0: ้
1: เจ้าภาพในการที่จะบอกว่าคนนั้นต้องทำอย่างนี้คนนี้ต้องทำอย่างนั้นแล้วก็ทำตามแนวทางแบบนี้เลยเนี่ยในระบบราชการไทยเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีหัวโต๊ะเนี่ยเคาะโต๊ะปึ้งมาเขาเลยบอกว่าบูรณาการจริงๆเนี่ยคือมันจะต้องมีเจ้าภาพอย่างแท้จริงเนี่ยอย
0: ่
1: างกรุงเทพมหานครเนี่ยมีผู้ว่าชัชชาติก็สั่งไปรองผู้ว่ารองผู้ว่าก็บอกแต่ละเขตบอกต้องร่วมมือกันนะอย่าไปบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเขตเธอไม่เกี่ยวกับเขตฉันขีดเส้นอย่างนี้ไม่ได้ตอนนี้ระดมกำลังพลแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนะฮะแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนำขยะน้ำท่วมขยะชิ้นใหญ่มารวมกันไปนะฮะที่จุดรวบรวมชั่วคราวที่สำนักงานเขตเขากำหนดเอาไว
0: ้
1: นะฮะถามว่าแล้วจุดไหนบ้างอ่ะจุดไหนล่ะฮะไปดูที่เว็บไซต์นะครับ greener.bangkok.go.th ฮะ greener greener นะฮะจุดแล้วก็ bangkok นะฮะแล้วก็.go.th นะฮะขณะเดียวกันร่วมกับตำรวจนครบาลเทศกิจฮะเร่งย้ายรถยนต์ที่จอดขีดขวางการจราจรไปแล้ว 1,000 คันโดยจัดรถลากเคลื่อนที่ย้ายไปจุดที่เหมาะสมหรือชิดขอบทางเพื่อคืนพื้นผิวจราจรในถนนสายหลักพร้อมขอความร่วมมือเจ้าของรถเร่งเคลื่อนย้ายรถในวันนี้หากไม่พบรถทำไงฮะติดต่อสอบถามที่สำนักงานเขตในพื้นที
0: ่ค่ะ
1: เพราะว่า มันต้องเปิดการจราจรแล้วนะฮะเช้าวันนี้คือสถานการณ์แม้มันจะไม่ปกตินะฮะใครบอกปกติผมบอกไม่ปกติเพราะว่าแต่ต้องทำให้เป็นปกติมากที่สุดเพราะว่าถ้ารถมันจอดกีดขวางปุ๊บเนี่ยมันก็จะรถติดนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคือใครที่เอารถไปจอดบนสะพานเอารถไปจอดบนถนน

0: ถนนใหญ่เนี่ยถ้าไปแล้วปุ๊บไม่เจอรถตัวเองเนี่ยก็ต้องโทรไปติดต่อที่สำนักงานเขตในพื้นที่นั้นๆหรือว่าสถานีตำรวจในพื้นที่นั้นๆท่านก็จะรับคำตอบว่ารถท่านอยู่ที่ใดเท่าที่ผมทราบเนี่ยถ้าเกิดในพื้นที่เขตจตุจักรมักกะสันเนี่ยเขาอาจจะยกรถท่านเนี่ยไปไว้ที่ถนนกำแพงเพชร7หรือว่าจุดว่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะจอดรถท่านได้นะฮะก็มีการเคลื่อนย้ายกันไปแล้วแต่เชื่อเถอะว่าเจ้าของรถเนี่ยก่อนที่เขาจะย้ายรถเนี่ยเป็นห่วงรถต้องไปเลื่อนรถอยู่แล้วนะครับแต่รถที่ไม่ถูกเลื่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นรถที่จมน้ำไม่สามารถเคลื่อนย้ายได
1: ้
0: ยังไงก็อยู่ที่บ้านเนี่ยพอทราบข่าวนี้แล้วเนี่ยโทรติดต่อไปในพื้นที่ของสำนักงานเขตที่รถท่านเสียท่านก็จะพอรู้ชัดว่ารถท่านอยู่ที่ใดแล้วก็เอาเอกสารเนี่ยไปรับรถนะครับ
1: ค่ะส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะภายหลังจากกลางดึกของวันที่29ที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนนะคะเขตสายไหมไปมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเรื่องของการแจ้งเตือนที่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะ3เขตของพื้นที่กรุงเทพนะคะจะต้องมีการจัดการอย่างไรหรือไม่นะคะท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมในการสูบน้ำออกอย่างเดียวนะคะแล้วก็หวังว่าถ้าหากไม่มีฝนมาเติมเนี่ยโดยเราได้ประสานกับทางกรมชลประทานตอนนี้ให้ประคับประคองสถานการณ์เขื่อนรอบนอกกรุงเทพด้วยนะคะไม่ใช่การใช้รถสูบน้ำออกไปนะคะแต่ว่าเขื่อนเนี่ยก็เอาน้ำมาเติมอีกนะคะตรงนี้ซึ่งจากนี้เนี่ยก็จะต้องมีการประชุมกันนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานประสานการทำงานกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของประสิทธิภาพในการเร่งนำน้ำออกไปจากพื้นที่นะคะซึ่งมีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอีกประมาณ3-4 แห่งนะคะก็มีการสั่งการไปเรื่องของเครื่องสูบน้ำซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็ระดมได้ถึงประมาณ300-400เครื่องนะคะแต่ว่าปริมาณน้ำข้างนอกยังสูงกว่านะคะก็จะนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดนะคะตอนนี้ก็มีการระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะในทุกๆภาคส่วนทั้งเรื่องของข้าวปลาอาหารนะคะของใช้ยามจำเป็นนะคะก็ต้องเข้าถึงชาวบ้านให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีการจัดเตรียมเรื่องของไฟฟ้าน้ำนะคะถ้าตรงไหนไม่เป็นอันตรายเนี่ยก็จะมีการต่อไฟฟ้าให้นะคะโดยท่านผู้ว่าการไฟฟ้าก็มีการจัดเตรียมทีมเคลื่อนที่เร็วเอาไว้แล้วนะคะส่วนทางด้านท่านนายกนะคะท่านก็มีการตั้งทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งก็เป็นตัวแทนรัฐมนตรีที่สามารถสั่งการหน่วยงานราชการนะคะท่านบอกว่าเปรียบเสมือนนายกสั่งการด้วยตนเองนะคะแล้วก็คอยทำงานร่วมกับทางกทม.ด้วยนะคะก็เป็นการมีการดำเนินการนะคะในหลายๆเรื่องซึ่งถึงแม้ในกฎหมายเนี่ยรัฐบาลจะไม่สามารถดำเนินการอะไรกับกทม.ได้ก็เป็นเรื่องของพื้นที่ที่ประชาชนเลือกผู้ว่ามานะคะแต่ว่าพอมีการประกาศภาวะฉุกเฉินหรือว่าภาวะประสบภัยเนี่ยก็เข้ามาได้เต็มที่นะคะก็มีการประสานการทำงานร่วมกันนะคะนอกจากนี้ก็วันที่มีการประชุมครม.นะคะก็มีการอนุมัติงบประมาณด้วยกว่า 4,000 ล้านกว่าบาทนะคะที่กันเอาไว้เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเยียวยากับผู้ประสบภัยนะคะส่วนโครงการไหนไม่จำเป็นเร่งด่วนเพราะว่ายังเหลืออีก2 วันก็จะเอางบตรงนี้เนี่ยมาช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยเฉพาะค่ะ
0: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะที่ทำเนียบรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีฮะว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ในส่วนของงบกลางฮะเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน 4,731 ล้านบาทนะฮะ 4,731 ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเงินตรงนี้จะเอาไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี69ทั้งหมด24จังหวัดตามที่ปภ.เนี่ยไปสำรวจแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานะฮะทั้งหมดเป็นเงิน 4,731 ล้านบาทจะต้องไปถึงมือประชาชนโดยเร็วนะฮะซึ่งตรงนี้ก็รวมถึงกทม.ด้วยนะครับในการดำเนินเอาเงินเนี่ยงบประมาณไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้เร็วที่สุดนะฮะและยังบอกว่านายกกำชับหากมีข้อติดขัดในการดำเนินการในข้อราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้หน่วยงานต่างๆท่านรองนายกและรัฐมนตรีเนี่ยทำเรื่องรายงานถึงนายกโดยเร็วเพื่อจะได้ใช้อำนาจในการดำเนินการต่อไปนะฮะเพราะว่าเงินเยียวยาต่างๆเนี่ยต้องการให้ไปถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่มีการเรียกเก็บหัวคิวนะฮะคือประชาชนตอนนี้มี2เรื่อง1เยียวยาเงื่อนไขอย่างไรเท่าไหร่แล้วก็ข้อที่2จะได้เงินกี่โมงนะฮะ จะได้เงินกี่โมงนายกก็เลยกำชับบอกว่าถ้ามันติดขัดในเรื่องไหน

0: มีการล่าช้าอย่างไรมอบให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปจัดการดำเนินงานโดยเร็วไม่ต้องมาถามนายกนะฮะคือท่านมอบอำนาจให้แล้วต่อไปการดำเนินการที่ต้องรวดเร็วเนี่ยคือหน่วยงานของท่านแล้วนะครับส่วนเรื่องของการช่วยเหลือชาวนานะครับที่ทำเนียบรัฐบาลคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เผยถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยหลักการเดิมกำหนดช่วยไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อ1ครัวเรือนนะฮะหรือสูงสุด 10,000 บาทว่าวันนี้ท่านนายกได้บรรจุวาระดังกล่าวเข้าสู่การประชุมครม.ซึ่งจะครอบคลุม 2.3 แสนครอบครัวนะฮะวงเงิน 1,150 ล้านบาทซึ่งจะช่วยให้ชาวนาที่รอคอยโครงการดังกล่าวอยู่นะครับได้ข่าวดีกันนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเอ๊ะยังไม่เห็นว่าเขาอนุมัติหรือยังเนี่ยแต่ก็ยังไม่เห็นข่าวเรื่องของการอนุมัติมีแต่การนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะเอ๊ะแล้วเหมือนมีส.ส.ท่านหนึ่งโพสต์บอกว่าอนุมัติแล้วเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงกันให้ฟังอีกครั้งนึงเดี๋ยวไปเช็คข่าวให้นะฮะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับ
1: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
2: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับฝนตกน้ำท่วมทีไรนะครับไม่ว่าจะท่วมหรือหลังจะหรือจะลดนะฮ
7: ะ
0: เรื่องของการใช้รถใช้ถนนเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าพอน้ำลดแล้วปุ๊บเนี่ยถนนอาจจะสุดได้นะครับถนนบางเส้นเนี่ยอาการยังไม่ออกแต่พอหลังจากนี้อีกสัก 2-3 สัปดาห์อาจจะมีอาการออกอันนี้ผมคิดเองนะครับไม่ได้มีหน่วยงานไหนเนี่ยมาบอกนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วปุ๊บเนี่ยหลังน้ำท่วมเนี่ยได้สักระยะหนึ่งเนี่ยถนนเนี่ยมักจะมีปัญหาเพราะพื้นด้านล่างเนี่ยอาจจะถูกกัดเซา
7: ะ
0: หรือมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับถนนเนี่ยมันจะทำให้คนขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเสี่ยงสูงสุด

0: ตกหลุมตกบ่อถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยก็ผลกระทบอาจจะน้อยหน่อยเต็มที่ซ่อมรถแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้นะครับผู้ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุดนอกจากถนนท่วมหรือว่าถนนลื่นก็มีปัญหาแล้วถ้าเกิดถนนซุดเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาด้วยนะฮะอ้าวไปดูความเสี่ยงกันฮะการป้องกันอุบัติเหตุช่วงน้ำท่วมนะฮะแล้วก็น้ำลดนะฮะผู้ประสานตอนนี้กำลังติดต่ออยู่นะครับติดต่อได้ไหมครับได้ไหมฮะ
1: น่าจะกำลังติดต่ออยู่
0: ไม่ได้ ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะเรื่องของอุบัติภัยทางถนนนะฮะว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลกันอย่างไรนะฮะกับการใช้รถใช้ถนนฮะไปดูเรื่องของกรุงเทพมหานครนอกจากคลีนนิ่งแล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยท่านนายกก็ลงในพื้นที่สายไห
1: ม
0: นะครับดอนเมืองอ๋อสายไหมเนี่ยอยู่ที่ไหนกรุงเทพมหานครสายไหมดอนเมืองอะไรแถวๆนั้นนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาติดตามสถานการณ์ต่างๆกันนะฮะส่วนเรื่องที่จะนำเข้าสู่สภาเนี่ยแน่นอนแล้วฮะตอนนี้ความเสียหายเกิดขึ้นในเมืองหลวงนะฮะหลายพื้นที่เมืองหลวงเนี่ยจมบาดาลในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเคหะลาดกระบังนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ประชาชนหลายคนเนี่ยก็มีเสียงบ่นเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำที่รุนแรงหรือว่าเสียงสะท้อนอะไรต่างๆเนี่ยคือรัฐบาลก็รับฟังนะครับรับฟังในปัญหาต่างๆความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ได้ตั้งการ์ดนะฮะแต่ว่าก็ยกกาต่ำนะครับไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนคุณอนุทินลงพื้นที่มาตั้งแต่กลับจากต่างประเทศเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจนะฮะในตลอดทั้งสัปดาห์นะฮะกลับมาปุ๊บเนี่ยไปลงชุมชนหลัก4แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนก็ไปลงที่สายไหมก่อนหน้านี้ก็ไปลงที่เคหะคลองจันทน์ก็ไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนมีทั้งถ้อยคำที่ชื่นชมมีทั้งถ้อยคำที่ด่าทอแล้วก็รุนแรงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลรับฟังแล้วก็จะมาแก้ไขปัญหาอุทกภัยขออภัยมหาอุทกภัยเกิดขึ้นก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนะครับต่อไปเนี่ยคำว่าเอาอยู่เนี่ยคงไม่พูดอีกต่อไปแล้วนะครับทุกรัฐบาลเขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยในทุกๆรัฐบาลเนี่ยหรือเมื่อเกิดปัญหาภาวะวิกฤตเนี่ยในแต่รัฐบาลเนี่ยมักจะมีการแก้ไขที่ไม่ตรงใจประชาชน 100% อันนี้พูดถึงทุกรัฐบาลนะฮ
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์รัฐบาลนู้นรัฐบาลนี้เวลาเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ย crisis management เนี่ยมันทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะต่อไปเราก็จะต้องมีการถอดบทเรียนแล้วก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างให้มันดีขึ้นซึ่งที่ผ่านมาปีที่แล้วพฤศจิกาปีที่แล้วก็เพิ่งถอดบทเรียนไปนะฮะที่สงขลาใช่ไหม
1: ใช่
0: สงขลาหาดใหญ่มหาอุทกภัยเนี่ยถอดไปแล้วครั้งนี้ก็คงจะต้องถอดอีกถอดจนคนก็บอกว่าไม่เหลือ
1: ไม่เหลือแล้ว
0: ไม่เหลือเสื้อไม่เหลือกางเกงแล้วนะฮะคือถอดบทเรียนตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขการแก้ไขต่างๆเนี่ยในเรื่องของปัญหาน้ำเนี่ยเราจะต้องเราอาจจะต้องมองวิสัยทัศน์แล้วว
1: ่
0: าถ้าเราจะต้องแก้ไขปัญหาน้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสวท. NBT จะต้องจัดรายการร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมเนี่ยต่อไปทุกปีจะเห็นไหมฮะมีทุกปีถี่มากยิ่งขึ้นปัญหาน้ำปัญหาเรื่องของสาธารณภัยมากขึ้นมากขึ้นทุกปีเห็นไหมฮะจุดบริจาคอะไรมันก็
1: มากข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ตรงนี้เองฮะมันเป็นปัญหาที่เกิดซ้ำซากทุกปีเราจะปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆหรือ เกิดปัญหาแล้วแก้เกิดปัญหาแล้วแก้ต้องไปดูถอยออกมาแล้วดูที่ต้นเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเราควรที่จะแก้ไขปัญหาในระบบชลประทานหรืออะไรต่างๆหรือไม่อย่างนั้นอ่างทองอยุธยาก็จะต้องรับน้ำอย่างนี้ต่อไปนะฮะแล้วกรุงเทพก็ต้องรอว่าเฮ้ยจะท่วมไหมอย่างนี้ต่อไปนะฮะความมั่นคงความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็หดหายไปนะฮะอันนี้จะต้องคิดกันละว่าเราจะถอดบทเรียนเราจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึง5ปี10ปีเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เพราะคุณสังเกตนะฮะว่าปีที่แล้วก็สงขลาปีก่อนโน้นพายุเซินกาก็ที่ไหนอ่ะอีสาน
1: ใช่แล้วก็ก่อนหน้านั้นมีที่เชียงรายอีก
0: เชียงราย
1: ช่วงต้นปี
0: น่านแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆเกิดบ่อยเกิดขึ้นทุกป
1: ี
0: เราจัดรายการพิเศษขึ้นทุกปีแล้วก็มีบริจาคเกิดขึ้นเยอะมากขึ้นมากขึ้นนะฮะจะทำยังไงดีกับปัญหาตรงนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันในช่วงท้ายรายการแต่ว่าช่วงนี้ไปดูเรื่องของความปลอดภัยทาง

0: ถนนในช่วงน้ำท่วมแล้วก็หลังน้ำลดครับมีสิ่งใดที่จะต้องพึงระวังแล้วก็ตระหนักบ้างครับพูดคุยในประเด็นนี้กับนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณปณิศราแล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็การป้องกันอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงที่น้ำท่วมหรือว่าหลังน้ำลดเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังกันบ้างไหมคะคุณหมอ
2: ก็หลักๆสำหรับสถานการณ์ตอนนี้เนาะผมคิดว่าพอน้ำท่วมความเสี่ยงสำคัญก็คือการที่เรามาขับไปแล้วเรามองไม่เห็นนะ
1: คร
2: ับมองไม่เห็นตัวถนนหรือขอบเขตที่ชัดเจนว่ามีหลุมมีบ่อหรือว่าเป็นเขตทางไปสิ้นสุดตรงไหนเพราะนั้นความเสี่ยงนี้จะเป็นพื้นฐานเลยนะฮะแล้วจริงๆสถานการณ์ตอนนี้มันก็มีเคสมาเรื่อยๆนะฮะในลักษณะนี้อย่างเมื่อวานเนี่ยที่เราเห็นก็คือครับแล้วก็เป็นเด็กนะฮะเด็กที่เป็นเคสที่หินกองเมื่อวานเนี่ยน้องๆเขาขี่มา11ขวบ
0: ครับ
2: ไม่รู้ว่าตรงนั้นท่อระบายน้ำเปิดไว้แล้วเพราะว่าน้ำมันท่วมกลายไปว่าน้องเขาตกเข้าไปในท
0: ่
2: อ
0: ครับ
2: แล้วก็มันเป็นการระบายที่ลงคลองก็ดูดน้องเข้าไปเลยนะครับ
1: เ
2: คสนี้น้อง11ขวบก็เสียชีวิตนะเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เอง
0: ครับ
2: นะครับเพราะงั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นโจทย์สำคัญเลยโจทย์แรกที่ต้องให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยหรือเป็นหน่วยงานว่าจุดไหนที่น้ำยังท่วมหรือเป็นจุดที่ระบายน้ำเนี่ยแล้วมีการเปิดฝาท่อไว้เนี่ยต้องเตือนหรือต้องมีอะไรกั้นไว้เลยฮะให้รู้คือเราอาจจะบอกว่าเป็นหน้าที่พ่อแม่ก็ไม่ง่ายครับคุณทรงพล
0: คุ
2: ณนิชราว่าแล้วบางทีลูกหลานเขาก็ไปใกล้ๆตรงเนี้ยแต่เขาก็ไม่รู้อ่ะว่าเฮ้ยข้างล่างพ่อมันเปิดอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่สำคัญอีกกรณีหนึ่งจากเหตุการณ์น้ำท่วมผมพูดถึงเคสเมื่อวานอ
1: ี
2: กเคสหนึ่งที่เป็นรถขับเร็วฮะที่อันนี้เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนั่นเองเป็นการขับมาแล้วมันมีคลื่นน้ำที่มันกระแทกให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยตกลงไปในคลองข้าง
0: ๆครับ
2: นะฮะอันนี้ก็ทำให้กว่าจะช่วยคนขึ้นมาได้เคสนี้ไม่เสียชีวิตแต่ว่า มอเตอร์ไซค์ก็หายไปกับน้ำไปเลย
0: ครับ
2: นะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงพื้นฐานเนาะคือจากการมองไม่เห็นส่วนอีกอันนึงครับที่เป็นความเสี่ยงที่ผมคิดว่าเราเห็นทุกครั้งเลยของเวลามีน้ำท่วมก็คือรถที่ลงอุโมงค์ครับเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยผมคิดว่าทำไงเจ้าของถนนก็ดีเจ้าของพื้นที่ก็ดีที่มีอุโมงค์ที่มีปัญหาเรื่องการระบายหรือไม่สามารถจะระบายได้ทันเนี่ยถ้าประเมินแล้วพบว่ามีน้ำขังหรือว่ามีปัญหาต้องปิดเลยฮะเพราะอย่างเคสที่นครปฐมในช่วงน้ำท่วมวันแรกๆอันนี้เขาไม่รู้เขาก็ลงไปนะในอุโมงค์สุดท้ายกว่าจะรู้อีกทีอ้าวน้ำท่วมมาเกือบมิดคันแล้วก็ต้องทิ้งรถเลยฮะแล้วก็รีบแน่นออกมารีบเปิดประตูแล้วก็ออกมาแต่เคสนี้ดีนะฮะคุณทรงพลคุณปณิศ
1: คร
2: ับอาจจะสังเกตว่าพอเขาไม่มั่นใจเขาเปิดกระจกไว้
0: คร
2: ับ แล้วพอคือตรงนี้ถามว่ามันช่วยยังไงคือสมมุตินะถ้าเราลงอุโมงค์หรือลงในจุดที่มีน้ำท่วมเนี่ยแล้วเราปิดกระจกเนี่ยพอน้ำมันขึ้นสูงจนกระทั่งมาถึงกระจกเราเปิดประตูไม่ได้แล้ว
1: ค่ะ
2: เพราะแรงดันน้ำจากข้างนอกเนี่ยมันแรงมากจะไม่สามารถเปิดประตูได้แต่ถ้าเราเปิดกระจกไว้แล้วก็ค่อยๆวิ่งไปต่อให้น้ำมันไหลเข้ามาเราก็ยังเปิดประตูได้ครับเพราะแรงดันข้างในกับข้างนอกมันเท่ากันเคสนี้ก็ไม่ได้เสียชีวิตนะครับแต่มันก็สะท้อนว่าทุกครั้งของน้ำท่วมเราก็จะมีเคสอุโมงค์นะฮะหรือเมื่อน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี61นะฮะก็มีการท่วมแถวย่านประเวศอันนั้นเป็นอุโมงค์ที่เครื่องปั๊มน้ำเสียนะครับแล้วก็จะเข้าหมู่บ้านนะฮะลอดมอเตอร์เวย์เข้าหมู่บ้านแต่เคสนี้ คนในหมู่บ้านเป็นนักธุรกิจนะฮะผู้หญิงเขาขับลงไปแล้วเขาไม่รู้ว่ากว่าจะรู้อีกทีเนื่องจากเครื่องปั๊มน้ำเสียเนี่ยพอน้ำไหลเข้ามาเนี่ยมันไหลเข้ามาไม่หยุดแล้วเจ้าตัวไม่ออกมาไม่ทันในตอนแรกสุดท้ายเคสนี้ก็เสียชีวิตนะฮะจมไปในอุโมงค์เลยดังนั้นผมคิดว่าจุดหลักๆก็คือณเวลามีน้ำท่วมก็คือต้องมีการจัดการจุดเสี่ยงที่มองไม่เห็นนะก็คือพวกฝาท่อพวกจุดก่อสร้างจุดที่จะมีการพัดลงคลองหรืออะไรเงี้ยอันนี้ต้องมีอุปกรณ์มาป้องกันรวมไปถึงอุโมงค์นะฮะเพราะงั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการส่วนอีกอันนึงที่มันจะมากับช่วงนี้แล้วก็ช่วงน้ำลดคือเคสที่เราเจอนะฮะ
0: ครับ
2: มันจะเป็นกลุ่มคือเขาพักผ่อนน้อยฮะเวลาเกิดน้ำท่วมอาจจะอดนอนพักผ่อนน้อยหรือโดยเฉพาะพวกกู้ชีพกู้ภัยฮะอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันมีเคสที่ขึ้นไปช่วยน้ำท่วมสองปีที่แล้วที่เชียงรายปรากฏว่าทีมกู้ชีพกู้ภัยเขาเข้าใจว่าคงอดหลับอดนอนฮะขากลับเขาหลับในฮะแล้วก็เสียหลักตกข้างทางอันนี้ก็เสียชีวิตเพราะงั้นอีกอันหนึ่งของความเสี่ยงก็คือเรื่องของการพักผ่อนไม่พออดนอนแล้วก็หลับในนะครับก็อันนี้เป็นภาพรวมๆเนาะแต่อันนึงสังเกตไหมฮะคุณทรงพลคุณปณิศราคือทำไมน้ำท่วมคนก็ยังขับเร็ว
0: อยากจะหนีให้พ้นน้ำไหมฮะ
2: อันนั้นส่วนหนึ่งฮะแต
0: ่
2: ส่วนหนึ่งคือว่าถนนมันโล่งด้วยฮะคือในจุดที่มันไม่ได้ท่วมมากเช่นในจุดที่มันมีน้ำคนขับเร็วอะคือหลายเคสที่เกิดขึ้นก็คือการขับเร็วนะฮะอย่างเคสที่ไปชนแบรีเออร์ที่เป็นข่าวเนี่ยอันนี้ก็ขับเร็วมากเลยนะฮะก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมช่วงน้ำท่วมต้องขับเร็วอ๋อพอสังเกตดีอ๋อถนนมันโล่งมากเลยพอถนนโล่งก็ขับเร็วแล้วขับเร็วเนี่ยก็มีความเสี่ยงอีกอย่างนึงที่จะเกิดถ้าน้ำมันขังอยู่ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้รถมันเหินน้ำฮะเพราะว่าล้อที่วิ่งผ่านน้ำที่มันเคลือบอยู่เนี่ยมันจะทำให้รถเนี่ยเหินก็แปลว่าหมายความว่าตอนนี้เขาจะคุมทิศทางของรถไม่ได
0: ้
2: มันก็อาจจะพุ่งข้ามเกาะหรือว่าอาจจะพุ่งลงข้างทางเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ผมคิดว่าโดยหลักๆก็ต้องเตือนแต่เพราะว่าโจทย์ใหญ่จริงๆตอนนี้คือว่าทำยังไงหน่วยงานรัฐหน่วยงานท้องถิ่นจะต้องรีบออกไปทำเครื่องหมายหรืออุปกรณ์เตือนว่าตรงนี้มีการระบายน้ำฝาท่อมันเปิดอยู่ห้ามเด็กเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับหรือตรงนี้ห้ามผ่านเด็ดขาดตรงนี้อะไรเงี้ยฮะคือเราอาจจะบอกว่าก็เตือนด้วยป้ายแล้วนี่แต่ผมคิดว่ามันอาจจะเขาอาจจะสื่อสารแล้วไม่เข้าใจคิดว่าตัวเองไปได้นะครับเพราะงั้นผมคิดว่าตอนนี้โจทย์ใหญ่ของบ้านเราของหน่วยงานรัฐคือเรื่องการเตือนเนี่ยนะว่าทำไงจะเตือนแบบภาษาบ้านๆที่ชาวบ้านเข้าใจอันนี้รวมไปถึงเตือนน้ำท่วมด้วยนะครับคุณตรงพลครับ
0: ครับครับตอนนี้เห็นกรมอุตุเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบริบทแล้วคำพูดเยอะมากขึ้นนะฮะแทนที่จะเป็นภาษาราชการภาษาวิชาการเนี่ยเดี๋ยวนี้สามบรรทัดเข้าใจง่ายเช่นหัวจะปวด5ถึง10ตุลาคมฝนจะตกอีกแล้วอย่างเงี้ยหรือ
2: โหดีเลยครับจริงๆทั้งสื่อทั้งสวทก็ใช้ภาษาบ้านๆด้วยก็ดีแต่ผมฟังส่วนใหญ่ก็ภาษาบ้านๆอยู่แล้ว
0: ถ้าแดด
2: นั้นชาวบ้านเก็ทเลยคร
0: ับเหมือนแดดออกแล้วก็บอกว่าผ้าไม่แห้งมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับเอามาตากได้แล้วครับวันนี้จนถึงวันที่เท่านี้นะฮะนะ
2: หรืออย่างผมเคยฟังอย่างจสร้อยเขาเวลาฝนตกหนักเขาจะบอกว่าเปิดเครื่องปัดน้ำฝนไปในสปีดที่เท่าไหร
0: ่
2: ถ้าฝนตกน้อยๆเราก็เปิดแค่ขั้นสปีด1ใช่ไหมถ้ามันหนักขึ้นก็สปีด2ถ้าเปิดสุดนะจะเปิดสปีด4เนี่ยแปลว่าฝนหนักกันแหละเนี่ยในภาษาคนขับรถเลยครับ
0: ครับคือคุณหมอฮะคือสาเหตุของกรมอุตุแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่เขาเคยใช้เป็นภาษาวิชาการเนี่ยตอนจนสุดท้ายเนี่ยต้องมาเปลี่ยนเพราะว่าคนบ่นมาเยอะนะฮะเพราะว่ามันเป็นภาษาวิชาการคนไม่เข้าใจส่วนหนึ่งเนี่ย
1: ค,
0: ค, ค, คือด้วยความเป็นราชการอาจารย์นะความเป็นราชการแล้วก็ถ้าเป็นเพจทั่วๆไปที่เขาเขียนข้อความเนี่ยเขาความรับผิดชอบเขาน้อยมากความรับผิดชอบเขาน้อยมากเต็มที่ปิดเพจนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นกรมอุตุเนี่ยถ้าเกิดเขียนอะไรไปที่มันนิดเดียวเนี่ยมาก

0: หรือน้อยไปเนี่ยจำเลยสังคมเลยนะอาจารย์คือบางทีก
1: ็
0: ผมก็เห็นใจ
1: คุณผู้ช
0: ม
1: ก็ต้องสื่อสารทั้งสองนัยยะเลยครับคุณทรงพลก็คืออาจจะพูดภาษาวิชาการราชการด้วยแล้วก็มีอีกบรรทัดหนึ่งหรือเส้นใต้แล้วก็ขีดเส้นใต้เป็นภาษาชาวบ้านที่เขาเก็ตเหมือนอันหนึ่งครับที่ผมทำงานด้านความปลอดมันภาษาคมนาคมอ่ะเวลารถขึ้นลงเขาที่มีความลาดชันอันตรายมันจะอยู่ที่ถ้าความลาดชันเนี่ยมันเกิน 7% นะ
0: ครับ
1: หมายก็ว่าลดลงมาถ้าคุณไม่ใช้เกียร์ต่ำเนี่ยคุณเอาไม่อยู
0: ่
1: แล้วยิ่งถ้าลาดชันลงมานะต่อเนื่องเนี่ยยังไงก็เอาไม่อยู่ถ้าไม่ลงเกียร์ต่ำเพราะนั้นแต่ป้ายมันเขียนว่า 7% ไง
0: ครับ
1: เพราะงั้นมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่เก็ต
0: ใช
1: ่แปลว่าอะไร 7% เพราะนั้นมันอาจจะต้องมีอีกป้ายหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาก็ทำแล้วฮะว
0: ่
1: าต้องเกียร์ต่ำนะฮะตรงเขาต่อเนื่องต้องเกียร์ต่ำอะไรเงี้ยคืออาจจะต้องสื่อสารให้รู้เลยครับว่าไอ้คุณเราคนใช้รถใช้ถนนต้องทำอะไรครับ
0: ครับต้องกับว่าภาษาวิชาการเนี่ยบางทีเราก็จะต้องปรับให้เป็นภาษาที่ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจได้ใช่ไหมถ้าชาวบ้านเข้าใจได้ระดับด็อกเตอร์เนี่ยไม่ต้องห่วงฮ
2: ะ
0: ชาวบ้านรู้เรื่องเนี่ยด็อกเตอร์ก็ต้องรู้เรื่องนะฮะแล้วเรื่องของปัญหามอเตอร์ไซค์ละครับกลุ่มเนี่ยเขาได้รับความเสี่ยงสูงนะครับเวลาถนนลื่นแล้วก็ถนนซุดทำไมน้ำท่วมเนี่ยมันจะมีปัญหาถนนซุดไหมฮะโดยหลักแล้ว
1: จริงๆโดยพื้นฐานคือตัวถนนเนี่ยโดยเฉพาะในจุดที่เป็นคอสะพานเนี่ยเวลาน้ำมันมาคือคลองที่มีสะพานข้ามน้ำมันมามันไม่ได้วิ่งผ่านคลองอย่างเดียวครับคุณทรงพลมันก็จะซ้อดินที่อยู่ข้างใต้ที่อยู่ข้างๆคอสะพานคือตัวสะพานเนี่ยเขาอาจจะฝังคอนกรีตก็จริงอ่ะฝังลงไปแต่ดินเนี่ยดินมันถ้ามันมีโพรงข้างล่างนะสมมุติว่าตอนก่อสร้างมีโพรงหรือมีท่ออะไรสักอย่างแล้วมันเกิดไม่ได้ซีลให้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ดินข้างล่างเนี่ยมันถูกซ้อไหลไปด้วยพอดินข้างล่างซุดก็แน่นอนถนนที่อยู่ติดกับคอสะพานเนี่ยมันก็จะมีโอกาสซุดเหมือนข่าวที่เราเห็นนะที่รถขับมาถึงคอสะพานอ้าวตกลงไปเลยเพราะว่าดินข้างๆมันซุดมันไปหมดแล้วแต่ตัวสะพานยังโอเคนะ
0: ฮะ
1: แต่หมายความว่าดินที่อยู่ข้างๆตรงคลองนะครับ
0: ครับแสดงว่าจุดเสี่ยงจุดที่ต้องเฝ้าระวังและอันตรายมากที่สุดเนี่ยก็คือจะต้องไปดูที่คอสะพานดังนั้น
1: ใช่ครับรวมไปถึงจุดที่เป็นท่ออ่ะที่เราคุยกันเคสแรกของน้องที
0: ่ตกท่อ
1: ครับว่ายังไงเสียตอนนี้ทุกชุมชนเนี่ยต้องเร่งระบายน้ำเพราะนั้นจุดที่เป็นท่อหรือจุดอะไรพวกนี้เขาก็พยายามให้มีน้ำระบายออกมากๆแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยคือต้องไม่ให้มีเด็กๆอ่ะหรือให้มีคนไปขี่ตรงแถวนั้นอ่ะเพราะว่าขี่ไปแล้วไม่รู้ว่าข้างๆคือท่อเพราะว่าเวลาขี่น้ำท่วมเราไม่รู้เขตทางเลยนะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอ้อท่อมันอยู่ตรงฟุตบาทเพราะเต้นมันอยู่ข้างๆเราตกปุ้งไปเลยครับ
0: เวลาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับคุณหมอครับตกท่อคอสะพานตกคอสะพานมั่งมีปัญหาอะไรบ้างเข้าอุโมงค์แล้วน้ำท่วมรถเวลาเราจะไปเรียกหาความรับผิดชอบจะไปเรียกหาความรับผิดชอบจากใครได้ฮะงงๆกันอยู่นะฮะประชาชนเนี่ยนะฮะ
1: ก็ยังไม่ง่ายครับเพราะส่วนใหญ่เขามองว่าเป็นสิ่งที่ภาครัฐหรือหน่วยงานเนี่ยเตือนแล้วแต่ก็กลับมาที่โจทย์เราครับว่าการเตือนของเขาอ่ะเช่นห้ามลงอุโมงค์หรือต้องระมัดระวังเนี่ยมันก็ยังเป็นการเตือนกว้าง
0: ๆ
1: งั้นในสถานการณ์บางอย่างเนี่ยบางทีคนเขาอาจจะมีความจำเป็นหรือเร่งรีบหรืออะไรเขาอาจจะประเมินแล้วหรือคาดการแล้วว่าเอ้ยไปไหว
0: คือ
1: มันต้องทำให้คนมีจุดตัดสินใจฮะคุณทรงพลว่าเฮ้ยไม่เสี่ยงดีกว่าไม่คุ้มคือตรงเนี้ยสำคัญมากเลย
0: คือ
1: บางทีคนก็ถามว่าเขารู้ไหมรู้เขาเห็นน้ำอย่างเงี้ยเขาคิดว่าเขาไปได้อะอย่างเช่นเริ่มเห็นน้ำขึ้นมานิดเดียวก็ขับลุยไปก่อนแต่สักพักนึงอ้าวไม่ได้คือการเตือนเนี่ยมันต้องเตือนเลยว่าข้างหน้าสมมติมีน้ำท่วมแล้วก็มีความสูงเท่าไหร่ตรงนี้การประเมินเนี่ยมันจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันชัดขึ้น
0: ครับครับถ้าเป็นบริเวณชายฝั่งชายทะเลเนี่ยปักธงแดงจบเลยเข้าใจได้แต่บนถนนนี่แบบปักธงแดงไม่ได้อาจารย์ปักธงแดงไม่ได
1: ้คือสถานการณ์มันอาจจะต่างกันเพราะว่าบนถนนเนี่ยสถานการณ์เดี๋ยวน้ำก็อาจจะไปแล้วแปลว่าขับผ่านได
2: ้
1: แต่ในทะเลถ้าจุดนั้นแปลว่าถ้าสิ่งนั้นช่วงเวลานั้นเสี่ยงคือเสี่ยงตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: คุณหมอคะแล้วอย่างพื้นที่น้ำท่วม

0: ซ้ำซากอย่างนี้แล้วค่ะถนนหนทางเราควรออกแบบหรือว่าปรับปรุงยังไงบ้างคะเพื่อให้ลดความเสี่ยงในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็ให้มีความปลอดภัยในระยะยาวอะค่ะ
1: โอ้ตรงนี้เป็นโจทย์ทางวิศวกรรมเลยครับคุณปณิศราก็ถ้าเป็นไปได้นะคุณทรงพลคุณปณิศราผมว่าหน้าทางรายการน่าจะเชิญตัวแทนอย่างวิศวกรหรือว่าผังเมืองเนี่ยเพราะว่าโจทย์ที่เราเห็นเนี่ยหลายเมืองเนี่ยเอาข้างจริงอาจจะเป็นจากเรื่องผังเมืองก็ดีหรือเป็นเรื่องของถนนที่เวลาก่อสร้างเนี่ยแล้วเขาต้องถมแล้วก็ต้องยกสูงกลายไปว่าตัวถนนเนี่ยเป็นกึ่งเขื่อนไปเลยฮะเอาอย่างเคสพัทยาก็ดีหรืออะไรเนี่ยเวลาฝนตกฝนตกด้านบนใช่ไหมแล้วปกติธรรมชาติมันจะไหลลงทะเลเงี้ยแต่พอเจอสุขุมวิทก็ไหลไม่ได้แล้วหรือถ้าเขาบอกเขาทำคลองแล้วนี่แต่คลองมันอาจจะแคบๆหรือมันกว้างไม่พอไม่โฟลว์ให้เลยเพราะงั้นผมคิดว่าเรื่องเนี้ยทางสวทน่าจะลองเชิญทางผังเมืองก็ดีหรือหน่วยงานที่ดูแลระบบภาคใหญ่เนาะว่ามันต้องทบทวนไหมกับการทำเรื่องของระบบคือเรื่องน้ำท่วมเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องยอมรับนะว่ามันมีโอกาสตกในปริมาณขนาดนี้ได้แล้วถ้าเราถูกออกแบบเมืองเช่นการดูดซับน้ำหรือออกแบบเมืองเรื่องการระบายโฟลของน้ำแล้วก็จัดการระบบพวกนี้ให้ดีก็แปลว่าเราสามารถอยู่กับการที่มีฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมระดับนี้ได้ครับ
2: ครับครับ คือเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะฮะในช่วงน้ำท่วมแล้วก็หลังน้ำรถก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าประมาทนะฮะวันนี้ทางรายการครับ
1: ฝากเน้นเรื่องลดความเร็วฮะคุณทรงพลเพราะว่าคนอาจจะเห็นว่าถนนโล่งแต่พอเอาเข้าจริงมันอันตรายฮะต้องลดความเร็วคร
2: ับครับต้องลดความเร็วนะฮะเพราะว่าถนนโล่งนะฮะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าโอ้จะรีบขับไปเดี๋ยวน้ำมันมาแล้วเดี๋ยวมันจะท่วมนะฮะก็ต้องขับในความเร็วต่ำๆนะฮะความเร็วต่ำๆเพราะไม่งั้นอะไรตัดหน้ามาหรือเจออะไรมาเนี่ยมันเบรกไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ถึงบ้านนะครับเอาละครับทางรายการขอบคุณนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะฮะที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเพียงสุขครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับนี่คือภาวะวิกฤตนะฮะน้ำท่วมน้ำรถน้ำรถก็ยังวิกฤตฮะ
0: ค่ะ
2: น้ำรถแล้วความทุกข์ก็ยังอยู่ในบ้านเรือนประชาชนนะครับ
0: ใช
2: ่บ้านยังเข้าไม่ได้ก็มีนะฮะไฟฟ้าที่ถูกตัดขาดเนี่ยต้องซ่อมแซมนะครับปลั๊กไฟเน่าไปหมดแล้วนะฮะชั้นล่างแล้วก็มีบางชุมชนในบางพื้นที่เช่นลาดกระบังร่มเกล้าปางกะปิบางพื้นที่เนี่ยแม้เอาดีที่สุดเลยนะฮะน้ำลดแล้วแต่ก็ยังออกจากบ้านไม่ได
0: ้
2: เพราะแถบนั้นมันท่วมกันหมดนะครับคือลาดกระบังเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยร่มเกล้าเนี่ยร่มเกล้าเนี่ยเมื่อก่อนจะไม่ค่อยได้ยินข่าวสักเท่าไหร่เคยจริงๆเคยมีที่น้ำท่วมลาดกระบังเมื่อปีก่อนใช่ไหมแต่ร่มเกล้าในสมัยก่อนเลยนะบ้านเรือนชุมชนจะไม่เยอะขนาดนี
0: ้
2: หลังๆเนี่ยบ้านเรือนชุมชนเยอะมากมันจึงทำให้มีข่าวเกี่ยวกับบ้านเรือนเดือดร้อนเสียหายเป็นจำนวนมากนะเมื่อก่อนร่มเกล้าเนี่ยคนน้อยนะฮะหรือว่าแถวๆลาดกระบังเนี่ยถือว่าคนไม่เยอะมากความเป็นเมืองเนี่ยมันเริ่มขยายไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่รับน้ำเนี่ยที่มันน้อยลงบ้านเรือนที่ปลูกมากยิ่งขึ้นความเสียหายน้ำที่เคยลงไปในพื้นที่รับน้ำเนี่ยมันก็ไปลงที่บ้านของประชาชนที่สร้างอยู่เหนือพื้นที่รับน้ำนะฮะก็คือปัญหาที่เราต้องแก้กันไปนะผมถึงบอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะต้องมาอ่านข่าวอย่างนี้ทุกปีเหรอทุกเดี๋ยวน้ำใต้อีกแล้ว
0: ใช่
2: เดี๋ยวปลายปีเนี่ยเดี๋ยวเราต้องจัดรายการพิเศษภาคใต้อีกแล้วนะฮะปีใหม่ก็จัดสัญจรปลอดภัยเมษาสงกรานต์ก็สัญจรปลอดภัยเมาแล้วขับนะฮะเป็นเทศกาลอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเราจะไม่มีการจัดการตั้งแต่ต้นทางเลยไห
0: ม
2: นะก็คือต้องสื่อสารภาครัฐต้องสื่อสารความจริงและประเมินสถานการณ์ให้ชัดและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการแก้ไขปัญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งตอนนี้รับฟังนะฮะ
0: ค
2: ือนายกลงไปเนี่ยนายกรับฟังนะฮะเสียงด่าจากประชาชนนะฮะในพื้นที่ตอนแรกผมดูนะผมถ้าผมเป็นนายกนะผมจะถอยแรงแรงด่าแบบโอ้โห
0: ก็เข้าใจความอัดอั้นตันใจของ
2: เขาแต่เขาเข้าไปฟังคือจะไม่เข้าไปฟังก็ไม่ได้เพราะประชาชนโกรธพอโกรธมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นแรงด่าแล้วแรงด่ามากๆหลายๆคนเนี่ยมันจะทวีขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นอะไรฮะก ลายเป็นการชุมนุมแล้วรัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได
0: ้
2: ดังนั้นรัฐบาลต้องฟังคำวิจารณ์และต้องนำไปสู่การแก้ไขโดยเร็วและสิ่งที่รัฐบาลควรทำณตอนนี้คือ1บอกมาเลยว่าเยียวยาจะได้เท่าไหร
0: ่ค่ะ
2: และประชาชนต้องทำอะไรและจะได้กี่โมงเนี่ยแหละคือ3ส่วนที่ประชาชนอยากฟังณตอนนี้นะฮะไปดูข่าวจากสมาคมคนตาบอดกันบ้างนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ก็มีข่าวนะคะจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็เร่งช่วยเหลือนะคะคนตาบอดที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยจากสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะส่งผลกระทบในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะรวมไปถึงคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะคะทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้มีการเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือว่าไม่สามารถที่จะออกจากที่พักได้นะคะเพื่อที่จะขอรับความช่วยเหลือนะคะตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมานะคะทางสมาคมเองก็มีการลงพื้นที่ไปอย่างที่เคหะชุมชนคลองจันนะคะเคหะชุมชนร่มเกล้านะคะที่กรุงเทพก็นำเรื่องของอาหารน้ำดื่มนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเอาไปมอบให้นะคะทั้งคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะส่วนบุคลากรของทางสมาคมตอนนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็วางแผนการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้วยค่ะส่วนทางท่านนายกสมาคมนะคะคุณเอกมลแพทยานันท์ค่ะท่านก็บอกว่ามีความเป็นห่วงพี่น้องคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ลำพังนะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เดินทางเข้าออกยากนะคะก็มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งสำรวจความเดือดร้อนนะคะเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ด้วยส่วนสิ่งที่สำคัญในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็คือการให้ความช่วยเหลือไปถึงคนตาบอดที่กำลังเดือดร้อนโดยเร็วโดยเฉพาะคนที่ไม่สามารถออกมาขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองได้นะคะก็มีการประสานความช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังนะคะพร้อมกับฝากถึงคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะว่าถ้าหากยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยก็ให้ติดต่อทางสมาคมนะคะเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลแล้วก็ความต้องการก็จะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเร่งประสานความช่วยเหลือไปตามสถานการณ์แล้วก็ความจำเป็นด้วยส่วนพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานนะคะหรือว่าภาคีเครือข่ายที่จะร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือนะคะหรือว่าร่วมบริจาคนะคะก็สามารถบริจาคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นผ่านทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้นะคะก็จะมีการประสานจากทางสมาคมนำความช่วยเหลือไปยังคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะหมายเลขโทรศัพท์022463835นะคะหมายเลขโทรศัพท์022463835นะคะหรือว่าติดต่อผ่าน LINE official @ นะคะ TABINFO นะคะซึ่งเป็น LINE ของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะ
2: ครับอ่ะมาดูเรื่องการบินไทยกันบ้างนะครับคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลฮะรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับเรื่องของปัญหาสัมภาระผู้โดยสารนะครับที่ตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นจำนวนมากนะฮะก็ได้ลงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะบอกว่าผลกระทบเกิดขึ้นเนี่ยจากความล่าช้าการลำเลียงกระเป๋าทำให้ไฟล์การบินอื่นได้รับผลกระทบต้องดีเลย์ไปด้วยนะฮะเพราะเครื่องบินที่มีกระเป๋าตกค้างบนเครื่องไม่สามารถบินได้จะไปบินเครื่องเปล่าแล้วก็เอาคนไปเนี่ยกระเป๋าไม่ไปไม่ได้ไม่งั้นก็สองรอบสิท่านก็บอกขอตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยที่ไปรับผิดชอบสายการบินในเครืออื่นด้วยเพราะต้องนำเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยไปช่วยเหลือสายการบินอื่นในเครือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับจึงทำให้สายการบินที่แย่ที่สุดในวันนี้คือสายการบินไทยซึ่งท่านนายกและรัฐมนตรีอื่นๆได้รับทราบปัญหาแล้วก็รู้ว่าการบินไทยเริ่มกลับมาได้มีกำไรมากยิ่งขึ้นแต่กลับเจอปัญหาเช่นนี้จึงต้องตำหนิไปยังผู้บริหารสายการบินไทยทั้งที่กลาโหมเนี่ยได้นำทหารเนี่ยไปช่วยเหลือแต่ไม่มีอาหารที่พักให้ทำให้ทหารต้องกลับไปกินอาหารที่หน่วยเองแล้วกลับมาลำเลียงกระเป๋าใหม่การบินไทยยังไม่ข้อมูลใดในการช่วยเหลือไม่พยายามแก้ไขปัญหาที่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศกระทบการท่องเที่ยวภาพลักษณ์สายการบินระดับประเทศนะฮะส่วนทางการบินไทยคุณชายเอี่ยมสิรินะครับดีๆการบินไทยก็บอกว่ากระเป๋าทั้งหมด 5,600 ใบจะเคลียร์ให้ได้ภายใน72ชั่วโมงนะฮะแล้วก็พร้อมขอโทษนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะฮะ
0: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะ
2: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับอธิบดีกรมชลประทานกำชับเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฟส4สำหรับจัดการแหล่งน้ำซื้อเครื่องจักรกลแก้ PM 2.5 ช่วยชดเชยดอกเบี้ยชาวไร่อ้อยจ่ายเพียง 2% เท่าเดิมเพื่อใช้จัดการแหล่งน้ำในไร่ขุดสระปรับพื้นที่ปลูกหรือซื้อเครื่องจักรการเกษตรรถตัดรถขีบโดรนก็กู้ได้สบายใจแถมลดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนโอกาสทองถึงปี70เท่านั้นสอบถามและสมัครได้แล้ววันนี้ที่โรงงานน้ำตาลคู่สัญญาหรือโทร02 430 6814 ต่อ4830
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยทุกจุดให้ใช้ศักยภาพเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลัง
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยให้กรมชลประทานบริหารการระบายน้ำผ่านระบบชลประทานให้สอดคล้องกันเพื่อเร่งนำน้ำกลับเข้าสู่ระบบและลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนของการระบายน้ำกำชับให้ติดตามศักยภาพและความพร้อมของเครื่องสูบน้ำตามประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและจุดระบายน้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำลงฝั่งแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยพร้อมเร่งแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเป็นข้อจำกัดในการระบายน้ำเพื่อให้ทุกจุดสามารถรองรับและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพขณะที่การบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังสถานการณ์น้ำเหนือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทำให้เขื่อนมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมแบ่งเบาภาระด้านท้ายเขื่อนด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกรวมทั้งใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาช่วยชะลอน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นเข้าท่วมถนนราษฎรยินดีจนกระทบผิวการจราจร
10: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรีเริ่มมีระดับสูงขึ้นส่งผลให้มวลน้ำดันย้อนผ่านท่อระบายน้ำขึ้นมาบริเวณถนนราษฎรยินดีทำให้น้ำเอ่อท่วมผิวการจราจรรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรได้อย่างลำบาก ขณะเดียวกันแรงกระเพื่อมจากรถที่ผ่านบริเวณดังกล่าวทำให้น้ำไหลเข้าบริเวณบ้านเรือนริมถนนประชาชนต้องเร่งนำกระสอบทรายมาหว่างกั้นทางเข้าบ้านเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าภายในทั้งนี้สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนริมแม่น้ำมากขึ้นผู้ใช้รถใช้ถนนควรเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อลดแรงกระเพื่อมและป้องกันน้ำกระแทกเข้าบ้านเรือนประชาชนสุภพรเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ด้านกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได
11: ้แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังหากมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ราชบุรีด้วยแต่เรื่องแรกเลยครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวของสถานการณ์เรื่องของภาพรวมของน้ำกันก่อนเลยคุณนิกครับ
1: ครับในวันที่30กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเนี่ยก็ได้มีการสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ำนะครับอย่างข้อแรกนั่นคือสถานการณ์น้ำฝนสูงสุดหลายภาคนะครับทางภาคเหนือเองจังหวัดลำพูนครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดสระบุรีครับภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรีแล้วก็ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งวันนี้เองประเทศไทยตอนบนนั้นมีฝนลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้นั้นยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างนะครับซึ่งคาดการว่าในช่วงวันที่1ถึงวันที่3ตุลาคม2569นี้ประเทศไทยตอนบนนะครับจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่นะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดปกคลุมตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกของประเทศไทยนั่นเองครับ
0: มาติดตามกันในเรื่องของสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำครับโดยภาพรวมคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามอยู่ต้องบอกว่าสถานการณ์ภาพรวม 79% ของความจุของการกักเก็บน้ำตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในหลายๆจุดนะครับยังคงต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็การเฝ้าระวังน้ำทะเลที่หนุนสูงตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ29กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคมนะครับแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายผ้าต้องบอกว่าที่ภาคเหนือก็เช่นเดียวกันนะครับมีปริมาณน้ำเนี่ยสูงนะครับ 19,825 ลูกบาศก์เมตรซึ่งแล้วก็บอกว่าอีกจุดนึงครับคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีปริมาณน้ำ 8,118 ล้านลูกบาศก์เมตรภาคกลางก็เช่นเดียวกันครับมีปริมาณน้ํา 1,375 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับรวมถึงภาคตะวันออกด้วยแล้วก็จุดที่ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมติดตามอยู่มีการประกาศเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในห่วงวันที่29กันยายนคือเมื่อวานไปจนถึง4ตุลาคม2569สืบเนื่องจากอิทธิพลครับของลมมรสุมนะครับตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งต้องบอกว่าในหลายๆจุดเลยส่งผลให้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันครับแล้วก็ภาคใต้รวมถึงอ่าวไทยทำให้จุดบริเวณดังกล่าวเหล่านี้ครับคลื่นลมมีกำลังแรงประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเนี่ยไหลลงมาสมทบพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้ครับก็คือริมแม่น้ำบางปะกงริมแม่น้ำเจ้าพระยาริมแม่น้ำท่าจีนริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับชุมชนนอกคันกั้นน้ำนะครับนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำต้องระวังเป็นพิเศษเส้นทางที่สัญจรต้องควรติดตามสถานการณ์คือถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2แล้วก็มี8จังหวัดใช่ไหมครับที่ต้องเฝ้าระวัง
1: คอยเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรปราการครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามประชาชนในพื้นที่นะครับที่เสี่ยงควรเตรียมพร้อมทั้งเรื่องของการติดตามประกาศและระดับน้ำจากหน่วยงานราชการนะครับรวมถึงเตรียมยกสิ่งของและทรัพย์สินมีค่านั้นขึ้นที่สูงให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านในพื้นที่ชุมชนนะครับรวมถึงการวางแผนในการเดินทางแล้วก็ตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนที่จะออกเดินทางออกจากบ้านนะครับหากในพื้นที่ที่นอกเหนือจากแนวป้องกันน้ำควรเตรียมรับมือแล้วก็ติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงนะครับและที่สำคัญก็คือขอให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับพี่บอลคร
0: ับ ใช่ครับต้องบอกว่าเนื่องจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับส่งผลให้อย่างที่บอกริมแม่น้ำบางปะกงนะครับแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองเนี่ยจะสูงขึ้นดังนั้นครับจะกระทบกับเส้นทางสัญจรจุดสำคัญคือสุขุมวิท แล้วก็มีสุขสวัสดิ์แล้วก็ถนนพระราม2ในห้วงวันที่29กันยายนยาวไปจนถึง4ตุลาคม2569ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในพื้นที่ทั้งฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามต้องติดตามแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอด้วยนะครับ
1: ครับ
0: มาติดตามกันต่อคุณผู้ชมฟังครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาครับได้มีการออกประกาศเตือนเมื่อวันก่อนนี้ที่เราได้ติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาการสื่อสารในโซเชียลมีเดียนี่หลายคนชื่นชม
1: ครับ
0: สับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นล่าสุดครับเข้าไปส่องในโซเชียลมีเดียของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพูดแบบนี้เลยครับเขาบอกว่าแดดออกยังไม่ทันอุ่นนะครับตอนนี้เนี่ยฝนรอบใหม่มาจ่อคิวอีกแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยห่วงเวลาของวันที่5ตุลาคมถึง10ตุลาคมก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกแล้วคุณนิก
1: ครับผมครับซึ่งสาเหตุและปัจจัยของทางอุตุนิยมวิทยานะครับก็เนื่องมาจากมรสุมและล่องมรสุมการเลื่อนพาดผ่านของร่องมรสุมกลับเข้าสู่ทางภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานรวมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมยอมความกดอากาศต่ำนะครับมีแนวโน้มที่จะก่อตัวแล้วก็เคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้เกิดฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับซึ่งพื้นที่ที่เฝ้าระวังแล้วก็รับผลกระทบที่คาดการนะครับทางภาคเหนือตอนล่างและก็ภาคกลางครับรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับที่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ครับมีโอกาสที่จะเจอน้ำท่วมขังรอการระบายในจุดเสี่ยงนะครับแล้วก็ทางภาคตะวันออกและทางภาคใต้ฝนอาจจะตกบางแห่งแล้วก็เคลื่อนลมบริเวณทะเลมีกำลังปานกลางนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำต้องเฝ้าระวังมวลน้ำสะสมเดิมที่จะผสมลงกับฝนระลอกใหม่นะครับแนะนำให้ประชาชนนั้นติดตามการแจ้งเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรวมถึงปภ.อย่างถี่ถ้วนแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางจราจรก่อนออกเดินทางด้วยรวมถึงโดยเฉพาะ

0: ใจง่ายขึ้น
1: เข้าใจง่ายขึ้น
0: แล้วก็ใช้คำต่างๆเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปโอ้โหเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียในเพจ Facebook เนี่ยมีคนกดถูกใจกันเยอะนะครับแล้วก็แนะนำคุณผู้ชมว่าให้ไปกดติดตามด้วยจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องด้วยในส่วนของกรุงเทพมหานครครับเห็นบอกว่าล่าสุดก็มีการประกาศเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำในหลายๆจุดของกรุงเทพมหานครคลี่คลายแล้วด้วยล
1: ่
0: าสุดเนี่ยมีการประกาศปรับลดพื้นที่นะครับที่ประสบเรื่องของสาธารณภัยเนี่ยเหลือเพียงแค่29เขตแล้วคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าล่าสุดจากกรุงเทพมหานครครับที่มีการเคยประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเดิมเนี่ย50เขต
1: ครับ
0: ถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจำได้นะครับเมื่อย้อนกลับไปช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ย50เขตเนี่ยโดนกันทั้งระวัดท่วนหน้าเลยแต่ณล่าสุดครับต้องบอกว่าทางด้านของกรุงเทพมหานครได้มีการปรับลดพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมล่าสุดนะครับประกาศของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องของการสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับยกเว้นพื้นที่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวครับเขตจตุจักรเขตดอนเมืองเขตดินแดงเขตดุสิตเขตทวีวัฒนาเขตทุ่งครุเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบางซื่อเขตบางนาครับเขตบางบอนเขตบางพลัดเขตบึงกุ่
0: ม
1: เขตประเวศเขตพญาไทเขตพระโขนงเขตมีนบุรีเขตราชเทวีครับเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตวัฒนาเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกเขตหลักสี่และเขตห้วยขวางครับซึ่งตามที่กองอำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการประกาศเรื่องของพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครซึ่งประกาศในวันที่25กันยายน2569นะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีการเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็จราจรติดขัดนะครับซึ่งกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครตลอดจนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ของรัฐเองด้วยอันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550นั้นบัดนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงเรียบร้อยแล้วนะครับและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่ก็พบว่าพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบปานกลางอีก14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตซึ่งรายละเอียดก็อยู่ในประกาศของทางกทม.นะครับซึ่งทั้ง21เขตเนี่ยก็ยังคงเป็นจุดที่น่าต้องเป็นห่วงแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับ
0: นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีการประกาศจากทางด้านของกรุงเทพมหานครเรื่องของการประกาศปรับลดพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับจาก50เขตอย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตอนต้นเหลือเพียงแค่29เขตเท่านั้นนะครับก็อย่างที่บอกว่าสถานการณ์ในบางจุดตอนนี้เนี่ยก็เริ่มคลี่คลายแล้วตามที่เราได้มีการติดตามข้อมูลเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำแห้งหลายจุดแล้วนะครับประชาชนก็กลับมาใช้ชีวิตเริ่มที่จะไปทำงานกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติภาพที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือการบิ๊กคลีนนิ่ง
1: แน่นอนครับหลังจากที่น้ำลดไปเรียบร้อยแล้วครับทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ทำการเร่งบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดนะครับระดับระดมกำลังที่จะเคลียร์ขยะในพื้นที่นะครับแล้วก็รวมถึงขยะชิ้นใหญ่เนี่ยในพื้นที่พร้อมที่จะเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางก่อนที่จะเปิดให้กลับมาสู่ในภาวะปกติได้นะครับซึ่งในวันที่29กันยายนนะครับกรุงเทพมหานครนั้นระดมเจ้าหน้าที่เร่งฟื้นฟูหลังสถานการณ์น้ำลดเดินหน้าบิ๊กคลีนนิ่งรวมถึงจัดการเก็บขยะน้ำท่วมแล้วก็ขยะชิ้นใหญ่นะครับพร้อมทั้งประสานกับเจ้าหน้าที่ในการเร่งเคลื่อนย้ายรถที่มีการจอดหนีน้ำตามจุดต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะครับเพื่อที่จะคืนความสะอาดแล้วก็พื้นผิวจราจรเนี่ยรวมถึงมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติรวมถึงในการเดินทางในการทำงานในวันนี้นั่นเองนะครับโดยการเร่งเคลียร์ขยะน้ำท่วมแล้วก็ขยะชิ้นใหญ่นั้นมีการเร่งระดมเจ้าหน้าที่ทั้งเครื่องจักรเร่งเก็บขยะในพื้นที่น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะที่พื้นที่ที่มีการน้ำลดลงไปแล้วและประชาชนก็ได้นำสิ่งของที่เสียหายนี่ออกจากบ้านแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับให้นำขยะเนี่ยมารวมไว้ในจุดที่ทางสำนักงานเขตเนี่ยกำหนด เพื่อที่เจ้าหน้าที่นั้นจะได้จัดเก็บแล้วก็ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งเครื่องรถทั้งรถเองทั้งเครื่องจักรแล้วก็กำลังของเจ้าหน้าที่ในการที่จะมาประเมินสถานการณ์แล้วก็เป็นกำลังเสริมให้กับพื้นที่ที่เหมาะส

0: ในทุกๆพื้นที่นั่นเองนะครับ
1: ครับมาดูในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีการจับคู่เขตช่วยเขตซึ่งต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ช่วยกันนะครับอย่างเช่นการเสริมกำลังที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรื่องของน้ำท่วมยกตัวอย่างเช่นเขตหลักสี่เนี่ยเขาไปจับคู่กับเขตสายไหมแล้วก็เขตดินแดงจับมือกันในการที่จะเข้าไปบิ๊กคลีนนิ่งให้กับพี่น้องประชาชนทั้งขยะทั้งสิ่งปฏิกูลต่างๆรวมถึงสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครก็ได้มีการนำทั้งกำลังคนนะครับกำลังรถแล้วก็อุปกรณ์จากส่วนกลางนะครับเพื่อไม่ให้เขตที่ประสบอันตรายต่างๆจากเรื่องราวของการเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ต้องรับภาระเพียงลำพังก็คือการจับไม้จับมือกันในการเข้าไปช่วยเหลือนั่นเอง
0: ครับซึ่งบางทีในพื้นที่นั้นอาจจะไม่ได้ท่วมหนักมากก็อาจจะใช้กำลังของอีกเขตหนึ่งมาช่วยอีกพื้นที่เขตหนึ่งในการบิ๊กคลีนนิ่งในครั้งนี้นั่นเองนะครับ
1: มาติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามอยู่อย่างที่นำเรียนกันเรื่องราวของกรมชลประทานครับได้มีการออกเตือนนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดครับนั่นก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งต้องบอกว่ามีการแจ้งเตือนกันว่าจะเตรียมทยอยเพิ่มการระบายน้ำครับในวันนี้30 กันยายน 2569ก็ขอให้ประชาชนครับริมแม่น้ำป่าสักแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำครับได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดผ่านทางรายการของเรานี่แหละนะครับก่อนติดสถานการณ์น้ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และเตรียมพร้อมครับให้พี่น้องประชาชนรับมือกับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนั่นเองครับ
0: แน่นอนครับซึ่งวันที่28 กันยายนเวลา18:00 นนั่นเองนะครับทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ได้มีการแจ้งปริมาณน้ำในเขื่อนนะครับอยู่ที่840 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งคิดเป็น 96.49% ของความจุอ่างนะครับและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องประมาณ737 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับขณะที่มีการระบายน้ำอยู่ที่25 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจากการคาดการล่วงหน้า7 วันนะครับคาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านเข้าเขื่อนเนี่ยเพิ่มประมาณ373 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งทางกรมชลประทานเองจึงมีความจำเป็นจะต้องทยอยการเพิ่มการระบายน้ำเพื่อที่จะควบคุมระดับแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั่นเองครับกำหนดในการทยอยเพิ่มการระบายน้ำนะครับในวันที่30 กันยายนนั่นก็คือวันนี้นั่นเองระบายอยู่ที่115 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 9.97 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับวันที่1ตุลาคมระบายอยู่ที่ประมาณ 19.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันครับแล้วก็ในวันที่2ตุลาคมเนี่ยจะระบายอยู่ที่ประมาณ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันครับ
1: นี่นะครับก็ขอแจ้งเตือนนะครับพี่น้องที่ได้ติดตามข่าวอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญครับที่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังจากได้มีการทยอยเพิ่มการระบายน้ำนะครับในวันนี้30 กันยายน 2569ซึ่งก็จะส่งผลนะครับให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นยังอยู่ภายใต้ลำน้ำนะครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนบริเวณจุดสำคัญครับติดตามประกาศแล้วก็สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ให้มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินครับที่อยู่ในจุดเสี่ยงนะครับให้ขึ้นที่สูงตามความเหมาะสมหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรจะเตรียมปรับแผนรับมือแล้วก็ติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานของภาครัฐอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันครับกรมชลประทานก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์เรื่องการระบายน้ำเป็นระยะให้สอดคล้องครับกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนและก็สถานการณ์ในพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแจ้งเตือนแล้วก็ลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วยนั่นเอง
0: ครับก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างเมื่อวานล่าสุดนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเอกนิติธันประภาสนะครับท่านก็ได้ลงไปยังพื้นที่สมุทรปราการครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงมีการระดมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการที่จะเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในวันที่29 กันยายนที่ผ่านมาครับนายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพครับตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ได้มีการ สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการครับและได้มีการรับฟังข้อมูลสถานการณ์น้ำแนวทางการระบายน้ำและก็การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการระบายน้ำครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการแล้วก็ทำงานเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องครับซึ่งทางท่านรองนายกนั้นก็ได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการระบายน้ำให้สอดคล้องต่อสถานการณ์นะครับโดยระดมสรรพกำลังรวมถึงทรัพยากรเครื่องมือเพื่อที่จะให้มีการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเครื่องสูบน้ำเช่นเครื่องผลักดันน้ำหากไม่เพียงพอนั้นให้ขอรับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลรวมถึงการหาพื้นที่ชะลอน้ำเพื่อบรรเทาการรุนแรงของการอุทกภัยนะครับนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดกรณีอุทกภัยซ้ำโดยเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชนครับแล้วก็มีการเตรียมศูนย์พักพิงการเตรียมการอพยพในพื้นที่แล้วก็มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะเตรียมตัวรับมือก่อนที่จะเกิดอุทกภัยได้ครับ
1: นี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสนะครับลงพื้นที่ไปยังพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งในส่วนของการบริหารจัดการน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับที่ยังคงสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ท่านก็ไปควบคุมเองไปจัดการเองนะครับที่บริเวณนั้นเลยเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพที่ตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงแล้วก็มีที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิที่ตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการด้วยก็เรียกว่าดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่เมื่อกี้นี้พาคุณผู้ชมไปที่สมุทรปราการโดยท่าน รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสที่ท่านไปดูแลเรื่องนั้นอยู่ที่สมุทรปราการอีกหนึ่งจุดสำคัญครับก็เป็นที่แม่กลองเห็นบอกว่าแม่กลองก็ต้องบอกว่าต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับเรื่องของการแจ้งเตือนในการเพิ่มระดับการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองนะครับฉบับที่4สำนักงานชลประทานที่13ครับได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและก็แม่น้ำแควใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับซึ่งอัตราการระบายน้ำคาดว่าจะปรับเพิ่มอยู่ที่มากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งผลที่อาจจะกระทบนั้นได้แก่ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนอาจจะมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า80เซนติเมตรครับจากระดับปัจจุบันครับซึ่งจังหวัดที่อาจจะต้องได้รับผลกระทบนะครับซึ่งได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดราชบุรีครับข้อควรปฏิบัติก็คือให้รีบยกของขึ้นที่สูงก่อนครับรวมถึงการเฝ้าระวังผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพกรณีที่น้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเดือนแบบฉับพลันนะครับขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำและบริเวณขอบลำน้ำนะครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยครับ
1: นี่นะครับที่เขื่อนแม่กลองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเลยนะครับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบครับต้องบอกว่านี่คือด่วนที่สุดปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองผลกระทบครับก็คือกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีนะครับข้อควรปฏิบัติอย่างเร่งด่วนในห้วงเวลานี้ก็คือยกของขึ้นที่สูงนะครับเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มผู้เปราะบางผู้สูงอายุนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนแบบฉับพลันก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในจุดดังกล่าวนะครับบริเวณดังกล่าวนี่แหละทั้งกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเกาะติดสถานการณ์น้ำกันจากหลายๆจุดครับที่ได้มีการติดตามกันในวันนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญรัฐบาลครับต้องบอกว่าห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดก็ได้มีการจัดตั้งครับเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบผู้ประกอบการต่างๆนะครับโดยทางด้านของกระทรวงการคลังตอนนี้ครับเพิ่มเติมในการจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือครับผู้ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมนะครับบริเวณจุดสำคัญนั่นก็คือที่บริเวณกระทรวงการคลังจุดนี้คุณผู้ชมครับเป็นจุดที่ทั้งรับเรื่องนะครับทั้งให้ข้อมูล ทั้งในส่วนของการประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวบรวมมาตรการต่างๆแล้วก็ช่องทางในการช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไว้ในจุดเดียวกันเลยครับ
0: ครับซึ่งจะมีการตั้งศูนย์ประสานงานการทำงานกับสถาบันทางการเงินนะครับเฉพาะกิจทั้ง7แห่งนะครับซึ่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.นั่นเองครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับหรือว่าบสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับหรือว่าคปภ.นั่นเองโดยจะมีการให้ข้อมูลรวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมาตรการพักชำระหนี้นะครับสินเชื่อเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องในการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วก็ทรัพย์สินนะครับตลอดจนข้อมูลสิทธิแล้วก็การคุ้มครองด้านกรมธรรม์ของประกันภัยนะครับพร้อมที่จะรับเรื่องในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายนะครับซึ่งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนั้นจะเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของกระทรวงการคลังครับจะเปิดทำการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับหรือคุณผู้ชมที่จะประสานก็สามารถโทรไปที่สายด่วน1689กด1หรือว่า4นะครับเพื่อที่จะสอบถามมาตรการต่างๆเนาะในการที่จะแจ้งปัญหาแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือหรือว่าขอให้ศูนย์ประสานงานเนี่ยที่จะประสานงานในเรื่องไหนต่อไปนั่นเองนะครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
0: ครับ
1: หลายๆคนหลายๆท่านที่เดือดร้อนจากเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้นะครับก็ได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับณบริเวณกระทรวงการคลังพูดถึงกระทรวงการคลังครับแน่นอนผู้ที่ดูแลพี่น้องประชาชนครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็สั่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนเครียดอยู่แล้วคุณนิกน
0: ้
1: ำท่วมปัญหานี่ก็ต้องมาดูแลเร
0: ื่
1: องของหนี้สินต่างๆตอนนี้ครับทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจครับช่วยเหลือทันทีผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับทั้งในส่วนของการพักชำระหนี้เติมสภาพคล่องเข้าไปในระบบด้วยแล้วก็สนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยนะครับโดยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยครับว่ากระทรวงการคลังได้มีการประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนในห้วงเวลาของน้ำท่วมโดยจะดูแลทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมนะครับเงินทุนสำหรับการซ่อมแซมบ้านแล้วก็กลับมาได้ใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งนึงด้วย
0: ครับส่วนมาตรการที่เตรียมไว้นะครับครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินนะครับแล้วก็สินเชื่อในการฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยรวมถึงความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์การปรับเงื่อนไขในการชำระหนี้นะครับจากธนาคารออมสินธอส.ธพว.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับตลอดจนมาตรการของบรรษัทประกันภัยสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อที่จะบรรเทาภาระกับผู้กู้นะครับโดยให้แต่ละแห่งนั้นเร่งแจ้งหลักเกณฑ์แล้วก็ช่องทางในการติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่นั่นเองนะครับนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับสำนักงานคปภ.และธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายนั้นก็ได้มีการแนะนำนะครับให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ครับพี่บอลครับ
1: ครับมีหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกคือตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไลน์นะครับมีแอดด้วยมีให้คุณผู้ฟังได้ติดตามคุณผู้ชมได้ติดตามกันก็คือเรื่องของการเก็บหลักฐานความเสียหายนะครับให้ครบถ้วนแล้วก็แจ้งเหตุทันทีครับสามารถที่จะดำเนินการได้รวมถึงการเตรียมเอกสารเพื่อเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนให้ครบถ้วนเอาละครับ เอาล่ะคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับตอนนี้นะครับจะมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามเรื่องราวของสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้เดี๋ยวจะนำคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันเชิญรับชมครับ
2: กรมป้องกันภัยเนี่ยภายใต้กฎหมายภัยพิบัตินะครับบรรเทาสาธารณภัยยังไงก็ต้องเป็นเขาเรียกเป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงานอยู่แล้วก็เราก็มาตั้งวอลลุ่มที่กรมป้องกันภัยนี้นะครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่มีภาวะวิกฤตอยู่แล้วก็จะมาประชุมกันทุกเช้า8โมงเช้านะครับเพื่อดำเนินการในทุกเรื่องในแต่ละวันหลังการประชุมนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการประชุมย่อยดำเนินการต่อแล้วก็ทางอธิบดีกรมป้องกันภัยก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหลายเพื่อนำมาเสนอในที่ประชุมในทุกเช้าเพื่อรับข้อสั่งการแล้วก็การดำเนินการต่อไปครับ
3: นายกครับเก็บรัดแรกเนี่ยมีพื้นที่ไหนที่รายงานแล้วต้องแชร์จนต้องเก็บตัวเลยนะครับ
2: ทั้งในก็ในจังหวัดที่มันอยู่ในพื้นที่ประสบภัยมีความเสี่ยงแล้วจะมีการเร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการแจ้งนะครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ในรายละเอียดเดี๋ยวให้ทางท่านจากนี้ไปก็พรุ่งนี้แล้วก็ถามท่านเซมเบ้นะท่านอธิบดีนิรัตที่จะทำหน้าที่เป็นอธิบดีกรมป้องกันภัยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
4: นายกก็มีการเกี่ยวลงพื้นที่เองเหมือนประชาชนจะต้องการอะไร
2: เขาก็ต้องการให้เร่งระบายน้ำออกไปให้เร็วที่สุดครับแต่ก็ยังอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องขอบคุณในความเข้าใจแล้วก็ความอดทนอดกลั้นของพี่น้องประชาชนนะครับที่มีต่อสถานการณ์น้ำท่วมน้ำขังในครั้งนี้การที่ผมลงไปในพื้นที่เนี่ยไม่ใช่ลงไปเพื่อจะไปแจกข้าวแจกน้ำแจกถุงอย่างที่แต่ทำให้เราได้สัมผัสถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนสถานการณ์จริงเป็นอย่างไรต้องการความช่วยเหลือการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างไรการที่ได้ลงไป 3-4 แห่งในช่วงที่ผ่านมาก็อย่างน้อยก็ทำให้ทุกหน่วยงานเกิดการบูรณาการกันแล้วก็มาให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่จากวันแรกที่เข้าไปทุกคนบอกอาหารไม่พออาหารขาดไม่ได้กินข้าวมาแล้วหลายวันไม่มีการช่วยเหลือไม่มีไฟไม่มีน้ำก็เริ่มที่จะสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปจนตอนนี้อาหารนะครับก็สามารถที่จะให้การเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นการที่เข้าไปแล้วก็เห็นสถานการณ์ไม่มาคอยรับฟังรายงานอย่างเดียว
4: การบูรณาการการทำงานของรัฐบาลเนี่ยมีมาตั้งแต่แรกตอนนี้ท่านนายกยังกังวลเรื่องอะไร
2: มันก็ต้องกังวลจนกว่านะน้ำมันจะออกไปนะครับตอนนี้เนี่ยมันระบายไม่ได้เพราะว่าน้ำหนุนที่อยู่รอบๆมันยังสูงอยู่แล้วเราก็ต้องมานั่งระวังแล้วก็แชร์ข้อมูลนี้สำคัญมากเลยเพราะว่ามันก็จะมีการปล่อยน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเขื่อนต่างๆถ้าเราไม่มาบูรณาการกันทุกคนต่างจะไปแก้ปัญหาของตัวเอง ข้อมูลไม่แชร์กันกทม.ก็ปล่อยน้ำพยายามปล่อยน้ำเต็มที่หรือว่าน้ำยังขังอยู่นะครับแล้วถ้าไม่มีหน่วยไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดแล้วก็กำกับดูแลใกล้ชิดตอนนี้ก็ต้องยอมที่จะระดมกำลังเข้ามาเกิดกรมชลปล่อยอีแกตปล่อยน้ำเข้ามามันก็ต่อให้ระบายออกไปได้มันก็มีของเข้ามาเติมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการให้มันเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเต็มที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการเร่งระบายน้ำบริหารจัดการเส้นทางของน้ำ
3: ท่านนายกอยากจะมีอะไรจะบอกให้พวกพี่คอยแซะนายกในการชมพื้นที่อะไร
2: อย่าง
3: น
2: ี้บ้างไหมอ๋อไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยครับอย่าไปให้ความสนใจผู้สื่อข่าวพอพูดอย่างนี้ไปเนี่ยพอผมบอกว่าผมไม่สนใจข่าวพวกนี้เดี๋ยวก็หาว่าไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่มันไม่ใช่วันนี้ทำงานอย่างเดียวนะครับใครดูด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆใส่เข้ามาก็ถือว่าเขาได้ระบายเป็นเราอะนึกถ้าว่าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรหรอกครับนะครับเราเป็นรัฐบาลเราก็ต้องให้เลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
4: เห็นเมื่อวานท่านนายกไปสายใหม่แล้วมีการมอบเงินให้ชาวบ้านเลย
2: เมื่อวานถุงมันหมดถุงยังชูพถุงยังชีพมันหมดนะครับ
4: คุณนายเขาฝากถามมาว่าเงินที่ให้สะอาดไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างสามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนนะครับเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งนึงของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้พี่น้องประชาชนไปก็เพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแต่ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผมผมทำอะไรได้ผมก็ทำนะครับไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมืองนะครับ
4: ไปโรงพยาบาลที่มีประชาชนไม่ได
2: ้
4: ก
2: ิน
4: ข้าว
2: ตอนหลังๆไม่ค่อยมีนะครับ
4: ต้องกำชับไหมครับว่าต้องห้ามมีข้าวประชาชนไม่ได้กินข้าว
2: กำชับตลอดไอ้คำถามที่น้องถามเมื่อกี้นะต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาเทียบกับคนอื่นนะ
3: ไม่ถึงไหน
1: นั่นแหละครับก็เป็นหนึ่งในความตั้งใจนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลมีหลายประเด็นคุณนิกที่นักข่าวถามแบบเมื่อกี้เลยก็ตรงๆก็ชัดเจนครับเรื่องราวของการแจกเงินท่านบอกว่าถุงยังชีพมันหมด
0: ติดที่เตรียมไปอาจจะไม่พอก็เลยให้เป็นเงิน
1: คร
0: ับแน่นอนว่าเงินของท่านนายกเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ถึงครึ่งของเงินเดือนที่ท่านได้รับจากการที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เรื่องของณเวลานี้ต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโฟกัสในเรื่องของความสามัคคีกันก่อนในการที่จะช่วยกันให้ผ่านวิกฤตในการที่น้ำท่วมในครั้งนี้ไปได้นั่นเองนะครับผม
1: เนี่ยนะครับแล้วก็มีอีกท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อครับเชิญครับ
0: ไปครับ
5: นิ่งอยู่ก็คือต้องทยอยลงผมเชื่อว่าคลองเนี่ยภายในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยผมว่าหลักๆ3คลองแรกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็ถนนหลักๆ 95% น่าจะแห้งภายในพรุ่งนี้อาจจะมีลาดกระบังบ้างซึ่งติดคอมเวทนะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยดูดในชุมชนแล้ววันนี้ก็จะเริ่มมีการเอาปั๊มไปเพิ่มในชุมชนเพราะว่าชุมชนเนี่ยมันเหมือนเป็นแอ่งพอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ย ก็น้ำในคลองลงบางทีมันไม่ออกโดยอัตโนมัติเพราะมันเข้าไปโดยผิดวิธีปกติก็ต้องเอาปั๊มเนี่ยไปช่วยดูมันก็ต้องเริ่มทยอยเพราะวันนี้ก็จะมีการดึงปั๊มเล็กปั๊มน้อยแล้วไปทยอยเริ่มดูดกับชุมชนต่างๆบางชุมชนก็มีปั๊มตัวเองก็เริ่มทยอยดูดส่งมาที่คลองได้แต่ก่อนเนี่ยดูดไม่ได้เพราะว่าคลองมันเต็มพอคลองเต็มดูดไปมันก็จะวนคนถามว่าทำไมเราไม่ดูดเพราะดูดไปคลองมันเต็มก็จะวนขึ้นมาในหมู่บ้านตอนนี้พอคลองเริ่มลดแล้วก็จะมีการดูดอย่างวันนี้เราเมื่อเช้าตีสามครึ่งเนี่ยเราก็เอาพญานาคจากต่างจังหวัดมาช่วยดูดที่แตกคลองจันละชั่วโมงนึงก็ลดไป15เซนก็คิดว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างเงี้ยขยายต่อไปดังนั้นคิดว่าก็จะค่อยๆคลี่คลายขึ้นที่กังวลที่สุดก็เป็นคลองประเวศที่ไปลาดกระบังเพราะคลองประเวศเนี่ยมันยาวและลาดกระบังเนี่ยมันรับน้ำจากด้านบนทางฝั่งตะวันออกด้วยอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่สายไหมที่คลอง

0: ำในคลองมาข้ามมาจากปทุมธานีมาเติมอันนี้คงต้องบริหารจัดการร่วมกับกรมชลต่อไปด้วย
1: สามเ
0: ขต
1: ของกรทมครับที่ต้องเตรียมกับความพร้อมการเตรียมเพื่อสำรองให้มาในการรับน้ำ
0: ตัวไหนนะที่ไหนนะ
1: ต้องระวัง
0: น้ำที่มาจากอ๋อเรื่องน้ำที่มาจากด้านเหนือเนี่ยก็คงเป็นเขตที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องเสริมคันให้ดีน้ำจากเหนือเนี่ยอาจจะมีระบายไปทางฝั่งตะวันออกบ้างแต่คิดว่ากรมชลคงไม่ได้ให้เยอะนั่นหัวใจของน้ำเหนือเราจะแยกบริหารกับน้ำฝนเพราะว่าน้ำเหนือได้บริหารโดยคันกั้นน้ำก็ต้องไปดูแลจุดฟันหลอดต่างๆแล้วก็ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำกรุงเทพมันแตกต่างจากต่างจังหวัดเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยชุมชนไม่มีคันกั้นน้ำแล้วปล่อยน้ำเหนือมาก็จะไปท่วมพุ่งไปเลยในกรุงเทพเนี่ยเราบริหารโดยใช้เขื่อนซึ่งมีความสูงก็3เมตรขึ้นไปอ่ะปัจจุบันน้ำก็ยังมีระยะห่างนั้นก็ต้องไปดูแลจุดปันหลอจุดที่น้ำรั่วซึมเป็นเขื่อนเช่นตามนั้น
2: เห็นน้ำจะมีระลอกใหม่ตกข้างเล็กเมตรมันจะมาท่วม
0: ก็อย่างที่บอกว่าเราแยกบริหารน้ำฝนกับน้ำเหนืออาจจะมีแหลกไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ต้องเร่งระบายให้มากที่สุดนะตอนนี้ผมคิดว่าต้องเร่งระบายพอระบายออกแล้วก็ต้องรีบเร่งคล่องไอ้พวกแก้มลิงพวกอะไรต่างๆส่วนน้ำเหนือคือต้องไปดูแลเรื่องคันกั้นน้ำต่างๆปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเราไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำและระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้นะเพราะน้ำเจ้าพระยายังไงสูงกว่าน้ำในคลองตลอดมันทุกอย่างต้องดูดข้ามหมดนั้นน้ำเหนือมาแค่ไหนก็ต้องดูดข้ามยกเว้นถ้าเกิดน้ำเหนือข้ามคันอันนี้ปัญหา
2: คนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็ต้องระวังมาห้าสิบเนี่ย
0: ผมคิดว่าคงต้องดูระดับน้ำว่ามันมีการขึ้นลงแค่ไหนเรายังไม่สามารถพยากรณ์น้ำฝนได้อย่างแน่นอนถ้าพูดถึงนะน้ำเหนือเนี่ยง่ายเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยเขาบอกเราล่วงหน้าเพราะฉะนั้นน้ำเหนือมาเนี่ยผมเตือนหน้าเลยเฮ้ยระวังตรงนี้น้ำเหนือมาแต่น้ำฝนเนี่ยการพยากรณ์เรายังไม่แม่นยำเพราะเราเองก็ไม่มีพลังในการพยากรณ์ต้องอาศัยกรมอุตุอย่างหนึ่งพื้นที่เองเราก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าถ้าน้ำตกไปเนี่ยจะไปท่วมตรงไหนว่ากรุงเทพมันมีความสูงความต่ำหมู่บ้านไหนต่ำไหนสูงเนี่ยเราพัฒนารูปแบบโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่จะทำการพยากรณ์ให้แม่นยำขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีโมเดลนี้มันจะมีความลำบากตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าอนาคตเขาคงมีแนวทางอ่ะอย่างตัวอย่างเช่นที่หมู่บ้านที่ท่วมตอนนี้ก็มีความเสี่ยงเพราะว่ารู้เราเป็นหมู่บ้านที่มีความต่ำนั่นก็เนี่ยก็ต้องระวังตัวถ้ามีระดับน้ำเพิ่มขึ้นคงต้องเตรียมตัวในการขยับขยายต่างครับคือตอนนี้ผมว่าคือแนวตะวันออกทั้งหมดมาแล้วก็ที่คือแนวที่อยู่ใกล้คลองอย่างเช่นคลองลาดพร้าวอย่างเงี้ยก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดท่วมด้านบนแถวโยธินแถวนอกมินต่างๆคลองแสนแสบก็คือผมว่าอยู่ตามแนวคลองที่อยู่ใกล้กับแนวคลองครับ
2: เงินเยียวยา
0: คือเยียวยากทม.เนี่ยมันจะมีเราใช้หลักของปภ.เป็นหลักเพราะเราจะมีอยู่7-8รายการ5รายการเนี่ยเป็นเงินที่รัฐบาลช่วยคือพวกค่าซ่อมแซมบ้านอะไรเงี้ยแต่ต้องเป็นของตามจริงกทม.เรามีเพิ่มเป็น2รายการก็คือเป็นค่าเรื่องค่าเช่าบ้านหรือค่าอะไรเงี้ยซึ่งนี่เป็นเงินของเองออกก็คิดว่าดูถ้าเกิดไม่มีก็คงต้องขอจากสภากทม.มาจ่ายต่อไปแต่เราไม่ได้ให้เหมารายหัวเราให้จ่ายตามจริงแล้วต้องมีการยื่นหลักฐานต่างๆแล้วตอนนี้ก็มีการพัฒนาแพลตฟอร์มซึ่งให้สามารถยื่นออนไลน์ได้ถ่ายรูปหลักฐานต่างๆเพื่อให้มีความสะดวกแล้วตอนนี้ก็กำลังพัฒนาแพลตฟอร์มว่าที่ล่าสุดที่เราชดเชยจากปภ.เมื่อปี65น้ำท่วมลักบังได้ประมาณ200กว่าล้านแล้วถ้าปภ.เป็นคนเบิกให้ก็ถือว่าเป็นงบในเรื่องสาธารณภัยที่มีตัวระเบียบรองรับอยู
2: ่ตอนนี้มันมียอดอะไรยัง
0: มันไม่มียอดเพราะว่าอันนี้คืออยู่ในภาวะที่ต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานของเราก็คงต้องดูความเป็นจริงไงว่าต้องมีรูปถ่ายบ้านต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องยื่นให้ปภ.ต่อไปไม่ใช่ไอ้9,000นี่ไม่ใช่นะของเราที่ใช้ที่หลักจะมีหลักเกณฑ์มีรายละเอียดเผยแพร่ไปแล้วล่ะที่ประชาชนได้เช่นค่าต้องแซมบ้านค่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันจะมี 5-6 รายการแต่ต้องมีหลักฐานแนบนะว่าเป็นยังไงอะไรเง
2: ี้ย9,000นี่เป็นเรื่องของรัฐบาลใช่
0: ไหมครับ
2: 9,000นี่เป็นเรื่องของรัฐบาล
0: ใช่ใช่ไ
3: อ้
0: ตามความเสียหายที่ท่านนายกพูดเมื่อกี้ไงเราไม่ได้ให้ทุกคนเพราะว่าการให้ทุกคนเนี่ยมันคนที่เสียหายเยอะกับได้ 9,000 ก็อาจจะไม่พอสมมตินะงั้นเรามองว่าตอนนี้เราให้แบบรายละเอียดซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เก่าแล้วไม่ใช่หลักเกณฑ์ใหม่นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เร็วนะคุณเดี๋ยวว่ามันมีขั้นตอนในการตรวจสอบก็เพื่อต้องให้เกิดความรอบคอบและเป็นงบประมาณก็ต้องที่ผ่านมาก็ใช้เวลาพอสมควรเลยแต่นี่ก็คือเป็นตามระเบียบก็ต้องทำให้รอบคอบ
2: ของเคทีก็คือ 9,000 เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวยาจิตใจที่รัฐบาลจะให้แต่ถูกค่าซ่อมแซมเน
0: ี่
2: ยเป็นก้อน
0: คือเข้าใจว่าตอนนี้มี2ส่วนใช่ไหมเงินที่เสียหายตามหลักปกติที่มีระเบียบพออยู่ก็ค่าซ่อมแซมบ้านอะไรเงี้ยอันนั้นแต่ส่วนที่รัฐบาลจะให้เพิ่มเนี่ยก็เป็นอีกเกณฑ์ก็คล้ายๆที่เชียงรายมั้งแต่นั้นก็เรียกว่าเป็นค่าล้างบ้าน ค่าล้างบ้านค่าต้องอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคนละหมวดกับไอ้หมวดเดิมที่มีอยู่ถ้าจะเป็นหมวดเดียวกันเนี่ยมันเบิกความไม่ได้ถ้าเกิดจะให้เพิ่มก็ต้องเป็นหมวดที่ไม่ตรงกับหมวดที่ปปเคยประกาศมาอันนี้แล้วแต่รัฐบาลมองแต่กทมเองเราก็มีงบจำกัดในตรงนี้เราไม่รู้จะช่วยได้แค่ไหนนะถ้าเกิดรัฐบาลให้เราไปช่วยแต่ว่าไอ้ตรงก้อนแรกเนี่ยซึ่งเรามีระเบียบอยู่แล้วก็เป็นปปที่ช่วยดูแลเป็นหลักเราก็เสริมบางส่วน
2: ไม่ประกันชีวิตบ้างช่วยกทมได้ไหม
0: เออนี่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะผมก็เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานไม่รู้ว่าเขารวมถึงกทมด้วยเปล่าขอโทษเออใช่แต่ยังไม่แน่ใจว่าเออรวมคนกทมแค่ไหนอะไรเออนี่ก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกหนึ่งที่ไม่ตัดในนั้นเอง
3: ว่าคนที่เป็นทำงานวันแรกของกทมแล้วแต่ส่วนใหญ่ไม่มีรถออกมาต้องมีการประสานกทมจะมีการประสานรถเข้าไป
0: โอเคคือตอนนี้เราก็พยายามจัดรถเข้าไปบริการประชาชนด้วยในทุกพื้นที่นะนั้นถ้าเกิดประชาชนส่วนไหนที่มีการเดินทางลำบากก็ขอให้แจ้งมาที่1555หรือว่าแท็กซี่บางดูแต่ส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขตจะมีการลดสูงเข้าไปบริการผู้คนอยู่แล้วและตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายลงผมเชื่อว่าหลายๆที่เนี่ยคนก็เริ่มสัญจรได้ถนนหลักๆก็เปิดได้เป็นหลักแล้วยกเว้นแถวลาดกระบังนะว่าการเดินทางก็จะสะดวกขึ้นยกเว้นถนนลาดกระแพงเพราะว่าเรือกองแสนแสบซึ่งบริการคนอยู่ประมาณ40,000 คนเนี่ยเรือหยุดมันตอนนี้เมื่อเช้าเห็นเลยว่าลาดกระแพงเนี่ยคนมารอรถเมล์เยอะเพราะว่าไม่มีเรือให้บริการก็อาจต้องคุยกับหลายๆหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ใครเวิร์กความพรมลาดก็เวิร์กความพรมครับจะได้ลดภาระบนท้องถนนลงก็จะมีรถที่จอดค้างอยู่บนถนนมา2,000 คันนะรถที่หนีน้ำพ่วงมาจอดบนสะพาน
3: เพราะว่าชาวบ้านเขาก็ท้องว่าเราอยากให้เจ้าหน้าที่ตื่นเช้านิดนึงเพราะบางบริษัทเขาต้องทำงานแต่เช้าเลยมีนะท้องมาจากผู้ใช้เขา
0: เริ่มก้าวเจ้าหน้าที่ของกทมเหรอ
3: กันของหลายส่วนที่เราทำมาด้วยครับ
0: คือได้ครับเดี๋ยวตื่นให้ไปนะแต่เจ้าหน้าที่กทมเราก็ตื่นเช้าอยู่แล้วเพราะเราก็กวาดถนนตั้งแต่4:00 น.อะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวคุยให้อาจจะมีข้อขัดข้องด้วยบางทีรถอาจจะมาไม่ได้เพราะอู่น้ำท่วมอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็ได้แจ้งทางกระทรวงคมนาคมมาแล้วว่าฝากดูเรื่องพวกนี้ด้วย
4: นี่ก็เป็นท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีหลายเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญเช่นเดียวกัน
5: ทั้งในเรื่องของการแจ้งเตือนจากภัยน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของการเยียวยาต่างๆรวมถึงการเร่งระดมสภากำลังเนี่ยในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบภัยนั่นเองนะครับซึ่งทางเมื่อวานนี้เองพูดถึงเรื่องของการที่จะมีการรวบรวมแล้วก็การแจ้งเตือนสถานการณ์ต่างๆนะครับรวมถึงเส้นทางของน้ำเองขณะนี้ก็ได้มีการเปิดเว็บไซต์นะครับอย่างเช่น now.bangkok.go.th นะครับซึ่งเป็นการรวมข้อมูลสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครนะครับแบบเรียลไทม์เลยทั้งจุดที่น้ำท่วมขังถนนที่มีน้ำท่วมแผนที่สถานการณ์น้ำนะครับการพยากรณ์ฝนรวมถึงศูนย์พักพิงจุดรับบริจาคแล้วก็ช่องทางในการที่จะขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้เปิดเว็บไซต์ now.bangkok.go.th นะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารเนี่ยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมภายในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งจุดที่น้ำท่วมขังรายชื่อถนนที่มีน้ำท่วมแผนที่สถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็คาดการสภาพอากาศล่วงหน้าสำหรับในการวางแผนในการเดินทางนะครับแล้วก็การเตรียมรับมือสถานการณ์กับฝนตกหนักซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับยังเปิดให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงข้อมูลด้านการขอความช่วยเหลือแล้วก็เป็นศูนย์ที่พักพิงให้กับพี่น้องประชาชนในใกล้พื้นที่ต่างๆนะครับรวมถึงจุดรับบริจาคแล้วก็จุดที่น้ำท่วมขังเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถติดตามแล้วก็ดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะครับทั้งนี้กรุงเทพมหานครเองก็ได้ระบุว่าข้อมูลในเว็บไซต์นะครับจะมีการทยอยอัปเดตแล้วก็แสดงผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดในช่วงที่หลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังนั่นเองครับ
4: นี่นะครับแนะนำให้คุณผู้ชมไปดาวน์โหลดเว็บไซต์ดังกล่าวได้เลยนะครับดาวต้องบอกว่าทั้งเช็คน้ำท่วมวางแผนการเดินทางจุดไหนที่อาจจะต้องมีเหตุการณ์ที่ต้องเดินทำไปทำธุระนะครับไปเรื่องของการทำกิจกรรมส่วนตัวต่างๆเนี่ยดูรายชื่อถนนว่าตรงไหนน้ำท่วมบ้างคาดการพยากรณ์เรื่องของฝนล่วงหน้าดูแผนที่สถานการณ์น้ำแล้วก็การขอความช่วยเหลือด้วยแล้วก็มีจุดของศูนย์พักพิงแจ้งจุดน้ำท่วมต่างๆด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของเว็บไซต์นะครับ now.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเรื่องของสถานการณ์น้ำก็แนะนำให้ไปดาวน์โหลดเว็บไซต์ดังกล่าวได
5: ้ลองให้ทีมงานลองซูมเข้าไปใกล้ๆได้นะจะเห็นจุดต่างๆที่เป็นจุดสปอตเนาะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นจุดแดงๆอย่างนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามีน้ำท่วมขังในบริเวณถนนตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นจุดไหนนะฮะทีมงาน
4: นี
5: ่ก็จะเห็นนะครับ
4: แบบเรียลไทม์เลยใช่ไหมครับ ชัดเจนเลยเรียลไทม์เลย
5: ช
4: ั
5: ดเจนเลยเรียลไทม์แล้วก็จะมีการทยอยอัปเดตเรื่อยๆนะฮะว่าปริมาณน้ำในพื้นที่ถนนแต่ละจุดเนี่ยมีปริมาณท่วมขังสูงแค่ไหนนะฮะเมื่อเช้าผมก็นั่งดูอยู่ว่ามีพื้นที่ไหนอย่างเช่นลาดพร้าวเองก็มีปริมาณน้ำที่ลดลงแล้วนะครับที่หนักๆอยู่ก็อาจจะมีช่วงทางรามอินทราทางมินบุรีหรือทางคลองสามวาแฟลตคลองจันทร์ตรงโซนนั้นนะฮะพี่บอลจะมีปริมาณน้ำที่ยังท่วมขังสูงอยู่นั่นเองนะครับ
4: นี่นะครับก็เป็น1จุดนะครับที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ชมน้ำท่วมตรงไหนบ้างจะได้เป็นการเช็คก่อนที่จะเดินทางไปในจุดต่างๆทั่วทั้งกรุงเทพมหานครในส่วนของเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยหลายคนบอกว่านอกเหนือจากการที่เราต้องดูแลตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะมีภัยนะครับเรื่องของโรคต่างๆที่มาพร้อมกับน้ำท่วมล่าสุดครับทางด้านของกรมควบคุมโรคครับเตือนพี่น้องประชาชนบางคนต้องลุยน้ำมีความจำเป็นจริง
5: ๆ
4: โรคฉี่หนูครับต้องบอกว่าอันตรายเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยพบว่ามีผู้ป่วยโรคฉี่หนูตอนนี้เนี่ย 3,300 รายมีเกษตรกรด้วยครับแล้วก็ผู้สูงอายุต้องระวังด้วยทางด้านของกรมควบคุมโรคครับเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังโรคฉี่หนูครับในช่วงของปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ในจุดสำคัญต่างๆที่บางท่านต้องลุยน้ำด้วยต้องบอกว่าตอนนี้หน้าจอคุณผู้ชมครับผู้ป่วยกว่า 3,300 รายแล้วก็มีทั้งเกษตรกรมีผู้สูงอายุด้วยนะครับโดยทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยครับว่าข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลระหว่าง1มกราคมถึง23กันยายนพบว่ามีผู้ป่วยโรคฉี่หนู 3,303 รายเสียชีวิตแล้วตอนนี้ครับ46รายคิดเป็นอัตราป่วยนะครับซึ่งบอกว่าเสียชีวิตเนี่ยร้อยละ 1.39 กลุ่มที่พบผู้ป่วยมากที่สุดครับ60ปีขึ้นไปผู้สูงอายุรองลงมาก็ประมาณ 50-59 ปีแล้วก็ 40-49 ปีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ป่วยก็จะเป็นเกษตรกร
5: ครับส่วนจังหวัดที่มีอัตราการป่วยสูงนะครับได้แก่จังหวัดระนองน่านตรังแม่ฮ่องสอนและจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนั้นจำนวนผู้ป่วยรายสัปดาห์ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าค่ามัธยฐานหลังย้อนหลัง5ปีนะครับซึ่งทางกรมควบคุมโรคนั้นจึงได้ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ยังมีฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมขังนะครับทั้งนี้โรคฉี่หนูเองนั้นเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อนะฮะอย่างเช่นหนูสุนัขโคกระบือแล้วก็สุกรนะครับซึ่งเชื้ออาจจะเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลผิวหนังที่มีการแช่น้ำจนเปื่อยนะครับแล้วก็เยื่อบุตาจมูกและปากเมื่อสัมผัสกับน้ำดินและโคลนที่ปนเปื้อนเชื้อนะครับผู้ที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่มีการอับชื้นหรือชื้นแฉะเนี่ยหรือว่าจำเป็นจะต้องลงไปทำความสะอาดหลังจากน้ำท่วมเนี่ยจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐของทางกทม.เองเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีการดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดเพราะว่าท่านก็ลงไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งอาการที่ควรจะสังเกตนะครับก็ได้แก่มีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะฮะโดยเฉพาะน่องหรือว่าโคนขารวมถึงคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียและตาแดงนะครับหากมีอาการหลังจากลุยน้ำหรือว่าย่ำโคลนนะครับควรที่จะไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติในการเสี่ยงเพื่อที่จะให้เป็นการตรวจวินิจฉัยรักษาได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทางกรมควบคุมโรคนั้นก็ยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงในการเดินลุยน้ำย่ำโคลนแล้วก็แช่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานนะครับหากจำเป็นต้องสัมผัสน้ำหรือว่าที่ดินที่ชื้นแฉะนะครับก็ควรที่จะสวมรองเท้าหรือว่ารองเท้าบูทแล้วก็ถุงมือยางแล้วก็ล้างร่างกายด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดหลังจากที่เสร็จภารกิจเสร็จงานเองครับ
4: ครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับกับพี่น้องประชาชนจากกรมควบคุมโรคครับเตือนระวังไข้ฉี่หนูในห้วงเวลาที่ตอนนี้หลายๆคนอาจจะต้องมีการลุยน้ำนะครับแล้วก็ไปเดินในจุดต่างๆด้วยก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตอาการตัวเองสักนิดหนึ่งด้วยนะครับก็แจ้งเตือนมาจากกรมควบคุมโรคมาติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามกันอยู่ในจุดสำคัญครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดอนเมืองครับล่าสุดเนี่ยก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์มาสำหรับคนที่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเดินทางไปบริเวณจุดนั้นเนี่ยเพื่อความสะดวกในเรื่องของเส้นทางในการเดินทางเรื่องของทหารครับตอนนี้ก็ออกมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนโดยทางสำนักงานเขตดอนเมืองครับมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของเส้นทางเดินรถทหารสำหรับรับส่งพี่น้องประชาชนนะครับในจุดต่างๆทั้งในส่วนของจุดจอดทั้งในส่วนของเส้นทาง มีจุดไหนบ้างครับที่ต้องบอกว่าจะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่จุดจอดรถนะครับอยู่บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าคปอไม่ว่าจะเป็นที่ถนนพหลโยธินนะครับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับอนุสรณ์สถานสนามบินดอนเมืองด้วยแล้วก็มีบริเวณปั๊มปตท.ทางเข้ากองทัพอากาศจุดนี้ก็มีให้จอดอยู่นะครับแล้วก็มีให้ได้รับส่งผู้ที่เดือดร้อนกันแล้วก็มีบริเวณถนนพหลโยธิน
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทุกภาคส่วนต้องบูรณาการกันช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: นายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการช่วยเหลือประชาชน
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการอุดรอยรั่วของปัญหาสนับสนุนภารกิจระหว่างหน่วยงานให้การทำงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญและได้กำชับให้ทุกหน่วยงานรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากประชาชนด้วยความเข้าใจเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกำกับดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละภูมิภาคพร้อมกับขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนอาสาสมัครมูลนิธิและจิตอาสาที่ร่วมมือกันระดมสรรพกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดช่วงที่ผ่านมาชนันชิดาสังทองรายงาน
7: ถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
13: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคูและ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
7: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี
14: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
7: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
15: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
16: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสิชนอำเภอขนอมอำเภอปากพนังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 37.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 73% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนโปรยและกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300 บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทาง

0: อาจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
6: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: 10นาฬิกา12นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับกับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะเดี๋ยวดูข่าวก่อนนะทางสำนักงานกสทช.ครับขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังนะเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย +697 หรือว่า +698 นะครับซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์โรมมิ่งจากต่างประเทศนะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนไม่มีการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพถ้าหากจำเป็นต้องรับสายนะฮะควรรับฟังด้วยความมีสติแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือว่าพวก OTP ให้กับบุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นอกจากนี้ครับหน่วยงานของรัฐเขาไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย +697 แล้วก็+698ในการติดต่อประชาชนนะครับถ้าหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวอ้างว่าเป็นตำรวจเป็นสัมภาระเป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์เป็นหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมกับแจ้งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินเนี่ยอันนี้ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วก็ควรวางสายโทรศัพท์ทันทีนะสำนักงานกสทช.เขาขอความร่วมมือด้วยนะให้ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปยังสมาชิกในครอบครัวนะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้สูงอายุนะฮะเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับนอกเหนือจากนี้นะสำนักงานกสทช.เขายังได้รับรางวัล Prime Minister Award Thailand Cyber Security Excellence Award 2026ประเภทMost Contribution Award นะครับพร้อมกับประกาศสนียบัตรระดับเทียร์3นะโดยรางวัลดังกล่าวเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะฮะได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อยกย่องแล้วก็เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับดีเด่นของชาตินะครับนอกเหนือจากนี้นะเขายังบอกว่ารวมถึงเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแล้วก็มาตรฐานด้านความปลอดภัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยด้วยอันนี้ก็บอกทำต่อเนื่องเลยนะนอกจากนี้ทางสำนักงานกสทช.ก็ยังได้รับรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นระดับดีเด่นนะในกลุ่มหน่วยงานระดับกรมหรือว่าหน่วยงานเทียบเท่ารวมทั้งจังหวัดกรุงเทพมหานครรัฐวิสาหกิจองค์กรองค์การมหาชนนะประจำปีงบประมาณ2569นะจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการใน เรื่องของรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆเนี่ย

นะได้ตามมาตรฐานที่กำหนดนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบนะของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมนะอันนี้ก็เป็นข่าวของกสทช.นะเอามาฝากกันก่อนนะจริงๆวันเนี้ยนะวันที่เท่าไหร่ล่ะวันพุธนะ30

จาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นมาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าสิ่งสำคัญเมื่อวานนี้ฮะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาอนุมัติงบกลางนะประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทนะให้เยียวยาเรื่องของน้ำท่วมนอกเหนือจากนี้โครงการที่เราพูดถึงอ่ะนะเมื่อวานนี้ยังคุยให้ฟังอยู่เลยนะชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเนี่ยนะวงเงิน 160,000 ล้านเนี่ยนะเขาก็มีการอนุมัติโครงการดังกล่าวนะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในอนาคตส่วนการบริหารจัดการน้ำท่วมที่ประชุมครม.ก็ให้หน้าที่ความรับผิดชอบรองนายกแต่ละคนต้องไปดูนะฮะต้องไปช่วยกำกับไปช่วยดูแลนะอย่างภาคกลางเนี่ยท่านรองเอกนิติตันประภาสกับทางรัฐมนตรีพลาดอนนะอันนี้จะเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำภาคกลางนะภาคเหนือนี่ท่านรองนายกยศสนั่นนะแล้วก็คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะส่วนภาคตะวันออกนี่คุณสุชาติชมกลิ่นคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณพลพีสุวรรณชวีนะภาคใต้เนี่ยรองนายกพิพัฒน์นะแล้วก็คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะส่วนกรุงเทพมหานครนะที่ประชุมครม.เขาบอกว่าให้ทางพลตำรวจโทอดุลนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช่ไหมเป็นคนดูแลนะเรื่องของกรุงเทพมหานครนะจริงๆนอกเหนือจากนี้เนี่ยเขามีการเร่งรัดด้วยนะคือถ้าเราดูการบริหารจัดการน้ำเนี่ยในช่วงตั้งแต่ปี2554ที่เกิดปัญหามาเรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงเนี่ยคือคลองระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกและคลองระบายน้ำทางฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่แถวบางไทรบางบานเนี่ยอันเนี้ยเขาก็ทำเป็นฟลัดเวย์จำได้ใช่ไหมผมว่าไม่ประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาน่าจะยังจำกันได้15ปีแล้วนะแป๊บๆเหมือนกันเนาะนี่2569นะน้ำท่วมหลักๆนี่2554นะทำฟลัดเวย์บางบานบางไทรเนี่ยนะก็อนุมัติไปแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการนะมันมีปัญหาเรื่องของการคืนพื้นที่มีการต่อระยะเวลาเห็นเมื่อวานนี้ล่าสุดกรมบอกไม่ให้ต่อแล้วไม่ให้ขยายแล้วนะบอกปี71ต้องเสร็จนะสำหรับบางบานบางไทรอันนี้ก็จะช่วยได้นะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องดูฝั่งตะวันตกต่อไม่ว่าจะเป็นชัยนาทป่าสักหรือว่า เร่งระบายน้ำเจ้าพระยาตะวันออกเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่ามันสายเดียวกันไหมนะแต่คิดว่าน่าจะคนละสายนะแต่ว่าถ้าเป็นสายเดียวกันก็คงจะเชื่อมทางฝั่งตะวันออกให้มีการระบายน้ำลงอ่าวไทยได้เร็วยิ่งขึ้นนะแต่ว่าปัญหาของกรุงเทพมหานครอย่างที่เคยบอกอ่ะนะมันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะอันนี้มันเป็นเรื่องของพื้นที่ต่ำนะคลองเยอะนะแล้วก็เวลาที่จะระบายน้ำเนี่ยนอกจากอุโมงค์แล้วมันจะต้องสูบน้ำเป็นทอดๆผ่านคลองแล้วสุดท้ายไปลงที่อ่าวไทยเนี่ยอันนั้นมันก็อีกปัญหาหนึ่งนะฮะอันนี้ก็สรุปภาพรวมให้เห็นหน่อยนะอีกเรื่องเนี่ยจริงๆเรื่องของการบินไทยปัญหาเยอะมากตั้งแต่กลับมาได้เนี่ยนะตอนแรกผมก็นึกว่าโอ้ดีแล้วนะกลับมาได้นะจากแผนฟื้นฟูใช่ไหมแล้วก็ออกมาทำธุรกิจตามปกตินะอ้าวที่ไหนได้นะพอน้ำท่วมครั้งเนี้ยนะโอ้ปัญหาเยอะจริงๆนะกระเป๋าดีเลย์นะแล้วก็เครื่องดีเลย์เครื่องแคนเซิลล่าสุดนี่คาร์โก้อีกนะขนส่งสินค้าเนี่ยของการบินไทยเนี่ยนะไม่สามารถที่จะรับส่งออกนำเข้าอะไรได้เลยนะเป็นระยะเวลา3วัน7วันเนี่ยนะเนี่ยปัญหาเยอะจริงๆนะสำหรับการบินไทยนะครับส่วนทางธนาคารออมสินครับเขาดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอุทกภัยเนี่ยอย่างเร่งด่วนแล้วก็เป็นรูปธรรมนะฮะประกาศพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนโดยธนาคารเนี่ยจะทยอยแจ้งสิทธิ์ผ่านทาง SMS นะครับหรือว่าจดหมายโดยตรงหากไม่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการสามารถติดต่อแจ้งได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ JSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115เพื่อขอชำระตามปกตินะนอกจากนี้ครับยังมีมาตรการสินเชื่อนะปลอดจ่ายต้นและก็ดอกเบี้ย 0% 3เดือนได้แก่สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายนะสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยนะสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายนะครับธนาคารออมสินเขาขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนนะปลอดภัยแล้วก็ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
ศึกษารายละเอียดมาตรการและก็เงื่อนไขต่างๆเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะ www.gsb.or.th นะหรือที่ GSB Contact Center 1115นะครับนอกเหนือจากนี้นะเขายัง

0: เชิญชวนนะฮะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบได้ทั้งออมนะแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ครับทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่นะผ่านแอปพลิเคชันไมโมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มนะไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทนะครับแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะออมง่ายจ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center นะฮะ1115นะฮะ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะวันนี้คำถามง่ายๆฮะถามว่าอะไรเอ่ยถามว่าธนาคารออมสินครับที่เขานำเสนอสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี่มีหลายอันเลยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ฉุกเฉินนะอันนี้ต้องเป็นฉุกเฉินประสบภัยพิบัตินะวงเงินกู้สูงสุด 20,000 บาท 20,000 บาทไปตอบคำถามกันนะใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้มอบเป็นหมวกกันแดดจำนวน1รางวัล นะฮะผู้โชคดีเมื่อวานนี้คุณไพรัตน์จากกรุงเทพมหานครนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกของรายการนะ เดี๋ยวคุยกับทางผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาพของทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะฮะดร.พิสิทธิ์พัวพันธ์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมโอ้เห็นทางกระทรวงการคลังบอกข่าวดีใช่ไหมครับช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ทางเฟดเรตติ้งเขามีการปรับเอาลุกของประเทศไทยอันนี้มันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงครับท่านผอ.ครับ
1: ครับที่จริงก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าทาง Fitch Ratingเนี่ยเขาก็จะมีรอบที่มาประเมินอันดับเครดิตเรตติ้งของประเทศไทยเนี่ยทุกปีนะครับรอบนี้เนี่ยถ้าเราจำกันได้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขามีการปรับลดมุมมองไปนะครับจาก stable เป็น negative แต่ก็ยังคงเรตติ้ง triple B บวก
0: ครับ
1: แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยพอหลังจากเกิดเรื่องของปัญหาการเมืองต่างๆที่ในปีที่แล้วก็โดนปรับลดจาก stable เป็น negative รอบนี้เนี่ยนะครับที่เขามาพบที่กระทรวงการคลังนะครับโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักนะแต่ก็เป็นการประชุมในระดับคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์แบงก์ชาตินะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับสำนักงาน BOIนะครับก็ในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าผลการประชุมออกมาได้ดีนะครับฟิชล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีการปรับเอาลุกนะครับจากเดิมที่เป็นเนกาทีฟเนี่ยมาเป็นสเตเบิลนะครับก็ถือว่าแล้วก็ยังคงเรตติ้งของรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่ triple B บวก
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่สะท้อนความเชื่อมั่นของบริษัท Fitch Ratings นะครับที่จริงถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก่อนหน้านี้ Moody ก็เพิ่งปรับเรานะครับจาก
0: Negative
1: Outlook เป็น
0: Stable
1: เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้3บริษัทจากอันดับ Credit Rating เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Moody Fitch S&P เนี่ยก็ให้ประเทศไทยเป็น Stable Outlook ทั้ง3หน่วยงานเดี๋ยวรอ S&P เนี่ยเพิ่งพบกับกระทรวงการคลังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวน่าจะประกาศผลการพิจารณาเลยนะครับก็ต้องรอติดตามแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าทุกหน่วยงานก็ให้เรามีเสถียรภาพครับ
0: ครับเวลาที่เขาดูฮะท่านผอ.พิสิทธิ์เขาดูเนี่ยเขาดูยังไงทั้ง Fitch Ratings ทั้ง Moody Investor Service แล้วก็ทางอะไร S&P เนี่ยนะเขาดูยังไงฮะ Standard & Poor's เนี่ยเขาดูเรื่องไหนหนี้สาธารณะเหรอเขาดูเรื่องของการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเหรอเขาดูฐานะการคลังเหรอเขาดูอะไรบ้างครับ
1: ครับถ้าถามผมเนี่ยผมอยากจะแบ่งออกมาเป็น3ประเด็นหลักๆนะครับที่เขาดูให้ความสำคัญตอนนี
0: ้
1: นะครับเวลาที่เขามาพบที่กระทรวงการคลังอันที่1ก็คือเสถียรภาพการเมืองนะครับซึ่งจะต้องเรียนว่าสภาพการเมืองสภาพรัฐบาลของไทยเนี่ยก็ถือว่ามั่นคงขึ้นนะครับหลังจากที่มีรัฐบาลเข้ามาหลังการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีนโยบายต่างๆที่สามารถเพื่อต่อการมีสถานะ ของรัฐบาลเนี่ยที่จะเอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจต่างๆในระยะต่างๆมากขึ้น

0: นะครับประเด็นที่สองที่ทางบริษัทเรตติ้งเขาดูเนี่ยนะครับสถาบันการเรตติ้งดูจะดูเรื่องของเศรษฐกิจการขยายตัวทางเศรษฐกิจถ้าเราจะเห็นเข้าใจความสำคัญของเรื่องของเศรษฐกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับทางฟิชก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี69เนี่ยจะเติบโตได้ที่ร้อยละ 2.3 นะครับก็เป็นการเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้วปี68นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สะท้อนนะครับความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจก็ยังขยายตัวแล้วก็อ้างถึงนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยนะครับที่ช่วยดูแลสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับเรื่องของถ้าย้อนกลับไปเรื่องของตอนที่เกิดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยนะครับเกิดวิกฤตราคาน้ำมันเนี่ยนะครับนโยบายภาครัฐก็เข้าไปช่วยเหลือดูแลประคับประคองเยียวยาเศรษฐกิจแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งเรื่องของการลงทุนที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมดิจิตอลนะครับผ่าน BOI เนี่ยนะครับที่ขยายตัวสูงนะครับอันนี้ก็จะช่วยผลักดันการลงทุนภายในประเทศให้เติบโตได
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่2ที่ทางฟิชเขามองปัจจัยที่3เนี่ยนะครับเรื่องของระดับภาวะการคลังนะครับที่ยังมีความมั่นคงนะครับถ้าดูเนี่ยสัดส่วนนี่รัฐบาลนะครับถ้าไม่รวมรัฐวิสาหกิจนี่รัฐบาลตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับ 59.3% นะครับก็ยังถือว่าต่ำนะครับแล้วก็คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 63% ภายในปี71นะครับอันนี้คือเราหักตัวรัฐวิสาหกิจออก
1: อันนี้คือนี่รัฐบาล
0: ถ้าเรารวม
1: ครับ
0: ใช่เฉพาะนี่ของรัฐบาลใช่ครับถ้าเรารวมรัฐวิสาหกิจที่เราเรียกว่านี่สาธารณะเนี่ยก็อยู่ที่ไม่เกิน 70% ของ GDP นะครับก็ถือว่าเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่มีระดับนี้รัฐบาลก็ยังมีฐานะที่มั่นคงแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ระดับดอกเบี้ยก็ต่ำ
1: ครับ
0: ถ้าพวกเราไปดูเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยดอกเบี้ย10ปีเนี่ยพันธบัตร10ปีเนี่ยดอกเบี้ย 2% กว่าเองครับก็ถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับก็สะท้อนถึงนักลงทุนก็ยังเชื่อมั่นในฐานะการคลังของรัฐบาล
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยให้Fitch Ratingเนี่ยประเมินว่าประเทศไทยมีเสถียรภาพครับ
1: ครับเอ๊ะผอ.ครับผมรบกวนนิดนึงระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลนะทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะเขาจะมีการแถลงข่าวหรือเปล่าถ้าสมมติมีการแถลงข่าวเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องตัดให้ไปฟังนะท่านผอ.แต่ว่าผมระหว่างนี้ผมคุยกับผอ.ไปก่อนนะถ้ายังไม่ได้มีการตัดสดเข้าไปนะครับผอ.ครับ
0: คร
1: ับ คร
0: ับ
1: อ่ะ
0: คร
1: ับผมถามพอพิสิทธิ์เพิ่มเติมว่าพอไอ้นอกเหนือจากไอ้3อย่างเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้คือสิ่งที่เรากังวลนะคือเราเข้าใจแหละว่าฟิตเข้ามาดูนะมันอาจจะมาช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมแต่ว่าช่วง เดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพูดถึงว่าดุลการค้าใช่ไหมเรื่องของน้ำมันที่ราคาสูงขึ้นเนี่ยนะโอ้โหมันเยอะนะถูกไหมฮะแล้วมันก็ส่งผลให้ขาดดุลการค้าพอสมควรดุลบัญชีเดินสะพัดก็ไม่ดีเนี่ยนะอันนี้มันจะเป็นความสั่นไหวไหมสำหรับS&Pที่เตรียมที่จะประกาศหรือว่าการที่จะมีการปรับอันดับความน่าเชื่อถืออะไรต่อไปยังไงไหมฮะ
0: คือต้องเรียนอยู่ว่าไอ้ดุลบัญชีเดินสะพัดดุลการค้าที่ขาดดุลเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ทุกหน่วยงานก็มองว่าเป็นปัจจัยชั่วคราวนะครับจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็ทำให้ดุลการค้าอาจจะขาดดุลนะครับแต่ทั้งปีเนี่ยอย่างกระทรวงการคลังเองก็มองทั้งปี69เนี่ยพอหลังจากราคาน้ำมันเริ่มดีขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์สงครามคลี่คลายราคาน้ำมันเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดเราก็น่าจะไม่ได้ขาดดุลมากนะครับอย่างปีนี้เขาบอกก็อาจจะขาดดุลเล็กน้อยนะครับที่บอกไว้แต่ปีหน้าเนี่ยแม้กระทั่งตัวฟิชเองเนี่ยปี70เนี่ยก็ยังมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดจะกลับมาเกินดุลที่ 1.5% ของ GDP ในปี70นะครับแล้วก็ทางฟิชเนี่ยก็มองการขาดดุลดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยเป็นปัจจัยชั่วคราวในปีนี้ที่คาดว่าจะขาดดุล 0.5% ของ GDP นะครับจากภาวะราคาน้ำมันสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยแต่ผมอยากจะมองอย่างนี้ว่าถ้าเราดูเนี่ยโอเคดุลบัญชีเดินสะพัดอาจจะขาดดุลเล็กน้อยในปีนี
1: ้
0: แต่ฐานะการเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเรามันสูงมากนะครับ200น่าจะประมาณ280 290,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเกินนี่เทียบกับนี่ต่างประเทศระยะสั้นเนี่ยเกิน2-3 เท่านะครับอันเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ฐานะการเงินของประเทศเรามีความมั่นคงนะครับดุลชินสภาพที่มีการขาดดุลในช่วงครึ่งปีแรกก็น่าจะขาดดุลเล็กน้อยในปีนี้แล้วก็เกิดกลับไปขาดดุลในปีหน้าครับแล้วฐานะการเงินระหว่างประเทศของประเทศไทยก็มีความมั่นคงอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นแล้วก็สถาบันจัดอันดับเครดิตเรตติ้งมีความเชื่อมั่นในการจัดเรตติ้งประเทศไทย
1: ครับไอ้เรตติ้งของประเทศเนี่ยที่ได้เป็นที่เป็น B+ แล้วก็ไอ้เอาลุกเป็นสเตเบิลเนี่ยนะฮะอันเนี้ยคือคนผู้ฟังถ้าแบบโอ้ถ้าฟังทั่วไปเขาก็คงแบบโอ้มันเป็นภาษาราชการเนาะเป็นภาษาทางการเงินเนาะเขาก็คงถามว่าเอาแล้วมันเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรคือมันจะทำให้ยังไงฮะเวลาที่บริษัทต่างๆเขาจะไปกู้มันจะได้กู้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าประเทศมั่นคงมีความสามารถในการชำระหนี้หรือยังไงครับท่านผอ.
0: ใช่ครับคือเวลาอันนี้เรตติ้งก็เป็นตัวสะท้อนเวลาบริษัทในไทยจะไปกู้เงินต่างประเทศหรือเวลาที่รัฐบาลจะไปกู้เงินต่างประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เชื่อมั่นเวลาอย่างถ้ายกตัวอย่างอย่างกลต.ในต่างประเทศเนี่ยน
1: ัก
0: ลงทุนสหรัฐนักลงทุนสถาบันเนี่ยเวลาที่เขาจะมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือไปซื้อหุ้นกู้ของภาคเอกชนที่ไปออกในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องดูเรตติ้งประเทศนั้นนะครับเป็นองค์ประกอบในการลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าเรตติ้งของประเทศไทยเนี่ย Triple B+ เนี่ยอยู่ในฐานของที่เป็น Investment Grade มันก็จะเป็นตัวที่สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยมาลงทุนในหุ้นกู้ในพันธบัตรรัฐบาลในหุ้นกู้ของประเทศไทยครับ
1: ม
0: ันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการระดมทุนแล้วก็นำเงินเหล่านั้นเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยได้ในต้นทุนที่เหมาะสมต้นทุนที่ถูกแข่งขันได้ครับ
1: ไอ้การปรับเอาลุกเนี่ยไอ้แต่ละขั้นเนี่ยมันยากไหม
0: ก็ถือว่ามันก็เป็นสัญญาณนะครับที่ดีเราก็พยายามที่จะถ้าอยากในอนาคตเนี่ยถ้าเราอยากจะได้อัปเกรดเรตติ้งซึ่งสเต็ปต่อไปเนี่ยของเรตติ้งของไทยก็ต้องเป็น A+ นะครับเราเป็นทริปเปิลบีบวกเวลานี
1: ้
0: การสเต็ปในการที่จะไปสู่ A+ เนี่ยมันก็คงจะต้องให้เขาดูทิศทางเศรษฐกิจว่ามั่นคงนะครับอาจจะมีการอนาคตถ้ามีโอกาสเนี่ยสามารถที่จะยกระดับเป็น positive outlook นะครับก็อาจจะนำไปสู่การปรับrating เราเป็น A+ ได้ในอนาคตครับ
1: มันต้องคือพูดง่ายๆคือ outlook มันต้องเป็นบวกก่อนใช่ไหมจากคงที่นี่ก็คือต้องเป็นบวกพอบวกเสร็จปุ๊บค่อยเป็น A+ ใช่ไหม
0: ครับหรือว่าแต่ว่าถ้ามีปัจจัยที่มันเป็นบวกชัดเจนเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะปรับrating เป็น A+ ได้ในอนาคตซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าภาครัฐก็พยายามผลักดันว่าถ้านโยบายเศรษฐกิจสามารถทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคตนะครับเศรษฐภาพการเมืองเศรษฐภาพการเงินการความมั่นคงเนี่ยปัจจัยเหล่านี้ก็จะช่วยสนับสนุนให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นแล้วก็เรตติ้งของประเทศปรับตัวดีขึ้นไปอีกครับ
1: พอสุดท้ายครับเรื่องของการปรับอันดับความน่าเชื่อถือเอาลุกขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสะท้อนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของไทยยังไงเพราะว่าบางคนเขาก็บอกโอ้โหมันจะดีได้ยังไงเห็นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจยังต่ำกว่ามาตรฐานของประเทศที่มันจะต้องโตประมาณสัก 2.7-3% เนี่ยนะ GDP มันโตแค่ 2.3-2.4% เองเนี่ย
0: ครับคือคันเนี้ยมันก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับว่าผมเวลาที่เราเจอกับเรตติ้งเนี่ยเราก็พยายามชี้แจงเหมือนกันว่าการที่เศรษฐกิจเติบโตเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแต่ว่าถ้าจะมองว่าปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจเรตติ้งเนี่ยวัตถุประสงค์ของเรตติ้งเนี่ยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนที่มาซื้อพันธบัตรซื้อหุ้นกู้เนี่ยเขามั่นใจได้ว่าเขาจะได้รับเงินคืนเนี่ยถ้ามองในประเด็นเนี้ยบางทีเนี่ยการที่เศรษฐกิจเติบโตร้อนแรงเกินไปมันก็นำไปสู่วิกฤตบับเบิ้ลฟองสบู่ได้เหมือนกันบางทีปัจจัยต่างๆเหล่านี้ผมว่าเรตติ้งเขาก็ต้องดูเป็นองค์ประกอบในองค์รวมว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆประเทศไทยประเทศต่างๆเนี่ยมีความมั่นคงที่ฐานะการเงินการคลังมีความมั่นคงที่นักลงทุนมาลงทุนในประเทศแล้วสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ตามที่ตกลงไว้หรือเปล่าจ่ายดอกเบี้ยจ่ายสามารถที่จะได้รับเงินคืนจากหุ้นกู้เนี่ยได้ตามที่ตกลงกันไว้หรือเปล่าอันเนี้ยมันเป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่า การที่เศรษฐกิจจะเติบโต

0: ป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามองเนี่ยเศรษฐกิจถ้ามันสามารถที่จะรักษาการเติบโตได้นะครับอาจจะไม่ต้องโตถ้าโต4-5-6-7-8%แล้วมันเกิดฟองสบู่ผมว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นปัจจัยที่น่ากังวลน่าเป็นห่วงด้วยสามปี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเติบโตมั่นคงแล้วเป็นฐานการเติบโตที่ยั่งยืนเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสูตรสำคัญที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นครับ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผอ.มากนะครับที่มาช่วยอัปเดตนะครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคของทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะผอ.ดร.พิสิทธิ์บัวพันธ์นะก็คุยกับเรานะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วก็หลังจากนั้นจะไปติดตามศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในการแถลงข่าวครับ
2: เริ่มต้นจากสภาพอากาศนะครับในวันนี้ฝนทั่วประเทศได้มีลดลงแล้วนะครับยกเว้นภาคใต้ตอนล่างที่ยังมีฝนตกอยู่ซึ่งสถานการณ์น้ำก็อยู่ในช่วงที่บริหารจัดการได้ยังไม่มีปัญหาเรื่องของอุทกภัยอะไรนะครับเรื่องของปริมาณน้ำฝนจะทิ้งช่วงไปแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งในวันที่4-5-6นะครับตุลาคมที่จะมีฝนทางด้านภาคเหนือภาคอีสานซึ่งเป็นฝนที่เราเรียกว่าฝนเปลี่ยนฤดูนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางได้จนถึงกรุงเทพมหานครแต่ว่าปริมาณน้ำฝนหรือฝนที่ตกเนี่ยไม่ได้เป็นฝนที่ตกแช่อะไรนะครับพื้นที่น้ำท่วมในปัจจุบันนี้เมื่อดูจากดาวเทียมของจิสดาแล้วนะครับมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นที่มีน้ำท่วมอยู่ 1.71 ล้านไร่ครับทั่วประเทศโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกครับผมในพื้นที่น้ำท่วมต่างๆเราก็ได้มีการระดมสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือนะครับมีทั้งอยู่ในจังหวัดทั้งปภ.แล้วก็มูลนิธิองค์กรต่างๆก็ให้การช่วยเหลือเต็มที่ครับส่วนของกรุงเทพมหานครครับการอัปเดตในวันนี้คือคลองส่งน้ำต่างๆมีระดับลดลงเป็นอย่างมากนะครับโดยส่วนใหญ่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ในฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่แล้วก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเพิ่มการสูบน้ำโดยการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำที่เราเรียกว่าเครื่องท่อซิ่งหรือว่าเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้าไปสูบน้ำเพิ่มขึ้นสิ่งที่เห็นคือในวันนี้นะครับที่แฟลตคลองจันทน์เนี่ยมีน้ำลดลงอยู่30 เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีการเริ่มเปิดทำงานของประชาชนแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการประกาศให้หยุดงานเมื่อวานจนถึงเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ในการที่ประชุมที่ปภ.นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับว่าขอให้มีการประกาศให้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้มีการ work from home ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้ทางกรุงเทพมหานครได้ระบายน้ำออกจากถนนให้เต็มที่และมีการเน้นย้ำนะครับเรื่องของการช่วยเหลือขนส่งผู้คนที่จะมาปฏิบัติงานนะครับให้อาจจะมีการเพิ่มเที่ยวของรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็รวมถึงการขนส่งในผู้ที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับให้จัดรถให้ออกมารับได้มากขึ้นแล้วก็ให้ไปรับได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะเกรงว่าไม่ทันเวลาทำงานนะครับอันนี้ก็ได้มีการพูดคุยและประสานงานกันนะครับถัดจากกรุงเทพมหานครเราไปดูทางฝั่งตะวันตกกันนะครับที่เมื่อวานเรามีปัญหาเรื่องของน้ำไปที่กาญจนบุรีนะครับทางฝั่งกาญจนบุรีนะครับในวันนี้เขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนวชิรลงกรณ์ครับหลังจากที่เราหยุดการปล่อยน้ำมา3วันในวันนี้เนี่ยก็จะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็เป็นการระบายน้ำตามปกติเพื่อให้ไม่มีน้ำ อยู่หลังเขื่อนเยอะเกินไปนะครับจะเริ่มระบายน้ำตั้งแต่วันที่30กันยาถึงวันที่4ตุลาคมครับน้ำที่ออกมาจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิรลงกรณ์ก็จะผ่านตัวกาญจนบุรีนะครับลงมาสู่เขื่อนแม่กลองปัจจุบันนี้เขื่อนแม่กลองก็มีการบริหารจัดการและมีการระบายน้ำเพื่อรองรับไม่ให้ก้อนที่ปล่อยจากเขื่อน2เขื่อนนั้นที่จะลงมาซึ่งใช้เวลาประมาณ3วันเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมากดดันทีเดียวตอนนี้ก็มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนแม่กลองแล้วบางส่วนนะครับจากชี้แจงเตือนเมื่อวานนะครับในจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเนี่ยในวันนี้จะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับจาก 1,600 ปัจจุบันนี้อยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลที่ได้ก็คือว่าปริมาณน้ำในบริเวณดังกล่าวริมตลิ่ง จจะมีการ

เพิ่มขึ้นอยู่ที่80เซนติเมตรนะครับท่านใดที่อยู่พื้นที่ริมน้ำนะครับแม่กลองก็อาจจะต้องพิจารณาว่าถ้ายังอยู่ที่บ้านเรือนก็ขอให้พิจารณาลองดูว่าถ้าน้ำจากตลิ่งเดิมขึ้นไปอีก80เซนติเมตรระดับที่ท่านเตรียมไว้เนี่ยจะต้องเพิ่มเติมขึ้นหรือไม่หรือถ้ายังไม่ได้อพยพหรืออยากจะออกไปอยู่ที่ศูนย์อพยพพักพิงก่อนทางก็ประสานกับทางจังหวัดได้ครับในส่วนของจังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามก็ได้มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลแล้วเช่นเดียวกันครับในส่วนของภาคตะวันออกครับพื้นที่ที่มีปัญหานะครับในวันนี้คือปราจีนบุรีนะครับจากที่ได้มีการแจ้งเตือนไว้แล้วมีการเตรียมอพยพแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้คนรวมถึงยกสิ่งของไว้ให้พ้นหนีน้ำแล้วเนี่ยวันนี้นะครับปริมาณน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจะเป็นระดับที่สูงสุดแล้วครับน้ำจากปราจีนบุรีก็จะไปรวมกับแม่น้ำนครนายกซึ่งวันนี้นะครับในฝั่งนครนายกเนี่ยจากเขื่อนขุนด่านนะครับปริมาณน้ำจากเขื่อนขุนด่านลดลงแล้วนะครับการปล่อยน้ำจากเขื่อนขุนด่านที่เคยล้นลงมาก็ไม่ล้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อมารวมกันเป็นที่แม่น้ำบางปะกงแล้วครับหลังถัดจากนี้นะครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือจังหวัดฉะเชิงเทราครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้อีกวันหรือ2วันผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราควรจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามประกาศของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดนะครับสุดท้ายครับคือเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับในฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการรายงานว่ากลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลแล้ว 52,000 รายนะครับมีโรงพยาบาลที่รับผลกระทบคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศโรงพยาบาลแกลงและโรงพยาบาลบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับซึ่งทั้ง3โรงพยาบาลนี้นะครับยังให้บริการอยู่ไม่ได้ปิดบริการแต่จะมีการบริการบางส่วนถ้าผู้ป่วยมีความเจ็บป่วยฉุกเฉินก็ยังสามารถเข้าไปรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศซึ่งมีสถานการณ์ที่น้ำเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับที่เป็นผู้ป่วยสีแดงคือผู้ป่วยที่มีภาวะเป็นป่วยหนักเนี่ยในวันนี้จะย้ายออกจากโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลข้างเคียงนะครับ เป็น17รายสุดท้ายนะครับปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิตรวมจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอยู่ที่40รายครับในวันนี้นี่เองนะครับมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็จะมีการประชุมทุกวันเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ข้อมูลแล้วก็ประสานงานกันให้เกิดเป็นการร่วมมือแล้วก็การทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการนะครับว่าให้มีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยอย่างแล้วก็ติดตามน้ำอย่างใกล้ชิดเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะครับแล้วก็ให้ทางปภ.เตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะครับบูรณาการเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมนะครับแล้วก็มีการระดมเร่งสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่นะครับและที่มีการเน้นย้ำคือระดมรถสุขเคลื่อนที่ห้องสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในแต่ละจังหวัดไม่ใช่ทุกพื้นที่ทั้งจังหวัดจะมีปัญหา เกิดน้ำท่วมเพราะฉะนั้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น้ำไม่ท่วมก็ได้มีข้อสั่งการว่าให้รวบรวมรถสุขาเคลื่อนที่ไปให้บริการในพื้นที่น้ำท่วมครับในการช่วยเหลือเยียวยานะครับก็ให้เน้นย้ำว่ามีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลสวัสดิภาพจัดศูนย์พักพิงให้ประชาชนได้ไปอยู่และการดูแลศูนย์พักพิงนั้นต้องให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและเน้นย้ำครับว่าเรื่องของอาหารครับเรื่องของอาหารที่ประชาชนจะต้องได้รับในแต่ละวันเน้นย้ำว่าถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดต้องตรวจสอบถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่เอาเครื่องดื่มหรือว่าของกินมาบริจาคหรือมาให้เนี่ยถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดกินได้ก็ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือก็กินได้นะครับขอให้เน้นย้ำเรื่องคุณภาพนะครับแล้วก็ให้มีการรายงานสถานการณ์ทุกวันนะครับจากทุกจังหวัดนะครับส่งมาถึงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะก็ให้เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกันและเป็นข้อมูลที่รับการเช็คแล้วตรวจสอบแล้วว่าเป็นข้อมูลจริงนะครับแล้วก็ให้ประสานข้อมูลนะครับส่งมาที่โฆษกรัฐบาลเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องครับ
ในส่วนของไฟฟ้าครับก็มีการเน้นย้ำว่าในพื้นที่ที่มีไฟดับนะครับก็ให้การไฟฟ้าไปดูแลและการให้ไฟเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็ให้มีการระวังอีกอย่างนึงคือต้องระวังเรื่องของการมีกระแสไฟฟ้าช็อตนะครับตรงนี้นี่เองก็เป็นการเน้นย้ำนะครับส่วนเรื่องของประปานะครับในพื้นที่ที่มีการหยุดการจ่ายน้ำประปาก็ให้การประปาเข้าไปให้บริการนะครับนำน้ำดื่มไปให้ประชาชนถึงพื้นที่ครับรวมถึงข้อสั่งการก็คือมีการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยโดยการเริ่มสำรวจนะครับผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ให้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับนี่คือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้แล้วก็ศูนย์กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็จะมีการประชุมทุกวันในช่วงเช้าแล้วก็ได้ข้อสรุปข้อสั่งการแล้วก็รวบรวมสถานการณ์นะครับแล้วก็มาเผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชนในทุกวันเช่นเดียวกันครับในส่วนของข้อมูลที่ประชาชนมีความสนใจนะครับก็คือว่าหลังจากที่ภัยพิบัติเสร็จสิ้นไปแล้วน้ำท่วมหมดลงไปแล้วเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรขอเน้นย้ำอีกครั้งครับว่าในปัจจุบันนี้การช่วยเหลือเยียวยาจะเป็นไปตามระบบการช่วยเหลือเยียวยารูปแบบที่ใช้งบกลางและงบทดลองราชการที่เป็นระบบที่ทำอยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของประกันภัยพิบัติครับเนื่องจากว่าการทำสัญญาและการสำรวจเนี่ยจะแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือระบบของการช่วยเหลือในรอบนี้นะครับว่าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในปัจจุบันนี้จะใช้ระบบของงบกลางงบภัยพิบัติแล้วก็งบของท้องถิ่นนะครับยังไม่สามารถใช้ประกันภัยพิบัติที่จะเริ่มใน1ตุลาคมได้ครับซึ่งนี่ก็เองเป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลถึงได้ทำประกันภัยพิบัติเนื่องจากว่าที่ผ่านมาการเกิดภัยพิบัติการเกิดอุทกภัยแต่ละครั้งแต่ละรอบก็จะมีการต้องการเงินงบประมาณที่เป็นส่วนของงบกลางต้องมีการประสานงานงบประมาณของท้องถิ่นต้องมีการใช้เงินสำรองราชการของผู้ว่าราชการนะครับเนื่องจากว่าพอมีเงินที่ต้องใช้ในหลายก้อนหลายส่วนแล้วก็มีการที่ต้องสำรวจหลายอย่างนะครับการทำประกันภัยพิบัติให้ประชาชนเนี่ยก็จะได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะครับตรงนี้นี่เองก็จะเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมครับสำหรับการป้องกันปัญหาระยะยาวนะครับอย่างเช่นที่ทุกคนทราบกันว่ามีการ อนุมัติโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับตรงนี้จะทำให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนนะครับที่ต้องรองรับน้ำก่อนเข้าถึงกรุงเทพมหานครพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยประชาชนในพื้นที่จังหวัดอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีชัยนาทจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเป็นที่พื้นที่รองรับน้ำอีกต่อไปในอนาคตถ้าโครงการนี้เสร็จนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการและทำไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนทำให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ป้องกันปัญหาระยะยาวครับในการร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ฝากขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ครับในการสั่งการในการสั่งงานการปฏิบัติงานนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าไปดำเนินการแล้วก็มีการมอบหมายพื้นที่ดูแลอย่างเต็มที่ครับในส่วนของการดำเนินการของฝ่ายราชการประจำนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีส่วนราชการต่างๆที่ต้องเข้าไปในพื้นที่อยู่หลายหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับกรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีสทนชมีสสนมีหลายๆภาคส่วนที่เข้ามารวมถึงแต่ละจังหวัดด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานแล้วก็เน้นย้ำโดยตลอดว่าหากมีการสั่งการหรือมีข้อสั่งการหรือมีการดำเนินการที่สั่งการโดยระดับบริหารของกระทรวงใดและผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงนั้นๆเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือหรือดำเนินการแล้วดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปทางเดียวกันกับระดับผู้บริหาร
ทางนายกรัฐมนตรีจะสามารถใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีดำเนินการขอให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนั้นเข้ามาทำงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปตรงนี้ก็อยากจะเน้นย้ำครับว่าการดำเนินการต่อจากนี้ไปจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันการดำเนินการต่อจากนี้ไปจะไม่มีปัญหาเรื่องของการสั่งการการสั่งงานที่ติดขัดนะครับทุกอย่างจะดำเนินการไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลัง

0: ความสามารถเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมามีชีวิตได้อย่างปกติครับต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของการแถลงเกี่ยวกับรายละเอียดในกรุงเทพมหานครนะครับโดยรองโฆษกระดิดาครับผม
1: สวัสดีค่ะพี่ๆสื่อมวลชนและประชาชนที่ฟังการแถลงข่าวอยู่ทางบ้านด้วยนะคะสำหรับปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่นะคะนอกเหนือจากบริเวณเคหะคลองจันทน์ที่ท่านโฆษกได้กล่าวไปแล้วนะคะยังมีบริเวณพื้นที่ลาดกระบังค่ะซึ่งขณะนี้ทางกทม.เองนะคะได้มีการเร่งลดระดับน้ำบริเวณคลองโดยรอบค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เรือผลักดันน้ำรวมถึงเครื่องสูบน้ำนะคะไปลงที่คลองประเวศบุรีรมย์ค่ะโดยจะเร่งลดระดับน้ำให้เร็วที่สุดนะคะในสำหรับพื้นที่ลาดกระบังค่ะสำหรับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะยังมีพื้นที่บางส่วนที่มีน้ำท่วมสูงซึ่งอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะได้แก่บริเวณถนนสุวินทวงศ์จากแยกเมืองมีนถึงแยกพหทัยราชถนนลาดกระบังนะคะบริเวณโลตัสลาดกระบังถนนนวมินทร์บริเวณนวมินทร์8แยกบางกะปิส่วนบริเวณถนนลาดพร้าวแยกลาดพร้าว113นะคะแยกแฮปปี้แลนด์แล้วก็แยกบางกะปิถนนแฮปปี้แลนด์สาย1และถนนศรีบูรพาค่ะสำหรับชุมชนนะคะยังมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงนะคะอีก15เขตด้วยกันค่ะ748ชุมชนนะคะได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตมินบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงและเขตสะพานสูงรวมถึงสายไหมหนองจอกและหลักสี่ค่ะในส่วนของชุมชนเหล่านี้นะคะทางกทม.ค่ะได้ส่งรถรักษาพยาบาลเคลื่อนที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตค่ะให้กับชาวบ้านนะคะลงทุกชุมชนเลยค่ะในที่กล่าวไว้748ชุมชนนะคะแล้วก็เร่งนำกำลังในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้อยนะคะมาเป็นกำลังเสริมสนับสนุนในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบมากอยู่ด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ไม่ทราบว่ามีคำถามไหมคะ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
8: หายจัดจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: ช่วงสุดท้ายนะครับของวันนี้นะฮะเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะดูคำถามหน่อยดีไหม เหลือประมาณสัก 4-5 นาทีนะครับคำถามวันนี้ง่ายๆครับมอบเป็นหมวกกันแดดจำนวน1รางวัลนะถามว่าธนาคารออมสินครับเขานำเสนอสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่นะฮะอันนี้ไปตอบคำถามกันใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับส่วนทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับเขาได้มีการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกหนักตลอดจนเครื่องจักรและก็อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นนะต่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลางนะครับทั้งการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยนะการช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายประชาชนและยานพาหนะนะครับรวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานนะของหน่วยกู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะตอนนี้ช่วยกันได้ต้องช่วยนะครับในหลาย

0: ส่วนเลยนะครับส่วนทางออมสินครับเขาแจ้งมานะบอกว่าออมเงินทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยจะโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะครับเป็นบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่ 10,000 บาทนะฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะกรณีถอนก่อนครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569นะฮะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับส่วนก่อนจากกันนะจริงๆวันนี้มันมีประเด็นที่อาจจะต้องตามสักนิดหนึ่งใครที่ติดตามทองใช่ไหมทองเนี่ยลงวัน2วันนะวันนี้อาจจะขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะเมื่อเช้าเห็นแวบนะเนี่ยประกาศ3ครั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 9:53 นะทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 66,200 บาทนะครับขายออกที่ 66,400 บาทรูปพรรณขายออกที่ 67,200 บาทนะครับโกลด์สปอต 4,182 เหรียญนะโอ้ผมไปดูนะว่าต้นปี2569ที่ผ่านมาทองเนี่ยเคยไปแตะที่ 81,000 นะตอนนี้เหลือ 67,000 นะราคาทองต่อ1บาททองคำเนี่ยนะครับส่วนหุ้นนะหุ้นดูสักนิดดีไหมครับเป็นยังไงบ้างนะดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับตอนนี้ขึ้นไหวอยู่ที่ 1,569.87 จุดนะปรับตัวลดลงไป 24.43 จุดมูลค่าการซื้อขาย 44,053 ล้านบาทนะเกิดอะไรขึ้น K-Bank นี่ลงไป10บาทนะครับตอนนี้ขึ้นไหวอยู่ที่232บาทนะธนาคารกรุงไทยครับลงไป2บาทขึ้นไหวอยู่ที่41.25 สตางค์ Delta ลงไป3บาทขึ้นไหวอยู่ที่259บาทปตท.ครับลงไป50สตางค์ตอนนี้อยู่ที่41.50 สตางค์ที่เขียวมาหน่อยก็ KCE Electronics นะบวกมา25สตางค์ตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่75บาท50สตางค์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของหุ้นนะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะฮะสำหรับเรื่องของน้ำตอนนี้ผมได้ข่าวมาล่าสุดนะแจ้งหน่อยละกันนะครับว่าลุ่มน้ำเจ้าพยาครับที่เขื่อนเจ้าพยานะตอนนี้ระบายน้ำอยู่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะเขาจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยานะครับเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะตั้งแต่เที่ยงวันนี้เป็นต้นไปนะเพราะว่าคาดว่าข้างบนเนี่ยนะแถวนครสวรรค์เนี่ยที่สถานี C2 เนี่ยนะอีกวัน2วันเนี่ยน้ำจะแตะถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องระบายน้ำด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะก็ไม่ต้องตื่นตระหนกครับเราติดตามข้อมูลนะตรงไหนที่ต้องเฝ้าระวังก็เฝ้าระวังตรงไหนที่เราจะต้องเคลื่อนย้ายของนะแล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอะไรต่างๆนะฮะก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กในพื้นที่27จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กในพื้นที่27จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเช่นในพื้นที่แฟลตคลองจันลานโดมอเนกประสงค์เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน1และโซน4มีนบุรีลานโดมอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านบัวขาววัดหลัก4ลานกีฬาใต้ทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชุมชนซอยพักดีและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครหรือวัดธาตุทองเป็นต้นทั้งนี้สถานบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยโดยตรวจสอบได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำป่าซัดฝายบ้านเมือง2ท่อชำรุดเร่งส่งตรวจค่าโลหะหนักยืนยันผลตรวจน้ำเบื้องต้นอย่างปกติ
8: จากกรณีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝ่ายกั้นน้ำบริเวณเมืองสองท่อหรือเคมโก้ตำบลแฉลงอำเภอทองผาภูมิล่าสุดนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบฝายเก็บน้ำใสที่ตั้งอยู่นอกเขตเหมืองซึ่งถูกน้ำป่าซัดเสียหาย จากการตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นบริเวณหน้าฝายพบว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินรวม7จุดทั้งบริเวณต้นน้ำหน้าฝายที่ชำรุดลำห้วยชนีลำคลองงูฝายดักตะกอนโรงแต่งแร่เขตชุมชนและอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ทรงตรวจห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อเฝ้าระวังสารโลหะหนักโดยจะเร่งประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยเร็วที่สุดกมลวันช่วยชูสวท.กาญจนบุรีรายงาน
1: น้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้เกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้อ้างว่าเกิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังไว้ของเกาหลีเหนือพร้อมเน้นย้ำว่าข้ออ้างดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและเกาหลีใต้กำลังแต่งเรื่องเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการยั่วยุทางการเมืองและทางทหารต่อเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เปิดเผยการสอบสวนเบื้องต้นของเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากวัตถุระเบิดของเกาหลีเหนือที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งพร้อมให้คำมั่นว่าเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเชียงใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์วัตถุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอขนอมอำเภอปากพนังอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นการเคลื่อนตัวคงที่การทิวราดิฉิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนเมืองพัทยากำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายผลักดันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโกยูเนสโก Creative City of Film ภายในปีพุทธศักราช2570ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองการขับเคลื่อนดังกล่าวมุ่งใช้ภาพยนตร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวพัฒนาทักษะบุคลากรและส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในเวทีระดับสากลโดยศักยภาพด้านสถานที่ถ่ายทำที่มีความหลากหลายเมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมพัทยาฟิล์มทริปเชิญผู้จัดการกองถ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ถ่ายทำและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้าสำรวจพื้นที่จริงเพื่อสร้างโอกาสในการดึงดูดกองถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนและผลิตผลงานในพื้นที่นอกจากนี้เมืองพัทยายังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนการสร้างกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชนในมิติของศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยาในการยกระดับจากเมืองท่องเที่ยวชายทะเลสู่การเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและนวัตกรรมเข้าด้วยกันพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตจากเมืองท่องเที่ยวที่เป็นรู้จักของคนทั่วโลกสู่เมืองที่ใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้พัทยากำลังเขียนบทใหม่ของเมืองเพื่อก้าวสู่เวทีสร้างสรรค์ระดับโลกในฐานะพัทยาเมืองแห่งภาพยนตร
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

สวัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัทค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องโน้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้อีกหลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเล็กไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะทักทายคุณด้วยความสุขสำหรับวันนี้ไม่อยากจะบอกเลยแต่บอกหน่อยเถอะน้ำแถวบ้านดิฉันน่ะลงแล้วบ้านคุณตาลงเรียบร้อยเช้ามายืนดูด้วยความสุขแล้วแดดก็ออกโอ้โหมีความสุขมากสองวันที่ผ่านมาเมื่อวานกับวันนี้นะดิฉันเห็นแดดมีความสุขมากผ้าขนหนูที่ซับตามไว้แห้งอ่ะคุณคิดดูแล้วกันแต่ก็ยังมีข่าวที่ทำให้ดิฉันไม่สบายใจตามมาอีกนะคะดิฉันเชื่อว่าคุณเห็นข่าวแล้วล่ะนั่นก็คือเขาบอกว่าน้ำเหนือไหลบ่าน้ำป่าไหลนองน้ำคลองไหลเชี่ยวน้ำเหนือกำลังมาอีก3วันจะถึงนะโอเคดิฉันโทรคุยกรมชลประทานกรมชลประทานบอกอาจารย์ครับอาจารย์ฟังผมนะครับผมรู้ว่าอาจารย์เครียดแล้วก็หลายคนก็เครียดน้ำมันมาตามคลองนะครับมันไม่ได้แผ่ลงมาเหมือนปี54โอเคผมอยู่กรมชลประทานครับโอเคค่ะอ่ะนะเรื่องน้ำในคลองคือถ้าคนที่เดือดร้อนผมรู้ท้ายเขื่อนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำ

ซึ่งเราพยายามทุกวิถีทางที่จะทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะนั่นคือกรมชลประทานอธิบายให้ดิฉันฟังอีกเรื่องวันที่หนึ่ง

0: ถอยนะคะ อย่างน้อยดีฉันก็ได้เป็นหนูละนะ บอกอาจารย์หนูประสาทเสียเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมันก็ตกต้องตามฤดูกาลคือบางเพจเนี่ยมันก็เขียนให้ตกใจจริงๆนะบอกใช่ใช่ไม่มั่นใจดิฉันไปถามอีกดร.เสรีแล้วก็ถามเพื่อนดิฉันรองผู้ว่าผู้ว่ากทม. ตอบมาเลยตอบมาเลยตอบมาเดี๋ยวนี้เลยเขาชักแม่น้ำทั้งข้ามอธิบายดิฉันบอกไม่เข้าใจสั้นๆรู้เรื่องจ้าถ้าท่วมเนี่ยผมจมก่อนนี้ดีไหมอาจารย์เออดีจมไปเลยเขาก็หัวเราะผมรู้ว่าอาจารย์เครียดแล้วอาจารย์จะต้องไปอธิบายให้แฟนรายการอาจารย์ฟังบอกแน่นอนฉันต้องไปอธิบายเขาฟังแล้วแฟนรายการดิฉันเนี่ยอยู่ทั้งบางบานผงเพงอยู่ทั้งสุพรรณอยู่ทั้งริมน้ำเจ้าพระยาอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเอาเป็นว่าทุกคนก็ยืนยันน่ะนะว่าจะไม่เหมือนปี54ดิฉันบอกทุกคนเป็นพยานนะบอกวันนี้ดิฉันยังมาพูดในรายการทุกคนเป็นพยานนะเขายืนยันมาปีนี้ไม่เหมือน54เพราะปีนี้69เขาบอกพอซ้อมก็ต่างกันนะดิฉันบอกสีถนนชัยเอางี้นะคะด้วยความเครียดของดิฉันเนี่ยที่ดิฉันยอมรับกับคุณตรงๆนะว่าดิฉันเครียดกับคุณอีกนะคะภาพปี54มันยังไม่ได้สลายไปความจากความทรงจำของดิฉันนะดังนั้นใครก็ตามที่พูดกับดิฉันได้ดิฉันโทรไปพูดกับเขาหมดแล้วนะทุกคนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไม่เหมือนปีนั้นคุณช่วยเป็นพยานให้ดิฉันทีนะถ้าเหมือนเมื่อไหร่เดี๋ยวเราตามเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโดยเพราะลองพูดว่าที่พูดกับดิฉันเครียดนะคุณเชื่อไหมสามวันที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่พฤหัสนะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ดิฉันไม่หลับเลยคือลุกขึ้นมาทุกชั่วโมงดูน้ำท่วมบ้านยังน้ำท่วมบ้านยังดิฉันผวาอยู่แค่นี้จริงๆนะดิฉันผวาอยู่แค่นี้เลยแล้วก็บอกตัวเองอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนอนดีกว่าปรากฏนอนไม่หลับอ่ะคุณเป็นมานอนไม่หลับสุดท้ายก็ลุกขึ้นมาอีกโอ้ไม่รู้จะทำไงปุดปุดปุดนั่งอยู่แบบนั้นมาหลับจริงๆคือเมื่อคืนนี้หลับยาวเลยมีความรู้สึกแบบชีวิตโอเคข้างนอกบอกพร้อมแล้วอาจารย์ไปคุยกับดร.สุชาติวีสวรรณสวัสดิ์หรือที่ทุกคนเขาเรียกพี่เอดร.เอหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไปทักทายกันสวัสดีค่ะดร.ค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ฮะสาหัสเลยฮะ
0: คิดถึงจัง
1: นะครับน้องอิชินี่อุโน่นี่ทุลักทุเล
0: เป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง
1: เด็กๆตอนนี
0: ้เด็กๆ เป็นไงถามถึงเด็ก
1: ๆคือมันสาหัสจริงๆครับเพราะมันคือเรียนท่านอาจารย์นัดกับท่านผู้ฟังว่ามันสายไปแล้วอ่ะคือน้ำมันไม่อยู่ในร่องในรอยแล้วมันกระจายออกด้านข้างหมด
0: ค่ะ
1: กองประเวศเนี่ย
0: ะ
1: นะครับซึ่งผมย้ำไปดูใน Facebook ผมได้เลยว่าก่อนฝนจะตกตั้งนานก็ไม่เคยที่จะพร่องน้ำในช่วงลาดกระบังไปพร่องแต่ข้างในแต่ลาดกระบังไม่เคยพร่องพอน้ำตกมาแค่ตูมเดียววันที่24ทะลักแล้วไม่ต้องรอถึง300มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวทะลักพอทะลักมันออกข้างแล้วตอนนี้มันจบแล้วอาจารย
0: ์
1: ท่านผู้ฟังจินตนาการตามผมนะครับคือน้ำมันไม่อยู่ในร่องในรอยแล้วมันฉลาดมันออกด้านข้างหมดพอที่อยู่ออกด้านข้างปั๊บมันไม่ไปไหนแล้วครับมันเข้าบ้านพวกเราในชุมชนหมดซึ่งตอนนี้บ้านผมเนี่ย2เมตรแล้วครับ
0: แล้วออก
1: ไม่ได้เลยใช่ต้องเรือเท่านั้นต้องต่อเรือ3ต่อ
0: ค่ะ
1: รถไม่มีเหลือชาวบ้านอยู่ข้างหน้าไปหมดเมื่อวานเนี่ยต้องเอารถไถอะรถแท็กเตอร์
0: อ
1: ะมาขนคน90อะคุณย่าคุณปู่คุณยายแล้วก็อีกที่อุโน่มันก็ร้องใหญ
0: ่
1: คือนี
0: ่อุโน่ยังเล็กมากด้วย
1: โอ้โหอาจารย์ถ้าเกิดเขาบอกล่วงหน้านะพูดจริงๆ6ชั่วโมงเนี่ยเราเอารถเอาคนออกไปได้แล้วแต่นี่กทม.ซึ่งมีพร้อมทุกอย่างทั้งโทรมาศนะครับมีรู้ว่าน้ำยังไงมีระบบการเปิดปิดรู้สถานการณ์แล้วขอ6ชั่วโมงหรือเพียงแค่3ชั่วโมงเราก็รอดและสถานการณ์ในหมู่บ้านผมตอนนี้คือเด็กเล็กอยู่กับคนสูงอายุแม่ก็ผ่าตัด
0: คุณย่าเหรอ
1: นี่มีเตือนน้ำท่วมเตือนมาทำไมเนี่ยตอนนี้เนี่ยส่งมาตื้อๆเนี่ย

0: มันท่วมขนาดนี้ดูอ่ะกำลังพูดอยู่พอดี
1: เตือนใหม่แล้วเหรอ
0: ตอนเนี้ยอ่ะเตือนมาตอนที่เตือนใหม่แล้วเนี่ยอ่านให้ฟังเตือนน้ำท่วมด้วยการระบายน้ำบางส่วนเพื่อลงทะเลทำให้บางพีเนี่ยนะครับจะทรงตัวโอ้โห7-10 วันผมว่าอย่าไป7-10 วันเลย10 วันนี้เดือนนึงก็ยังไม่ได้ไม่ยากครับเพราะมันออกด้านข้างแล้วทุกท่านเห็นภาพตามน
1: ะ
0: มันไม่ได้อยู่ในคลองเพราะงั้นเนี่ยมันสายเกินไปอาจารย์คือมันสาหัสมากเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วที่ผมเจ็บก็คือและกระบังถ้าเกิดจำได้นะอาจารย์เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเนี่ยเราเจอเมื่อกันยา65จำได้ไหมอาจารย
1: ์
0: เละแบบนี้เหมือนกันตอนนั้นก็โทษฟ้าโทษฝนโอเคไม่ว่ากันผ่านมา4 ปีแม่งหนักกว่าเดิมขออภัย
1: ค่ะ
0: คืออะไร
1: อาจารย์เรียนถามนะ
0: อาจารย์ยังไง
1: ด็อกเตอร์อาจารย์ถามแบบคนไม่มีความรู้เลยนะอาจารย์ไม่มีความรู้เรื่องน้ำไม่มีความรู้เรื่องวิศวะนะคะตอนเนี้ยข่าวที่ออกมาเนี่ยตามเพจต่างๆเนี่ยนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์นั่งบนกับแฟนรายการเนี่ยบอกมันทำให้คนแก่อย่างดิฉันเนี่ยตกใจนะคะอาจารย์โทรไปกรมชลประทานไปพูดกับพรรคพวกคนที่รู้จักนะเรื่องน้ำขออนุญาตเอ่ยชื่อกรมชลนะเขาก็อธิบายให้อาจารย์ฟังว่าน้ำจะมาอย่างนี้นะอาจารย์น้ำจะมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่เขาบอกว่าน้ำเหนือไหลบ่าใช่ไหม
0: ครับอาจารย์ครับ
1: น้ำเหนือไหลบ่าเขาบอกว่าอาจารย์ฟังผมนะพวกผมเครียดกว่าอาจารย์อีกนะครับบอกฉันอายุ101แล้วนะเธอจะให้คน101เนี่ยหนีน้ำนะ
0: ไม่มีทางครับอาจารย์เด็กคือมันอาจจะพอหนีได้แต่ต้องให้เวลาเขา
1: ใช่
0: รถมันมีตลอดและอาจารย์ดูรถจมน้ำ
1: รถจมน้ำอือ
0: แล้วเหตุการณ์แบบนี้เราเรียนรู้จากหาดใหญ่มาแล้วไม่ใช่เหรอเราเรียนรู้จากปี65นะไม่ใช่54เพราะ54เนี่ยมันไม่ใช่ฝนมันน้ำเหนือมา
1: น้ำเหนือ
0: นะครับคนยังมีพอมีเวลาเตรียมตัวแต่นี่คือน้ำฝนในฤดูฝนเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะปัดว่าโอ้ฝนมันตกก็มันอยู่ในหน้าฝนแล้วมันมีการคนอยุธยาเนี่ยเขาร้องมาตั้งแต่ก่อนมาที่21แล้วว่าน้ำเขาล้นแล้วแสดงมันก็ต้องดันมาทางกทม.ดังนั้นกทม.เนี่ยต้องเตรียมการได้ดีกว่านี้เยอะครับ
1: ค่ะ
0: แต่พอน้ำมันทะลักคลองแสนแสบออกมาแล้วเห็นไหมตอนเนี้ยต่อไปมันจะมีโรคและบ้านมันทรุดบ้านผมนี่ทรุดแล้วครับอาจารย์เพราะงั้นหลังน้ำแห้งไปแล้วอีกเป็นเดือนนี่น
1: ะ
0: วิกฤตของชาวบ้านตึกและคนอยู่อาศัยกำลังจะมาอีกซึ่งลำบากมากคือจะซุดมีโพรงน้ำใต้อาคารเหนื่อยมากครับคือนี่คือสถานการณ์จริงครับอาจารย์ในฐานะผู้ประสบภัยซึ่งที่คุยอาจารย์ตอนนี้ผมก็แทบไปไหนไม่ได้แล้วอ
1: ย่าบอกว่าอยู่ในเรือนะ
0: เนี่ยครับอาจารย์กำลังจะขึ้นเรือ
1: กำลังจะขึ้น
0: เพราะว่าคือ
1: ขอโทษนะ
0: พอจะไปได
1: ้ตรงนั้นเนี่ยยังไม่ลงเลยเหรอคะ
0: ไม่ลงเลยครับอาจารย์ขึ้นด้วยครับ
1: ฮะ
0: มันจะลงไงครับอาจารย์เพราะคลองประเวศมันแตกมาแล้วมันออกคลองแขนงคลองประเวศยังมีชันใช่ไหมแต่คลองแขนงเนี่ยข้างหลังเนี่ยคลองมอนคลองหลุมลำนะครับคลองเนี่ยหัวตะเข้เยอะไปหมดเนี่ยไอ้ระบบป้องกันตลิ่งอ่ะมันไม่ดีเพราะมันคลองแขนงไงอาจารย
1: ์
0: แล้วคลองแขนงนี่มันเชื่อมทุกหมู่บ้าน
1: ที่เขาเรียกคลองซอยใช่ไหมซอยคลองย่อยอ่ะ
0: ใช่ไอ้คลองซอยมันทยอยแตกไงเพราะมันไม่ได้ป้องกันไงมันเป็นคลองซอยไง
1: โอเค
0: ดังนั้นตอนนี้มันก็ชะตากรรมไม่รู้เป็นยังไงในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นตลอดครับไม่หยุดเลย
1: ค่ะอาจารย์ถาม
0: เพราะงั้นแล้วเสียใจครับเพราะว่า
1: ไม่ต้องเสียใจหรอก
0: ความไม่ละเอียดกับความประมาทเนี่ยมันทำให้เรามาถึงจุดนี้ซึ่งตอนนี้มันสายไปจริง
1: ๆไม่ต้องเสียใจหรอกเพราะอาจารย์ก็ได้รับผลกระทบเหมือนที่ท่านได้รับน
0: ั่นไงผม
1: บ้านคุณตาอยู่ดอนเมือง
0: ด้วยนะครับ
1: บ้านคุณตาอยู่ดอนเมืองน้ำล้อมรอบหมดเลยแล้วอาจารย์เอารถไปจอดบ้านคุณตาตั้งแต่วันพฤหัสเรียบร้อยวันศุกร์ก็ไม่ได้ออกมาแล้วนะคะ
0: เนี่ยเห็นไหม
1: คุณรู้ไหมวันนี้ดิฉันมาทำงานไงเมื่อวานนี้กับวันนี้
0: อาจารย์มาไงครับเนี่ย
1: นั่งแท็กซี่มาแท็กซี่เขาเข้าไปรับอาจารย์แต่ว่าน้ำถนนใหญ่อะมันลงแล้วไงน้ำถนนใหญ่มันลงแล้วมันเหลืออีกบางไม่กี่จุดเท่านั้นที่ในเขตดอนเมืองนะมันเหลือจุดหนักๆไม่กี่จุดเท่านั้นนะแต่ว่าอาจารย์ให้แท็กซี่ออกไปรับเพราะว่าอาจารย์ไม่แน่ใจไงว่าตรงไหนจะเจอน้ำอีกไม่กล้าขับรถออกมากลัวเดี๋ยวถ้ามันไป
0: แล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ำเหนือมาอีก
1: กำลังจะถามด็อกเตอร์เรื่องเนี้ยกำลังจะถามด็อกเตอร์เรื่องนี้เรื่องน้ำเหนือมาเนี่ยด็อกเตอร์อธิบายสั้นๆให้อาจารย์กับแฟนๆในการเข้าใจหน่อยว่าการที่น้ำเหนือมาเนี่ยมันกระทบกับชีวิตของเรายังไงตรงไหน
0: คืออาจารย์เนี่ยท่านผู้ฟังที่รักวันนี้มันยิ่งกว่ามหาอุทกภัยแล้วแต่ถ้าเกิดฝนแบบนี้ฝนรวดๆแบบนี้ไปเกิดเดือนหน้านะกรุงเทพจมทั้งกรุงเทพทั้งชั้นนอกชั้นใน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ที่มันจมชั้นนอกก็เพราะว่าความผิดพลาดในการบริหารของเส้นเลือดหลักก็คือคลองแสนแสบกับคลองนะครับประเวศบุรีรมย์ซึ่งถือเป็นคลองหลักซึ่งไม่ได้พร่องน้ำนะครับมาตั้งแต่ต้นฤดูฝนมาเนี่ยนะครับพอฝนตกมาปั๊บมันก็ทะลักวันนี้มันถึงเวลาที่คนกรุงเทพต้องรู้แล้วว่าไม่ใช่น้ำไหลลงเจ้าพระยาต้องสูบขึ้นอย่างเดียวบ้านเราที่แฟดคลองจันเนี่ยต่ำกว่าแม่น้ำเจ้าพระยา3เมตรสูบจากแฟดคลองจันขึ้นซอยซอยขึ้นถนนถนนขึ้นคลองแสนแสบคลองแสนแสบขึ้นเจ้าพระยาดังนั้นเนี่ยเมื่อฝนตกมาแล้วคลองแสนแสบคลองประเวศกรณีเดียวกันไม่มีการแผนจัดการพอฝนตกมานิดเดียววันที่24ตอนเย็นท่วมแล้วพอมันท่วมคราวนี้แล้วจบแล้วครับเพราะมันออกลงมาอยู่ที่แฟดคลองจันมันมาอยู่ที่นิด้าเสรีไทยหน้าชุมชนลาดกระบังนะครับมาที่ชุมชนร่มเกล้ามันเสร็จละแล้วตอนนี้สูบไปมันก็ช้าเกินไปแล้วเพราะมันมากองมากถ้าเกิดจะทำต้องทำก่อนหน้านั้นอันนี้แค่ฝนนะยังไม่มีน้ำเหนือ
1: ทีนี้พอน้ำเหนือกำลังจะลงมาเนี่ย
0: พอน้ำเหนือลงมาคราวนี้มันก็เข้ามาสู่ระบบคลองแล้วมันก็เข้าสู่ตามที่นาคนมันก็มาเติมน้ำอีกเห็นภาพนะแต่น้ำเหนือเนี่ยมันเดินทางช้า
1: ค่ะก็เขาบอกอีก3วัน
0: มันเร็วมันเดินทางช้าแต่มันมาเพราะมันต้องลงเจ้าพระยาบางประกงท่าจีนถูกป่ะ
1: ใช่
0: ดังนั้นใครอยู่ระหว่างทางนี้ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาลุ่มแม่น้ำบางประกงท่าจีนก็จบเฮถ้าเกิดตรงนี้น้ำมันยังค้างอยู
1: ่ค่ะ
0: น้ำสองแต่ดาบสามนี่โหดมากทะเล
1: ค่ะน้ำหนุน
0: น้ำมันจะลงทะเลยังไงอ่ะทะเลมันสูงกว่าน้ำที่เราอยู่ที่บ้านนะ
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นมันดันเข้ามามันทำให้คนกรุงเทพชั้นในซึ่งวันนี้ยังชิวๆอยู่เช่นคนแถวท่าเตียนพันนครน
1: ะ
0: สัมพันธวงศ
1: ์
0: ดูสิตบางซื่อบางพัดพระราม8พระราม7ก็จะจมไปด้วยเพราะน้ำทะเลดันเข้ามาน้ำเหนือดันเข้ามาเพราะงั้นก็จะจบทั้งชั้นไหนและชั้นนอกอาจารย์เห็นภาพนะฮะ
1: เห็นภาพแล้วโอเคเดี๋ยวดิฉันจะเอารถไปจอดที่ไหนดีเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนแล้วก็บ้านทิ้งเลยเพราะดิฉันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะดิฉันทำอะไรไม่ได้แล้ว
0: ท่วมคอแล้วอาจารย
1: ์ฮะ
0: มันขอไม่มีเหลือไม่มีชิ้นดี
1: บ้านคุณย่าเหรอ
0: บ้านคุณยายคร
1: ับ อ๋อบ้านคุณยาย
0: คุณยายย้ายมาอยู่ทางปากทางจะมาช่วยเลี้ยงหลานมาซื้อบ้านไว้จบเลยฮะ
1: บ้านคุณยายแล้วคุณย่าเป็นไงบ้าง
0: คุณย่าอาจารย์ไปดูอ่ะนั่งรถไถอ่ะทุลักทุเลน่าสงสารมาก
1: บอกคุณย่า
0: ด้วยนะนี่คือสภาพความเป็นจริง
1: ฝากความเป็นห่วงไปถึงคุณย่าด้วยนะ
0: ขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ขอกำลังใจท่านผู้ฟังทุกคนด้วยให้ชาวไร่กระบังให้
1: ทุกคน
0: ที่คลองจันทร์และทุกคนด้วยซึ่งวันนี้สาหัสมากครับสาหัสจริงๆแล้วผมพูดในรายการอาจารย์นี่ว่าเราเอาความจริงมาพูดกันขอได้ไหมคนที่พูดว่าอ๋อฝนมันตกเยอะกรุงเทพที่ต่ำอาจารย์ถ้าเกิดคนเนเธอร์แลนด์เขาพูดอย่างนี้เขาสิ้นชาติเพราะเนเธอร์แลนด์ต่ำกว่าทะเลเหนือเกือบ8เมตรเขาสิ้นชาติแล้ว
1: ใช
0: ่ถ้าเกิดคนจีนผู้นำจีนบอกว่าฮวงโหต้องฆ่าคนล้านคนต่อปีเพราะเป็นแม่น้ำยักษ์เขาสิ้นชาติถ้าเกิดคนญี่ปุ่นบอกเราทำไม่ได้เราต้องย้ายประเทศหนีเพราะเราอยู่ติดแผ่นดินไหวซึนามิ40เมตรเขาสิ้นชาติ
1: อาจารย์เหลือเวลาอีกนิดนึงอาจารย์เรียนถามอย่างนี้นะคะเอาในความคิดของด็อกเตอร์เลยนะปีนี้เนี่ยนับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคนกรุงเทพจะจมน้ำไหม
0: ก็จมไปแล้วอาจารย์ครับ
1: ไม่
0: จมอยู
1: ่บางส่วนเอาที่เหลือจะจมน้ำไหม
0: คือมันจมแล้วเนี่ยอาจารย์แล้วปรากฏการณ์เนี่ยมันเป็นโดมิโน่ไง พอตรงนี้มันระบาย

0: ไปน้ำไม่ไปใครจะช่วยกรุงเทพชั้นในอ่ะถ้าเกิดน้ำเหนือมาน้ำทะเลหนุนเอาตอนนี้พ
1: อ
0: ถ้าเกิดตรงนี้มันยังมีน้ำอยู่ใครจะช่วยเป็นแก้มลิงให้ชั้นในล่ะในเมื่อตอนนี้แก้มลิงมันเต็มน้ำหมดแล้วอ่ะซึ่งคือแก้มลิงนี่คือชีวิตเราตรงนี้ซึ่งการมาจัดการที่ผิดพลาด
1: ค่ะมันยิ่งกว่าปี54เหรอ
0: โอ้โหอาจารย์ยิ่งกว่าปี54เรายังหนีทันนะ
1: ใช่ปี54ดิฉันหนีทันอ่ะแต่กลับมาบ้านพังหมดเลย
0: มวลน้ำเนี่ย
1: มันค่อยๆมาใช่
0: คืบมาแต่นี่มันไม่ได้จัดการเนี่ยเราหนีไม่ทันเนี่ย
1: okay.
0: ปี54ท่วมนะแต่คุณพ่อคุณแม่ผมรถเอาออกมาได้ตอนนี้ออกมาไม่ได
1: ้ขอประโยคสุดท้ายสั้นๆ
0: เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ไม่อยากให้คนไทยคิดว่าไปโทษฟ้าโทษฝนโทษพื้นดินต่ำเพราะเราอยู่ที่นี
1: ่เดี๋ยว
0: คนอื่นเขาแก้กันได้เราก็ต้องแก้ได้เพราะเราไม่ได้เชิญหนักอย่างเขาจริง
1: ๆถ้าออกมาได้มาหาอาจารย์หน่อยนะ
0: ครับ
1: ขอจับมือ
0: เดี๋ยวจะนั่งเรือไปเอาเงินไปบริจาคที่ศูนย์ละกบังคนลำบากกว่าเราเยอะเลย
1: โอเคถ้าออกมาได้มาหาอาจารย์หน่อยนะอย่าลืมนะคะ
0: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์ที่ห่วงใยเราตลอดนะครับ
1: ฝากความรอลึกถึงไปถึงคุณย่านะ
0: ขอบพระคุณครับ
1: เด็กๆด้วยอุโนอิชิบอกอาจารย์แม
0: ่
1: ค
0: ิ
1: ดถึงคิดถึงอาจารย์แม่เป็นห่วงนะลูก
0: จะบอกให้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ต้องอิชิต้องอุโนด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับกับส่วนท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
1: ดร.เอสุชาติวีสุวรรณสวัสดิ์หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกับที่ฉันและคุณเป็นแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าไม่น่ารอดฟังแล้วเหนื่อยใจนะฟังแล้วน่าตกใจอะเอาอย่างนี้ค่ะสิ่งเดียวที่ดิฉันจะทำได้ดิฉันอยากจะบอกกับคุณว่าถ้าคุณเตรียมตัวได้คุณเตรียมตัวดิฉันมีรถอยู่สองคันเดี๋ยวดิฉันหาที่จอดรถก่อนส่วนบ้านดิฉันไม่สามารถจะยกบ้านหนีได้คือถ้าท่วมก็คือท่วมเพราะดิฉันทำอะไรไม่ได้แล้วตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีไม่เป็นไรดิฉันยกไม่ไหวเพราะไม่มีใครช่วยยกปล่อยตามยถากรรมถ้ามันหมายจริงๆนะดิฉันทำได้แค่นี้คือเอารถกับตัวเองออกมาถ้าคุณเตรียมตัวได้เตรียมตัวนะคะจริงๆถ้าคุณเตรียมตัวได้เตรียมตัวอะไรที่คุณทำได้ทำเถอะเราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าอีก7วัน10วันมันจะเกิดอะไรขึ้นด้วยความปรารถนาดีจาก Thailand Story พักครู่เดียวกลับมาค่ะ
2: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนเมืองพัทยากำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายผลักดันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโก UNESCO Creative City of Film ภายในปีพุทธศักราช2570ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองการขับเคลื่อนดังกล่าวมุ่งใช้ภาพยนตร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวพัฒนาทักษะบุคลากรและส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในเวทีระดับสากลโดยศักยภาพด้านสถานที่ถ่ายทำที่มีความหลากหลายเมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมพัทยาฟิล์มทริปเชิญผู้จัดการกองถ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ถ่ายทำและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้าสำรวจพื้นที่จริงเพื่อสร้างโอกาสในการดึงดูดกองถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนและผลิตผลงานในพื้นที่นอกจากนี้เมืองพัทยายังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนการสร้างกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชนในมิติของศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยก การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยาในการยกระดับจากเมืองท่องเที่ยวชายทะเลสู่การเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและนวัตกรรมเข้าด้วยกันพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตจากเมืองท่องเที่ยวที่เป็นรู้จักของคนทั่วโลกสู่เมืองที่ใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้พัทยากำลังเขียนบทใหม่ของเมืองเพื่อก้าวสู่เวทีสร้างสรรค์ระดับโลกในฐานะพัทยาเมืองแห่งภาพยนตร์

0: จากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz วันนี้ดิฉันบอกกับคุณใช่ไหมว่าดิฉันเห็นแสงแดดสีสวยเมื่อวานนี้ตากผ้าผ้าเช็ดตัวแห้งนะคะมองไปนอกห้องส่งวันนี้ แดดสีสวยของดิฉันหายไปไหนมั้ยเครียดนะจริงๆเครียดนะยิ่งฟังยิ่งเครียดดิฉันบอกกับตัวเองว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดบอกได้แค่นั้นนะตอนนี้เราไปคุยเรื่องนี้กันดีกว่านะคะการจัดงานประเพณีงานเจเยาวราชไปคุยกับคุณประสิทธิ์องค์วัฒนาประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ไปทักทายกันสวัสดีค่ะ
2: อ๋อสวัสดีครับครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีครับ
0: อาจารย์เป็นคนที่ชอบประเพณีงานเทศกาลเจมากนะจริงๆ
2: ผมก็ครับดีครับดีครับ
0: เพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ชอบทานเจชอบทานเจใครเขาไม่ทานอาจารย์ก็ทาน
2: อ
0: ่ะดังนั้นพอถึงเทศกาลเนี้ยเป็นช่วงที่อาจารย์มีความสุขมากเลย
2: ครับ
0: ตรงไหนก็มีขายไง
2: ช่วงที่มันไม่ใช่งานเจเนี่ยมันไม่ใช่ทานไม่ใช่ว่าทานผักงดกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวอ่ะมันเป็นการมันเป็นงานบุญฮะผ่อนคลายอารมณ
0: ์ใช
2: ่แล้วก็
0: ทำจิตใจให้สงบ
2: ทำบุญตักทำบุญแล้วก็กินเจไม่กินผักทำจิตใจให้เบิกบานในช่วงระยะเวลา10วันเนี่ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เราก็จะผ่อนคลายจากการจากการงานต่างๆเป็นการเปลี่ยนฮะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เปลี่ยนชีวิตนะมันไม่ใช่ว่าต้องเครียดอะไรอยู่ตลอดเวลาฮะแล้วก็ได้บุญด้วยนะ
0: ปีนี้เทศกาลเจของเยาวราชเริ่มต้นวันที่เท่าไหร่จบวันที่เท่าไหร่คะท่านประธานคะ
2: วัน9ตุลา
0: 9
2: ตุลา
0: 9ตุลา
2: 9ตุลาถึง18ตุลา
0: ถึง18ตุลานะคะ
2: คร
0: ับ ที่เขาพูดกันว่ากินล้างท้องวันไหน8หรือ9
2: 9ฮะ9
0: 9
2: 9เป็นการเชิญเจ้าก็กินล้างท้องกันแล้วก็10เป็นวันจริง10วันชิวอีกเป็นวันจริง
0: อ๋อ10คือวันจริงนะคะ
2: 10คือวันจริง9ก็เขาก็กินกันละ
0: ค่ะ
2: เราจะมีพิธีเชิญเจ้านะเขาก็เริ่มกินกันละ
0: ค่ะปีนี้มีอะไรบ้างที่เยาวราชเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยเราจะทำพิธีอะไรกันบ้าง
2: ปีนี้เราทำมากกว่าปีที่แล้วอีกหลายชุดฮะ
0: ค่ะ
2: ปีนี้ก็จัดให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะ
0: มีอะไรบ้าง
2: คนก็วันที่เก้าเราก็มีพิธีเชิญเจ้าโดยการเราใช้ศาลเจ้าในศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่นะฮะคือวัดโลกานุเคราะห์นะฮะแล้วก็เชิญเจ้ามีพิธีแห่ขบวนตั้งแต่วันแรกละ เชิญเจ้าแม่กวนอิมเชิญขิวอวงหุกโจ้ซึ่งเป็นเทพเจ้าของเทศกาลงานเจมาประดิษฐานณวงเวียนโอเดียนจะมีขบวนแห่มังกรสิงโตเดินทางจากสำเพ็งนะสำเพ็งที่เป็นที่ตั้งของวัดโลกาก็เดินมาที่วงเวียนโอเดียนแล้วก็จะเชิญพระภิกษุระดับเจ้าอาวาสหลายองค์มาเข้าสู่บรมพิธีมีการอัญเชิญเจ้ามาสถิตตรงวงเวียนโอเดียนให้พวกเราได้กราบไหว้บูชากันแล้วก็ช่วงเย็นๆก็มีการสวดมนต์นะฮะมีการสวดมนต์โดยเจอีก็เรียกเจอีก็
3: คือ
2: มันไม่ใช่ภิกษุณีนะมึงเจอีคือผู้ศรัทธาในเจนักสวดเป็นนักสวดน
3: ะ
2: สวดตลอด
3: มีการสวดมนต์
2: สวดถึง3ทุ่มเลย
3: ค่ะ
2: นะฮะแล้วเราก็จะ
3: นั่นคือวันแรกวันที่9
2: วันแรกก็มีคนขายของละอาหารเจ
3: อ๋อค่ะ
2: ตามถนนต่างๆก็คึกคืนละ
3: ค่ะ
2: อาหารเจก็จะมีคนเยอะแยะละ
3: ค่ะ
2: นะฮะอันนั้นคือวันแรกแต่ไม่ใช่วันจริงนะฮะวันจริงก็คือวันที่10วันที่10เรามีการเชิญท่านผู้ว่าชัดชาติ
3: ค่ะ
2: แต่ว่าท่านจะมาหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเห็นน้ําท่วมอยู่ก็แต่ว่าเห็นรับปากว่าจะถ้าไม่มีปัญหาก็จะมา
3: คร
2: ับ ว่าชัดชาติมาทําพิธีเปิดงานนะฮะในวันที่10นะฮะตอนประมาณ 5:00 น.
3: ค่ะปีนี้มีผัดหมี่มงคลอีกมั้ย
2: มีวันก็วันที่10ไงวันที
3: ่อ๋อผัดวันที่10เลย
2: ประมาณวันที่10ตอน 5:00 น.นะครับจะผัดก็เรียกหมี่มังกรสัมพันธ์นะฮะก็จะมาผัดโดยเชฟของโรงแรมแกรนด์ไชน่าเยาวราชตรงนี
3: ้
2: แล้วก็ผัดกระทะยักษ
3: ์
2: 1,000 จานแจกฟรีจะให้ทุกคนได้ชิม 1,000 จานนะฮะอร่อยไปงานเสริมสิริมงคลนะฮะโดยชัดชาติจะกับประธานแล้วก็รองประธานอะไรจะช่วยกันผัดแล้วก็ให้สื่อมวลชนได้ชิมกันให้ประชาชนที่มาได้ชิมกัน 1,000 จานครับ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: น่าสนใจมาก
2: ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการปล่อยขบวนองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมที่เราคัดเลือกจากสาวบริสุทธิ์อายุตั้งแต่18ถึงไม่เกิน25ซึ่งเราได้เสียงทายได้มาแล้วแต่งชุดสวยงามแล้วก็อยู่บนรถบุพการชาติแห่รอบเยาวราชมีมังกรสิงโตอะไรมีมังกรสิงโตเต้นรอบๆแล้วก็มีขบวนแห่ต่างๆเยอะแยะเป็นวันที่ขบวนจะยาวนะฮะเป็นวันที่ยาวราชก็จะสว่างสวยจากมังกรสิงโตแล้วขบวนแห่รถบุพการชาติอะไรพวกเนี้ยสวยงามฮะสวย
3: เริ่มขบวนจากตรงไหนคะเริ่มปล่อยขบวนตรงไหน
2: จากวงเวียนโอเดียนเลย
3: จากวงเวียนโอเดียน
2: แห่ไปถึงถนนราชวงศ์แล้วก็วกกับเสือป่าแล้วก็กลับมาที่วงเวียนโอเดียนอีกทีนึง
3: อ๋อค่ะ
2: นะฮะยาวจะใช้จะขบวนจะเริ่มประมาณ6:00 นอะฮะ
3: 6:00 น.
2: 6:00 น. จะมีสิงโตมังกรแล้วก็จะ
3: มีครบเครื่องแหละ
2: ถ้ามีครบไปฮะการจราจรจะปิดช่วงนั้น
3: การจราจรค่ะ
2: จะจราจรสัก 3-4 ชั่วโมงตรงนั้นนะฮะ
3: ค่ะ
2: ครับครับครับ
3: ดีจังเลยชอบจังเลย
2: สนุกฮะแล้วหลังจากนั้นมาถึงเราก็จะมีเลี้ยงจะมีไม่ใช่เลี้ยงอาหารจะมีเขาเรียกโรงทานแจกอาหารฟรี
3: อ๋อค่ะ
2: แจกอาหารฟรีต่อเนื่องต่อเน
3: ื่อง
2: จากบะหมี่ก็จะมีแจกอาหารฟรีอีกนะ
3: ค่ะ
2: แจกอาหารฟรีตอนเย็นๆ
3: ค่ะทีนี้ผู้ที่จะไปร่วมงานเนี่ยควรจะต้องใส่ชุดขาวหรือเปล่า
2: ถ้าควรจะเลยนะครับควรจะใส่ชุดขาวอย่างน้อยๆก็เสื้อขาวก็จะดีนะฮะอย่างน้อยๆเสื้อขาว
3: เสื้อขาวกางเกงขาวเนี่ยนะ
2: กางเกงขาวก็ดีกางเกงถ้าไม่ได้กินเจจริงๆก็ขอเป็นเสื้อขาวก็ดีละก็มาไหว้อะไรได้สะดวกหน่อย
3: ใช่ใช่
2: ครับมาไหว้อะไรสะดวก
3: เวลาเข้าศาลเจ้าเข้าวัดจะได้สบายใจอ่ะใส่ชุดขาวอ่ะ
2: ถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วอาจารย์ถูกป่ะ
3: นะ
2: เรามา
3: เทศกาลบุญ
2: ใช่เรามาเทศกาลก็ต้องใส่ชุดขาวใช่ไหมเราไปออกกำลังกายแล้วก็ใส่ชุดพระออกกำลังกาย
3: นี่เรามางานบุญ
2: ใช่ถูกต้องครับถูกต้องคร
3: ับ นะคะ
2: ครับ
3: ที่นี่อาจารย์เรียนถามอย่างนี้เรื่องของอาหารที่มาขายเรียงรายอยู่แต่ละปีเนี่ยได้มีการกำหนดราคาไหมว่าคุณจะขายได้ไม่เกินราคานี้เท่านี้อะไรยังไงได้มีการกำหนดไหม
2: เรามีการประชุมนะฮะแล้วขอร้องไม่ให้ขายอ่ะไม่ให้ขายแพงขายแพงนี่เสียชื่อเยาวราชแต่ส่วนใหญ่ร้านค้าที่ออกส่วนใหญ่เป็นร้านค้าในพื้นที่สักกว่าครึ่งแล้ว
3: เขาก็ให้ความร่วมมือใช่ไหม
2: โอ้ถ้าไม่ให้ความร่วมมือปีหน้าเราจะไม่ให้เข้ามา เราจะไม่ให้เข้ามาขาย
3: แม่ดีจังเลย
2: ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นจะเป็นคน
3: คนในพื้นที่
2: คนในพื้นที่
3: คนในพื้นที่ไว้ก่อน
2: คนในพื้นที่กว่าครึ่งเลยแล้วก็ฝีมือด้วยถ้าไม่อร่อยเราก็จะไม่ให้เข้ามาเหมือนกันจะมีคนเข้ามาขายเยอะแยะไปเราก็เลือกแล้วก็ให้เขาปฏิบัติตามเงื่อนไขต
3: ้
2: องสะอาดต้องขายไม่แพงสำคัญคือต้องสะอาดไม่ได้มาแล้วยี่สกปรกไม่ได
3: ้
2: เราไม่ใช่
3: อาจารย์
2: ส่วนใหญ่
3: อาจารย์ชอบจับฉ่ายกับต้มกะหล่ำนะ
2: อ๋อมีหลายเจ้ามีอยู่ 3-4 เจ้าด้วยค่ะ
3: เดี๋ยวจะไปวันไหนเดี๋ยวจะโทรบอกท่านประธานท่านจะได้แนะนำว่าร้านไหน
2: ได้เลยมาช่วงเย็นๆจะคึกคักมากเลยคนเยอะ
3: ได้
2: เกือบเที่ยงคืน
3: ก็เดี๋ยวไปช่วยกันอุดหนุน
2: แล้วก็หลังจากวันแรกที่ชิวอีกที่ชัดชาติมาวันที่10แล้ว
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วหลังจากนั้นอีก3วันคือชิวซาเราจะอีก3วันชิวซาแล้วก็มีพิธีแล้วก็มีแล้วก็มีพิธีไหว้ใหญ
3: ่ค
2: ่
3: ะ
2: ไหว้ใหญ่ก็คือแต่จริงๆแล้วเรามีงานสวดทุกคืนนะฮะงานสวดตั้งแต่หกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งเราจะมีงานสวดถึง3ทุ่ม
3: สวดที่ไหนคะ
2: มีการเวียนทูปที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ
3: อ๋อซุ้มประตูเลยอ๋อฮะ
2: จะมีนักสวดใส่ชุดขาวใส่ชุดเกียรติน
3: ัก
2: ชุดขาวมานั่งสวดกันถึง3ทุ่มมีจะสวดมนต์ต่างๆมนต์ของพระพุทธเจ้าของเจ้าแม่กวนอิมเปิดมนต์ต่างๆไพเราะมากไพเราะมาก
3: ครับ
2: แล้วก็จะมีหลังจากสวดเสร็จแล้วก็จะมีพิธีเวียนทูปเวียนทูปโดยมีพระสุสงฆ์จะมานำทูปให้พวกเราได้เวียนสามรอบวงเวียนโอเดียนทุกคืนเลยครับ
3: ค่ะ
2: นะฮะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็ชิวลักก็คือหลังจากชิวอีกหลังจากชิววันที่1ไปชิวลักก็จะมีพิธีลอยกระทงสะเดาะเคราะ
3: ห์โอ้ดีจัง
2: อ๋อมีพิธีลอยกระทงสะเดาะเคราะห์แล้วก็เป็นก็จะมีขบวนแห่อีกอ่ะสิงโตมังกรก็จะมีขบวนแห่จากวัดโลกา
3: ค่ะ
2: วัดโลกาที่อยู่สำเพ็งอ่ะน
3: ะ
2: แห่มาที่โอเดียนแล้วจากโอเดียนก็จะมีขบวนสมทบกันแห่ไปที่เยาวถนนขอไปเดินตลอดถนนเยาวราชถึงราชวงศ์แล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางทรงวาด
3: ค่ะ
2: ทรงวาดแล้วก็ไปสุดที่ท่าน้ำสวัสดี
3: ค่ะ
2: แล้วก็ทำพิธีที่นั่นทำพิธีโดยพระอาจารย์ที่นู่นเจ้าวาดทำพิธีลอยกระทงมีการลงเรือด้วย
3: ค่ะ
2: นะฮะมีการลงเรือไปปล่อยกระทงหลังจากนั้นก็ขึ้นหลังจากนั้นก็จะกลับมาที่โอเดียน
3: ค่ะ
2: ก็มาทำพิธีอย่างอื่นต่อซึ่งเราจะมีพิธีแจกทานให้กับผู้ผ่านไปมา
3: อ๋อฮะฮะฮะ
2: ฟรีได้แล้วก็มีก็อย่างว่าก็มีมีสวดมนต
3: ์ค่ะ
2: สวดมนต์มีการเวียนทูปทุกคืน
3: ค่ะ
2: แล้วก็ตลอดทางก็มีคนขายของเยอะแยะคนเยอะมาก
3: วันปิดงานมีอะไรบ้างคะ
2: วันปิดงานเรามีพิธีทิ้งกระจาด
3: อ๋อทิ้งกระจาดวันสุดท้าย
2: ทิ้งกระจาดคนก็เยอะอีกวัน
3: ค่ะ
2: คนก็เยอะ
3: อันนี้ต้องจัดระเบียบดีๆนะทิ้งกระจาดเนี่ยคนเยอะมาก
2: คนมากว่าพันอยู่แล้วครับพันกว่าคนแล้วก็เราก็เตรียมข้าวสารอาหารแห้งอะไรพวกนี้มาแจกมีอาหารให้กินมีอะไรก็คึกคักอีกวันหนึ่งฮะ
3: ครับ
2: ในวันสุดท้ายนะฮะ
3: ทั้งหมดคือเรื่องราวดีๆนะ
2: ทิ้งกระจาดเสร็จเราก็มีพิธีส่งเจ้า
3: ส่งเจ้าวันนั้นเลยนะคะ
2: ส่งเจ้าวันนั้นเลยส่งเจ้าก็จะมีพิธีมีทหารมาเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
3: ครับค่ะค่ะ
2: นะฮะครับครับ
3: ค่ะ
2: ครับสนุกครับ
3: ทั้งหมดที่ท่านประธานเล่ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
2: โอ้ขอบคุณนะครับ
3: ชอบมากอาจารย์ไม่ได้พูดเอาใจนะแต่มันคือเรื่องดีๆเลยนอกเหนือจากการที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะไม่ต้องไปเบียดเบียนใครแล้วอ่ะถูกไหมนะ
2: ครับ
3: ขอโทษนะระบบย่อยอาหารระบบต่างๆมันจะดีขึ้นอันนี้พูดเรื่องจริงนะเพราะว่าอาจารย์เป็นคนรับประทานเจอาจารย์

0: ดีอาจารย์ชอบทานผักทานคือถ้าสมมุติไม่ใช่เทศกาลเจอาจารย์ก็ทานเวจเทเรียนทานมังสวิรัติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: อาจารย์วันนี้เสนอข่าวน
0: ะ
1: เสนอข่าวเผยแพร่วัฒนธรรมกินเจเนี่ยอาจารย์ก็ได้บุญเยอะแล้ว
0: เยอโอ้ดีจังเลย
1: การเผยแพร่ข่าว
0: สาธุ
1: ดีนะข่าวดีๆนะมันก็ได้บุญได้บุญเยอะแล้วครับตอนนี้ก็ดีครับ
0: ค่ะ
1: ดีครับช่วยกันเผยแพร่นะฮะ
0: ใช่ถ้าอย่างนั้นท่านประธานต้องเชิญชวนแฟนรายการที่กำลังฟังให้เขาไปงานเทศกาลกินเจเยาวราชเชิญเลยค่ะ
1: ฮะยินดีครับก็ขอเชิญชวนชาวไทยเชื้อสายจีนและก็ชาวไทยนะฮะโดยทั้งคนต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในเยาวราชมาพิธีมากราบไหว้บูชาองค์กิววงหุกโจกซึ่งเป็นองค์ที่เทศกาลงานเจก็มากราบไหว้กันนะฮะเรามีธูปมีเทียนไว้เรียบร้อยแล้วฮะเสริมสร้างบารมีให้กับตัวเองและครอบครัวนะฮะได้บุญถ้าใครตั้งใจจริงๆนะผมว่ากินเจนะ10วันนะตั้งใจดีๆนะแล้วขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรให้พวกเราและครอบครัวนะมีความสุขความเจริญอะไรพวกนี้ผมว่าได้ผลนะคร
0: ับ
1: ผมก็ทานทุกปีนะครับผมทํา1เดือนนะฮะแล้วผมก็ดีวันดีคืนนะฮะก็มีตลอดสุขภาพก็แข็งแรง
0: ผมอาย
1: ุ70กว่าแล้วนะฮะสุขภาพก็โอเค
0: 70กว่าแล้วเหรอคะ
1: ผมอายุ70กว่าแล้วแต่ว่าสุขภาพของผมก็ดี
0: ไม่มีปัญหาเลย
1: ครับขอเชิญชวนนะฮะมาได้หลายทางนะฮะทางด่วนทางรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะลงวัดมังกร
0: แล้วใช่วัดมังกรนั่นแหละง่ายสุดเลย
1: ง่ายสุดเลยแล้วก็เดินมานิดเดียว
0: ใช่
1: ฮะแล้วก็เยาวราชตลอดเส้นทางนะฮะตลอดเส้นทางมีร้านค้ามากกว่าประมาณผมว่าประมาณสัก300ร้านตลอดเส้นทาง300ร้านค้านะสี่พูดนะ
0: ได้
1: อยู่บนเส้นทางนี้ฮะ
0: enjoy
1: สนุกมากครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะไปวันไหนอาจารย์โทรหานะคะ
1: ได้ยินดีครับ
0: ท่านประธานจะได้แนะนำอาจารย์ไปซื้อจับชายร้านนี้อาจารย์ไปซื้อต้มกระลำร้านนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ได้เลยครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ครับผมอยู่ตอนเย็นๆผมอยู
0: ่ได้ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติรายการหวังว่าเราจะได้คุยกันอีกกับเรื่องราวดีๆตรงนี้นะคะ
1: ได้ครับครับยินดี
0: ขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับครับ
0: คุณประสิทธิ์องค์วัฒนาประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์มาเชิญชวนคุณไปงานเทศกาลกินเจของเยาวราชงานประจำปีของเขางานยิ่งใหญ่ของเขาเลยทีเดียวนะคะมีผัดหมี่กระทะใหญ่ๆด้วยนะเขาบอกว่าเทศกาลกินเจต้องกินผัดหมี่คนจีนเขาถือแบบนั้นนะมันเป็นเทศกาลที่ดิฉันชอบมากจริงๆทำไมเหรอก็ธรรมดาดิฉันก็เวเจเทเรียนเกือบจะ 100% อยู่แล้วอ่ะนะคะพอมันมีตรงนี้มาดิฉันก็ไม่ต้องดิ้นรนเนี่ยคือธรรมดาแล้วเนี่ยร้านอาหารเจมจะหายากร้านอาหารเวเจเทเรียนจะหายากส่วนใหญ่ดิฉันจะสั่งอย่างเช่นข้าวผัดหมูกล่องนึงหมูไม่ต้องคนขายก็มองหน้า พูดจริงพูดเล่นพูดจริงนะเส้นหมี่ราดหน้าถุงนึงหมูไม่ต้องเพราะนี้พอมาเทศกาลเจดิฉันก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหาร้านอาหารเจตรงไหนก็มีขายอ่ะแล้วก็อร่อยทั้งนั้นเลยขอให้คุณมีความสุขกับเทศกาลเจตั้งจิตอธิษฐานนี้ดีแล้วก็บอกว่าขออย่าให้น้ำท่วมกรุงเทพอีกเลยถ้าเราช่วยกันมันน่าจะผ่านไปได้ดิฉันเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้ด้วยเราทุกคนที่ช่วยกันข้างนอกมีเพลงเพราะๆฟังเพลงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาปิดท้ายรายการค่ะ

อะไรจะเกิดมันคือต้องเกิดคุณทำใจไว้กันละกันนะคะดิฉันทิ้งท้ายเพลงเพราะๆเพลงนี้ไว้ให้คุณฟังกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งพรุ่งนี้ตามภาษาเราคนชอบๆกันแต่ดิฉันสัญญาอย่างหนึ่งว่าดิฉันจะตามทุกเรื่องที่ดิฉันกังวลแล้วมาเล่าให้คุณฟังพรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้ผู้นำสหรัฐและผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำลงนามข้อตกลงกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กุลวุฒิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกคว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอลลุ่มเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีรวมถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้ทันท่วงทีสิ่งสำคัญในขณะนี้คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าช่วงนี้ก็เพื่อที่จะรับทราบความเป็นไปแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันทีกรณีน้ำท่วมน้ำหลากนี่ก็เช่นกันนะครับทางยังไงทางกรมป้องกันภัยเนี่ยภายใต้กฎหมายภัยพิบัตินะครับบรรเทาสาธารณภัยยังไงก็ต้องเป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงานอยู่แล้ว
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากถุงยังชีพที่เตรียมไปแจกจ่ายหมดจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ให้โดยเร็วที่สุดจันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะนี้ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรเนื่องจากปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขารวมถึงการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ที่กรุงเทพมหานครถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
5: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคูและ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฬามารักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านขสมกมีความพร้อมในการบริการประชาชนวันเปิดทำงานเต็มรูปแบบนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ตรวจเช็คสภาพรถโดยสารอย่างเข้มงวดทั้งระบบเบรกช่วงล่างยางปัดน้ำฝนและระบบไฟฟ้าพร้อมเตรียมรถโดยสารชานสูงหรือรถธรรมดาลงพื้นที่วิ่งทดแทนรถปรับอากาศชานต่ำในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงนอกจากนี้ยังกำชับพนักงานขับรถเพิ่มความระมัดระวังใช้ความเร็วต่ำเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อป้องกันคลื่นน้ำกระทบผู้ใช้รถใช้ถนนและบ้านเรือนประชาชนหากเส้นทางใดระดับน้ำสูงจนผ่านไม่ได้จะเร่งปรับเปลี่ยนเส้นทางชั่วคราวและแจ้งผู้โดยสารทันทีขสมกแนะประชาชนเผื่อเวลาเดินทางและตรวจสอบสถานะรถโดยสารหรือเส้นทางเลี่ยงได้ที่ LINE @BMTA สายด่วน1348หรือเพจ Facebook ขสมกพร้อมบวกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะส่งอาหารและถุงยังชีพสู่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วม
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่การเคหะร่มเกล้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยพม.นำเรือลงพื้นที่เข้าไปตามอาคารที่พักอาศัยซึ่งบางจุดเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและประชาชนบางส่วนยังไม่รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเจ้าหน้าที่จึงนำอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าไปส่งมอบถึงบริเวณอาคารเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยตรงนอกจากการลงพื้นที่แล้วกระทรวงพม.ยังเร่งจัดระบบการช่วยเหลือผ่านครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกและกระจายไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยพอ.ช.ร่วมกับกระทรวงพม.และสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางจัดสร้างครัวกลางเฉพาะกิจขึ้นที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรังคำแหง39กรุงเทพมหานครเพื่อระดมกำลังจัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและบรรจุอาหารใส่กล่องนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเกาะบางหรือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพม.ได้ที่ศูนย์เร่งจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส. ผ่านสายด่วนพม.โทร1300ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเปิดศูนย์ดูแลชั่วคราวช่วยสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องทั้งสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตลอดช่วงสถานการณ์โดยศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศรับสัตว์เข้าพักดูแลชั่วคราวพร้อมตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครเปิดรับฝากสุนัขและแมวเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยโดยสัตว์ต้องมีเจ้าของหรือเป็นสัตว์จรจัดที่มีผู้ดูแลและสามารถยืนยันตัวตนเพื่อนำส่งคืนสถานที่เดิมได้ศูนย์จะรับฝากจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะลดลงหรือสัตว์สามารถกลับไปอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศหมายเลขโทรศัพท์02-328-7460ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตในพื้นที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555หรือทราฟฟี่ฟองดูจังหวัดอุบลราชธานียังคงเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำมูลหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมช่วยเหลือทุกด้านและฟื้นฟูเยียวยาให้เร็วที่สุด
7: ร้อยตรีสรมงคลมงคลศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย2ครั้งซึ่งครั้งแรกได้รับผลกระทบ11อำเภอและครั้งที่2จำนวน6อำเภอประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยจำนวน13อำเภอโดยขณะนี้ได้เตรียมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลหากมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานี5ชุมชนเขตเทศบาลเมืองวรินทร์ชำราบอำเภอวรินทร์ชำราบ4ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมทุกด้านในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนการช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเรื่องอาหารของประชาชนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและถูกสุขอนามัยโดยให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงตลอดจนจัดที่พักพิงและสิ่งของจำเป็นให้ได้มาตรฐานพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบให้เร็วที่สุดกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี้
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับผนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือฝนที่ตกหนักในช่วงนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนบ้านธงชัยหลังน้ำท่วมสะพานขาดไม่สามารถสัญจรออกได้
9: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังคศิลาปลัดอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าบนแนวเทือกเขาถนนธงชัยส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางสัญจรเข้าออกได้ตามปกติเบื้องต้นได้นำถุงยังชีพจำนวน150ชุดน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไป กจ่ายแก่ประชาชนในส่วนของการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมานำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางและซ่อมแซมสะพานที่ได้รับความเสียหายจำนวน2แห่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ15วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทั้งนี้อำเภอแม่สอดจะติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้พร้อมแนะนำหากมีอาการไม่ควรซื้อยารับประทานเองควรรีบพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้

0: ไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังและมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อช่วยให้รักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
1: อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อเวลาที่เขาปัสสาวะออกมาเวลาเกิดฝนตกน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาไปเดินลุยน้ำแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลแต่กรณีเราไม่มีบาดแผลแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าคุณจะหลีกเลี่ยงการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆขอให้ประชาชนนะคะถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาให้รีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวเพื่อแพทย์จะได้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงที
0: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ามารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงการคลังเผยมาตรการคัดกรองเข้มข้นทำให้มีกลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกว่า 2.6 ล้านราย
4: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการคัดกรองผู้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้มข้นขึ้นทำให้กลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิเพิ่มกว่า 2.6 ล้านรายรวมผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 11.25 ล้านรายคิดเป็นร้อยละ 59.63 ของผู้ลงทะเบียนโดยขณะนี้ยังมีผู้ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนกว่า3ล้านรายซึ่งหากไม่ดำเนินการภายในเดือนตุลาคมนี้จะเสียสิทธิได้รับเงินเพิ่มเติม700บาทสำหรับกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ 3.2 ล้านรายหรือเกือบร้อยละ40จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับซึ่งสามารถรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ทันทีในวันพรุ่งนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
5: เน้นนะครับว่ามีทั้งคนที่มีบัตรอยู่เดิมและไม่มีบัตรอยู่เดิมเกือบครึ่งนึงท่านมีสวัสดิการอื่นอยู่นะครับดูแลอยู่และที่ไม่มีช่วงแรกนะครับก็มีการเติมท่านก็จะได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40ทันทีกลไกที่เราต้องมุ่งเน้นเข้าไปคือวันนี้เราจะจัดการอย่างไรกับกลุ่มที่อยู่ในวัยทำงานทำอย่างไรที่จะพาท่านเหล่านี้ขึ้นไปอยู่อีกขั้นหนึ่งวันนี้มีโครงการต่างๆเตรียมรอนะครับได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงแรงงานนะครับที่จะดูแลฝึกอาชีพต่างๆนะครับ
4: นายวินิจกล่าวด้วยว่าจากกระบวนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์พบประเด็นสำคัญคือมีประชาชนถูกแอบอ้างนำชื่อไปในลักษณะต่างๆรวมกว่า 8,000 รายเช่นการแอบอ้างเป็นเจ้าของรถยนต์แอบอ้างเป็นกรรมการบริษัทหรือมีชื่อเป็นลูกจ้างที่มีรายได้ทั้งที่ไม่เคยทำงานในบริษัทนั้นๆรวมถึงกรณีของนักเรียนนักศึกษาที่ถูกแอบอ้างชื่อเป็นหนี้กยศ.โดยขณะนี้ได้ประสานงานร่วม

0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีและสอบสวนเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องถึงที่สุดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างจริงจังนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมประเทศยกระดับรายได้และเร่งปฏิรูปภาครัฐ
2: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยย้ำรับว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฉบับที่13ที่กำลังจะสิ้นสุดลงยังคงมีผลงานและค่าเป้าหมายภาพรวมที่ห่างจากเป้าหมายค่อนข้างมากเนื่องจากประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบหลังวิกฤตโควิด19สงครามรัสเซียยูเครนราคาพลังงานเงินเฟ้อสงครามการค้ารวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้รายได้ประชาชาติต่อหัวของคนไทยในปี2568อยู่ที่ประมาณ 8,300 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังห่างจากเป้าหมายในปี2570ที่ตั้งไว้ 9,300 ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้อัตราการขยายตัวของผลิตภาพในปี2568เติบโตเพียงร้อยละ 1.2 ซึ่งไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้ตามศักยภาพสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14สสช.มุ่งหวังให้เป็นแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เพียงเอกสารวิชาการโดยตั้งเป้าหมายดันอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยเข้าสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2572
3: ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนนะครับต้องร่วมกันเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยที่โตต่ำที่อยู่ในฐานเศรษฐกิจเดิมให้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสร้างงานที่ดีหรือว่า good job สำหรับคนไทยได้มากขึ้นเราต้องเปลี่ยนภาครัฐที่มีขนาดใหญ่โตให้มีขนาดกระทัดรัดมากขึ้นสมรรถนะสูงขึ้นโปร่งใสแล้วก็ไร้ทุจริตเราต้องเปลี่ยนกำลังคนของเราที่ลดลงให้มีผลิตภาพสูงขึ้นให้มีสมรรถนะมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับและสนับสนุนการเติบโตของประเทศในอนาคตและเราต้องเปลี่ยนการบริโภคของเราที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไปสู่การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
2: อย่างไรก็ตามสสช.ได้กำหนดประเด็นปฏิรูปสำคัญเพื่อพลิกโฉมประเทศอาทิการยกระดับเกษตรกรรมการท่องเที่ยวเดิมให้มีมูลค่าสูงขึ้นการสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่เช่นยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและธุรกิจสุขภาพรวมถึงการปฏิรูปภาครัฐให้มีขนาดกระชับสมรรถนะสูงโปร่งใสไร้ทุจริตและการปฏิรูปการเงินการคลังเพื่อกระจายทุนไปยังภาคส่วนที่มีผลิตภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ไม่พบชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้
4: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมแต่ไม่พบรายชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO ไทยหากพบปัญหาสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO ไทยหรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่และจังหวัดทั่วประเทศสอบถามผ่านหมายเลขโทรศัพท์02-956-2929ในวันและเวลาราชการหรือสายด่วน1506กด9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงและอินบ็อกช่องทาง LINE SSO ไทยการยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนซึ่งเป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่เคยแจ้งความประสงค์เลือกสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมจะกำหนดที่เลือกตั้งให้ตามข้อมูลที่มีอยู่โดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และนายจ้างจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ต ามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมจึงขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมรักษาสิทธิ์ของตนเองในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ตลอดปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้ช่วยประชาชนด้อยโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วกว่า 2,400 รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าตลอด11ปีที่ผ่านมากองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 32,000 รายวงเงินรวมกว่า 2,200 ล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ2569นี้ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือไปแล้ว 2,435 รายรวมเป็นเงินกว่า296ล้านบาทโดยแบ่งเป็น4ด้านหลักคือการช่วยเหลือในการต่อสู้คดีการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 40,000 รายสำหรับก้าวต่อไปกระทรวงยุติธรรมเตรียมปฏิรูปการบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพรบการอำนวยความสะดวกที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม2570โดยตั้งเป้าลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอช่วยเหลือจากเดิมที่ใช้เวลากว่า70วันให้เหลือเพียง18วันเท่านั้นพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรมกระทรวงเกษตรมอบผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT ไทยเดนมาร์กให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน 360,000 กล่องเพื่อสนับสนุนส่งต่อความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าพบนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบริจาคนมกล่องชนิด UHT จากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยหรือนมวัวแดงไทยเดนมาร์กรวม 10,000 ลังหรือประมาณ 360,000 กล่องให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือประสบอุทกภัยทั่วประเทศเพื่อเป็นเสบียงและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากพร้อมสนับสนุนเรือตรวจการของกรมประมงจำนวน4ลำเพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในห้วงที่เกิดอุทกภัยในระยะนี้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข.www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชั้นนำอาทิ OpenAI Anthropic Meta Google X และ Nvidia ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI พร้อมกับลงนามข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางศีลธรรมเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยภายหลังการประชุมดังกล่าวโดยระบุว่าบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี AI ลงนามข้อตกลงที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลตนเองซึ่งจะเป็นข้อตกลงที่ผูกพันทางศีลธรรมแต่ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมยืนยันว่าจะเปลี่ยนชื่อเรียกจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นซูเปอร์อินเทลเลเจนต์หรือปัญญาชั้นยอดนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์เปิดเผยว่ากาตาร์กำลังทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อความไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและกำลังพยายามหาจุดร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทั้งนี้กาตาร์กลับมาทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยอีกครั้งเพื่อหาทางให้สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่8แล้วขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าพร้อมผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้เพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์พร้อมเน้นย้ำว่าท้ายที่สุดแล้วอิหร่านจะเป็นฝ่ายยอมแพ้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางอ็อกซาน่าเฟรนชุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของยูเครนที่ระบุว่ายูเครนตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงโดยจะนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางทหารมาต่อยอดในภาคพลเรือนและนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้พร้อมหารือกับสหรัฐและนานาชาติเพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดประสบการณ์ของยูเครนในการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องแม้ยูเครนอยู่ในภาวะสงครามก็ตามขณะเดียวกันยูเครนกำลังย้ายศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลลงใต้ดินโดยยูเครนกระจายระบบสำรองข้อมูลในหลายพื้นที่และใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทเพื่อช่วยให้ภาครัฐยังให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องหลังรัสเซียเพิ่มระดับการโจมตีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมาร์คคาวนีของแคนาดากล่าวแสดงความยินดีต่อการลงทุนของบริษัท LNG แคนาดาที่ขยายโครงการก๊าซธรรมชาติเหลวเข้าสู่ระยะที่2เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น2เท่าหรือปีละ28ล้านตันเพื่อรองรับการส่งออกไปยังตลาดเอเชียมากขึ้นซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวสูงเป็นอันดับ2ของโลกพร้อมระบุว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจและส่งเสริมบทบาทของแคนาดาในฐานะมหาอำนาจด้านพลังงานทั้งนี้โครงการดังกล่าวเข้าสู่ระยะที่2ต่อเนื่องมาจากความสำเร็จของโครงการระยะแรกซึ่งเริ่มส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตด้วยกระบวนการปล่อยคาร์บอนต่ำเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือหนึ่งของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2ต่อ0เกม21-12และ21-16คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทบุคคลคนแรกของไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จหลังจบเกมวิวกุลวุฒิกล่าวว่ารู้สึกดีใจจนพูดไม่ออกเนื่องจากฟอร์มการเล่นช่วงก่อนแข่งเอเชียนเกมทำได้ไม่ค่อยดีนักประกอบกับคู่แข่งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แข็งแกร่งมาก
8: มันเป็นอะไรที่ผมพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าก่อนมานี้ผมมองว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากครับแล้วก็คู่แข่งทุกคนที่มาแข่งในมหกรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆจนบางทีมันเหมือนแบบเราฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกดีใจครับครับผมก็ต้องมอบให้คนไทยครับที่วันนี้ยังเจออุทกภัยอยู่ครับก็ผมมองว่าทุกคนที่ณตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็เขาต่อสู้มากกว่าผมอีกผมมีหน้าที่แค่ต่อสู้ในสนามแต่ว่าบางคนก็ต้องแบบต้องเดินน้ำท่วมออกไปซื้อของอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าคนไทยทุกคนก็ เหนื่อยแล้วก็ลำบากกว่าผมอีกเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากมอบเหรียญนี้ให้กับคนไทยทุกคน
7: ด้านการแข่งขันวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูนเกิดภูริพลบุญสอนและจิรพัฒน์ขานอ่อนตาช่วยกันวิ่งส่งไม้ได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินส่งท้ายให้กับทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จด้านวิ่งผลัด 4x400 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยสราวุธนวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์อดิศักดิ์พรสมโพธิ์และจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตกินสันปรากฏว่า3ไม้แรกของไทยตามคู่แข่งค่อนข้างห่างแม้ว่าไม้สุดท้ายจอร์จชัวจะพยายามเร่งแต่แซงคู่แข่งไม่สำเร็จวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา3นาที 1.99 วินาทีพลาดคว้าเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายแต่สถิติดังกล่าวทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้3นาที 3.07 วินาทีทำให้เอเชียนเกมครั้งนี้ทัพกรีฑาไทยคว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงขณะที่เซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะคู่ปรับตลอดการมาเลเซียขาดลอย2ต่อ0เซต15-9 และ 15-8 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและนับเป็นเหรียญทองที่2ของทัพลูกหวายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ทีมเซปักตะกร้อไทยยังเหลืออีก1เหรียญทองให้ไล่ล่ากับการแข่งขันประเภททีม4คนหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยนัดแรกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา15นาฬิกา e-sport ประเภทเกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและประวริศวงทองหัสชัยช่วยกันทำผลงานตลอดการแข่งขัน2วันรวม12รอบเก็บคะแนนได้128คะแนนและคว้าชัยชนะในรอบการแข่งขัน3รอบส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานส่งผลให้ทีม e-sport ไทยคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้แล้ว3เหรียญประกอบด้วย1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพลิกแซงชนะซูคิมินามิกินักชกเจ้าภาพไปอย่างสนุก3ต่อ2เสียงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับนักชกจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ทัพช้างศึกทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเวียดนามไป2ประตูต่อ0จากการทำประตูของสหรัฐอยู่เย็นในนาทีที่10และชัยพลอดทนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก3เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง2นัดมี6แต้มเต็มผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดก็ตามสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมนี้เวลา16นาฬิกาการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีก A กลุ่ม3ทีมชาติอังกฤษบุกไปเอาชนะทีมชาติเช็ก2ประตูต่อ0ทำให้ทัพทรีไลออนมี3คะแนนจาก2นัดรั้งอันดับ2ของกลุ่ม A3 ส่วนเช็กแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลกปีล่าสุดยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มโครเอเชีย4ประตูต่อ1มี6แต้มเต็มจาก2นัดรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมตราหมากรุกมี3แต้มรั้งอันดับ3ส่วนผลคู่อื่นลีก B สกอตแลนด์แพ้สวิตเซอร์แลนด์0ประตูต่อ3สโลวีเนียชนะมาซิโดเนียเหนือ2ประตูต่อ0ลีก C ฟินแลนด์เสมอเบลารุส0ประตูต่อ0มอลโดวาเสมอหมู่เกาะแฟโร1ประตูต่อ1บัลแกเรียเสมอเอสโตเนีย0ประตูต่อ0ลักเซมเบิร์กแพ้ไอซ์แลนด์0ประตูต่อ3ซานมาริโนแพ้แอลเบเนีย0ประตูต่อ3และสโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2ประตูต่อ1พรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันผลการพิจารณาคดีว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดตามข้อกล่าวหาละเมิดกฎการเงิน114จากทั้งหมด115กระทงในช่วงฤดูกาล 2009-2010 ถึง 2017-2018 โดยคณะกรรมการพิจารณาคดีอิสระระบุว่าสโมสรมีการจัดทำสัญญาและข้อตกลงที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อปรับตัวเลขทางบัญชีให้รายได้สูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายรวมมูลค่ากว่า900ล้านปอนด์ส่วนข้อกล่าวหาอีกหนึ่งกระทงซึ่งเกี่ยวกับการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนคณะกรรมการวินิจฉัยว่าแมนซิตี้ไม่มีความผิดสำหรับบทลงโทษจะมีการพิจารณาแยกต่างหากและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์โดยมีกำหนดเส้นตายในวันที่2ตุลาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
13: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
12: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
13: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
12: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95ซมและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55ซมและเวลา 15:09 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการ กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ขีด72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตท่านผู้ฟังครับยุงหลายชนิดมักเป็นพาหะนำโรคที่ส่งผลกระทบอันตรายต่อชีวิตหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขได้แนะนำให้ใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโดยในบทความนี้จะกล่าวถึงโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนั่นเองครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะมีโอกาสเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โรคนี้ระบาดได้ทั้งปีเน้นย้ำประชาชนสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหากพบมีอาการไข้สูงลอยเกิน 38.5 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วันร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดเลือดใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวให้สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกควรรีบพบแพทย์โดยด่วนเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องครับนอกจากนี้เน้นย้ำว่าไม่ควรซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซตเช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟนไดโคฟีแนกรวมถึงยาชุดซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงสำหรับร้านขายยาและคลินิกหากผู้ป่วยมีอาการเข้าข่ายให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นโรคไข้เลือดออกไม่ควรจ่ายยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซตและแนะนำให้ผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายซึ่งชอบวางไข่ในภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังโดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำใช้ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วอ่างบัวและยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งภาชนะเหล่านี้จะมีการกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชนหรือในบ้านสามารถกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โดยร่วมกันตรวจภาชนะที่มีน้ำขังและเก็บกวาดภาชนะที่ไม่ใช้แล้วกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแบบง่ายๆตามมาตรการ3เก็บคือ 1. เก็บขยะเศษภาชนะที่มีน้ำขังป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เก็บกวาดเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งป้องกันยุงลายเกาะพัก 3. เก็บน้ำดื่มน้ำใช้ให้เก็บให้สะอาดมิดชิดและเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงนอนในมุ้งอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
13: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
16: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
13: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
16: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
17: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
18: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
19: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
20: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: แว่วหวานตำนานเพลง
0: รายการเพลงที่สร้างความสุขครับความสนุกสนานผ่านบทเพลงเพราะๆครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ติดตามพวกเราได้นะครับทางช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 GHz เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณรวมไปถึงทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังค่ะได้ทางช่องทาง YouTube PID Big Band Official Channel ค่ะ
0: วันนี้เรา2คนครับคุณมฤทิดาบุญมงคลและผมเสถียรพงษ์กลั่นแตงรับหน้าที่ดำเนินรายการครับทุกท่านครับวันนี้รายการของเรานะครับรายการเพลงที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านคุณผู้ชมทุกคนนะครับย้อนสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าจากพวกเราวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับบทเพลงในวันนี้ตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับไม่อยากให้พลาดสักบทเพลงเดียวเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะและในช่วงแรกนะคะเราได้เตรียมบทเพลงมานะคะ4บทเพลงด้วยกันนะคะมีบทเพลงอะไรบ้างคะคุณเฟรนชิพ
0: เริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกกับบทเพลงธนูรักครับเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูสุรัตน์ภุกกเวศทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้โดยคุณพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าสิ้นรักสิ้นโลกเพลงนี้คำร้องโดยครูพยงมุกดาทำนองจากทำนองเพลง The End of the World ขับร้องโดยคุณไนท์ประภาวรินเจริญผลธนาการครับ
1: และบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะบทเพลงตราบสิ้นลมค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณนิตอารีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่ขับร้องนะคะก็คือคุณเจษดาพลอยมอนค่ะและบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงฟ้ากรุงเทพค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะคะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและขับร้องโดยคุณนฤมลสมหวังค่ะทั้งหมดนี้นะคะบรรเลงและขับร้องโดยคีตศิลปินและดุริยางคศิลปินจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: ผู้ชมครับจบลงไปกับ4บทเพลงในช่วงแรกนะครับกับบทเพลงธนูรักสิ้นรักสิ้นโลกครับตราบสิ้นลมและเมื่อสักครู่นี้กับเพลงฟ้ากรุงเทพครับ
1: ค่ะก็มีแต่บทเพลงไพเราะทั้งนั้นเลยนะคะและช่วงนี้ค่ะเรามาส่งความสุขกันต่อนะคะกับอีก5บทเพลงค่ะบทเพลงแรกนะคะบทเพลงลานลั่นทมค่ะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้ก็คือคุณดาริกานิมพิจารณ์ค่ะสำหรับบทเพลงที่2นะคะบทเพลงชั่วนิดนิรันดร์ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยครูพยงมุกดาค่ะและผู้ที่จะมาถ่ายทอดวันนี้นะคะก็คือคุณFriendship เสถียรพงษ์กลั่นแตงนั่นเองค่ะและบทเพลงที่3นะคะก็คือบทเพลงผิดด้วยหรือถ้าเราจะรักกันค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยครูพรพิรุณค่ะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้ก็คือคุณตรีระดาสิงหานค่ะ
0: บทเพลงที่4ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอย่าซื้อฉันด้วยเงินเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดบทเพลงนี้โดยคุณมัสโซทัศนัยพรโมริรัตครับบทเพลงที่5ในช่วงนี้ของเรานะครับกับบทเพลงหวงรักเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ครับทำนองโดยเพลงไทยเดิมและถ่ายทอดโดยคุณต้าธนพลศรีรัตน์บรรเลงโดยบรรณรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมและรับฟังครับ

0: จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงในช่วงเมื่อสักครู่นี้ในช่วงนี้เราก็ยังมีบทเพลงมาฝากกันค่ะอีก4บทเพลงด้วยกันค่ะบทเพลงแรกนะคะเรามาเริ่มกันที่บทเพลงมนรักนวลจันทร์ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องนะคะโดยคุณทวีปวอนและคุณสง่าอารัมพีค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะบทเพลงที่2นะคะบทเพลงไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้คือคุณปริดานิ่มพิจารณ์ค่ะ
1: บทเพลงที่3ครับเพลงนี้ฮิตตลอดกาลจริงๆครับบทเพลงที่มีชื่อว่าขอให้เหมือนเดิมครับเพลงนี้นะครับคำร้องโดยครูพรพิรุณครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงนี้โดยคุณท็อปวัชริศวัชรสฤทธิ์ครับและบทเพลงที่4ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าข้องจิตเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูชอุ่มปัจจพันธ์วันนี้ขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณมฤติดาบุญมงคลครับบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมรับฟังบทเพลงจากพวกเราครับ

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำนะคะในวันนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าบทเพลงในรายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะจะเป็นที่ถูกใจของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: บทเพลงทุกๆบทเพลงนะครับที่บรรเลงนะครับจากบนรีกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดออกมาเป็นรายการของเราในวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้อำนวยการรายการนะครับในการผลิตรายการนะครับคุณวนิดาโคชเสนีครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองวารยากรโดยคุณอธิปไตยพรมสุรินทร์นะครับแล้วก็ถ่ายทำโดย NBT2HD นะฮะบรรเลงและขับร้องโดยนักดนตรีนักร้องบนดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
0: ค่ะและก่อนจากกันไปนะคะขอฝากช่องทางการติดตามเอาไว้อีกสักครั้งหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์นะคะทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแว่วหวานตำนานเพลงและยังมีช่องทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้ารายการของเราจะมีเรื่องราวและบทเพลงอะไรมาฝากต้องรอติดตามกันให้ดีนะครับตามช่องทางต่างๆในรายการของเราที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเร่งช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
7: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือป

0: พเปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,400,000 ครัวเรือนทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกอาทิจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและชลบุรีระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวปภ.จึงได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ชุมชนและถนนหลายจุดในกรุงเทพมหานครยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้า
2: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยพบว่าขณะนี้ยังมีชุมชนและซอยที่น้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าซอยรามคำแหง60ที่ระดับน้ำยังสูงถึง 50-70 ซมซอยคูบอน27หมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มช่วงทางออกกลางซอยและท้ายซอยนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงซอยเสรีไทย41และ43ที่รถเล็กยังผ่านไม่ได้รวมถึงซอยสุวินทวงศ์96หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองชุมชนหลวงแพ่งซอยรามอินทรา117มีนบุรีและหมู่บ้านพฤกษาวิว 50/1 ถนนราชพัฒนาส่วนถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงเช่นถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว113ถึงแยกบางกะปิที่ระดับน้ำสูงถึงประมาณ30เซนติเมตรถนนบุรพาทั้งเส้นระดับน้ำสูง30ถึง40เซนติเมตรขอให้งดสัญจรผ่านถนนนวมินทร์ช่วงซอย38ถึงแยกบางกะปิระดับน้ำสูง20ถึง30เซนติเมตรและช่วงตัดคลองจระเข้น้อยถึงตัดคลองการหลงระดับน้ำสูง10ถึง40เซนติเมตรเป็นต้นจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับพายุโซนร้อนซูริแกที่เตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุในวันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าพายุโซนร้อนซูริแกซึ่งมีความเร็วแรงลมใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกแรงสูงถึง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงเตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยคาดการณ์ว่าคลื่นทะเลในมหาสมุทรอาจสูงถึง5เมตรขณะที่พื้นที่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะอิสุและจังหวัดชิบะอาจมีคลื่นสูง3เมตร JMA ยังขอให้ประชาชนในจังหวัดชิบะและจังหวัดคานากาวะเฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและดินโคลนถล่มรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและพายุทอร์นาโดที่อาจเกิดขึ้นได้พร้อมเน้นย้ำประชาชนติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศล่าสุดอย่างใกล้ชิด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเก็ดพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงอำเภอรัชดาอำเภอห้วยยอดอำเภอนายโยงอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังอำเภอโคกโพอำเภอมายออำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโต ำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบลมฝนโปรยลักลมฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุสานราญจังหวัดระนองอำเภอคูระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: แขกหลายท่านที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพโดยทั้งในกรุงเทพแล้วก็ทางโซนตะวันตกแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยแผนรับมือกทม.ว่ายังไงท่านนายกรัฐมนตรีว่ายังไงเงินที่เอาไปเป็นเงินบริสุทธิ์หรือว่าที่ผู้แทนบางพรรคบอกว่าเงินไม่สะอาดนายกบอกนี่มันเงินเดือน เงินสะอาดเงินเดือนนายก
2: นี่ก็แนวทางการช่วยเหลืออีกหนึ่งส่วนนะคะก็คือตรงบริเวณของแฟลตคลองจันด้วยนะคะน้ำลดถึง20เซนติเมตรแล้วก็คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำนะบางพื้นที่
1: เนี่ยซ้ำแล้วนี
2: ่นี่ซ้ำแล้วไงพี่
1: ซ้ำไปครึ่งชั่วโมง
2: จะบอกว่าไม่ซ้ำก็ไม่ได้นะ
1: ซ้ำไปนะ
2: ซ้ำไปแล้วแต่ลำสาลีดูทิศทางว่าจะดีขึ้นนะตรงนั้นอ่ะ
1: ก็มันก็ดีขึ้นแหละก็ต้องดีขึ้นเมื่อฝนไม่ลงมาเติมก็จะดีขึ้นคือตอนนี้เนี่ยอันนี้ให้ภาพคุณผู้ชมได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งเนาะน้องฝนจะเห็นภาพนะครับว่ากรุงเทพมหานครนี่ก็มีก็แบ่งโซนนะทั้งหมด6โซนนะครับกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยตั้งแต่มีนบุรีหนองจอกลาดกระบังคลองสามวาบึงกลุ่มคันนายาประเวศสวนหลวงนะครับมาถึงชั้นในนี่เขาเรียกกรุงเทพโซนตะวันออกแล้วมันมีคลองก็คือคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์แล้วคนที่อาศัยอยู่2ฝั่งคลองนี้แหละคือคนที่ถูกน้ำท่วมอยู
2: ่
1: เดี๋ยวไปที่ผอ.เขตบางกะปินะครับท่านผอ.สิริการสุยวนิชนะครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีท่านผอ.ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผอ.เกษียณวันนี้หรือเปล่าครับเกษียณพรุ่งนี้หรือเปล่าครับท่าน
3: ปฏิบัติหน้าที่วันนี้วันสุดท้ายค่ะแต่ก็
2: วันนี้ปิดปี
3: ประสานงานไปอีกนิดหน่อยประสานงาน
2: ท่านทำจนถึงวินาทีสุดท้าย
1: จนวินาทีสุดท้ายเผลอๆพรุ่งนี้เกษียณแล้วยังจะต้องมาช่วยนะฮะ
3: ก็มันเป็นการประสานงานในเบื้องต้นไว้แล้วเราก็จะมาช่วยน้องๆในเขตที่ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอย่างเช่นทหารปภแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณที่มาช่วยเหลือสำนักงานเขตอะค่ะก
1: ็
3: ต้องมีการประสานงานอยู่ค่ะ
1: ครับถามท่านผอ.อย่างนี้ครับท่านครับบางกะปิมีทั้งหมดกี่แขวงครับ
3: สองแขวงค่ะแขวง
1: ก็คือคลองจันกับหัวหมากทั้งสองแขวงนี้ท่วม 100% ไหมครับท่าน
3: ค่ะท่าน
1: 100%
2: ท่วม2แขวงเลยเหรอคะ
1: เขตมีแค่2ตำบลคือ2แขวงน้ำท่วม 100%
2: โอ้
1: แล้วตอนไหนตอนนี้ที่แขวงคลองจันสถานการณ์ล่าสุดเป็นไงครับท่าน
3: เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้เรามีหน่วยงานภายนอกนะคะมาสนับสนุนเรื่องของการสูบน้ำเพราะเราจะกู้แฟลตคลองจัน
2: ค่ะ
1: กู้แฟลตคลองจัน
2: ไ
1: ม่ใช่กู้กรุงศรีนะท่านนะกู้แฟลตคลองจันนะตอนนี้นะ
2: ระดับน้ำสูงสุด
3: คลองจัน
2: ตรงแฟลตคลองจันตอนที่สูงสุดนี่เท่าไหร่นะคะแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่
3: ประมาณเมตร50ตอนนี้ลดลงมาประมาณเหลือ1เมตรค่ะแล
1: ้
3: วก็ไม่เกิน1เมตรค่ะแต่เรือก็อยากวิ่งไม่ได้แล้วก็จะเป็นรถ GMC รถสูงยกสูงอะค่ะที่ยังวิ่งได้
1: เข้าได้
3: ค่ะ
1: แล้วรถที่มันจมน้ำนะท่านผอ.ดูแล้วคาดการณ์ไว้ที่ในแฟลตคลองจันทั้งหมดที่มันจมน้ำตั้งแต่คืนวันเสาร์เป็นต้นมาเนี่ยสักประมาณกี่คันได้ท่าน
3: โอ้โหท่าน30แฟลตของเราเนี่ยมันเยอะมากเพราะทุกคนมีรถ
1: มีรถ
3: ทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถทุกอย่างเพราะเขาประกอบอาช
1: ีพ30แฟลตมี 4,000 ห้องถ้าห้องละคันก็ 4,000 คัน
2: รวมมอเตอร์ไซค์
1: ถ้ารวมมอเตอร์ไซค์ก็อีกก็ต้องเป็นหมื่นนะเพราะมอเตอร์ไซค์มันหลายคันนะท่านเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วจมหมดเลยถูกไหมครับท่านนะทั่ว

0: ดเลยนะ
1: จมมิด
0: จมมิดเลยจากเม็ดครึ่งตอนนี
1: ้เองนี่ยังแค่คอเลยถ้าไม่ได้เรือนี่ตายแง่แก่
2: แล้วแบบเนี้ย
1: ตอนเราให้ความช่วยเหลือตอนแรกเนี่ยเราจะเอาเรือของมูลนิธิปู่อินเองนะคะสยามรวมใจปู่อินเรือของสำนักการระบายน้ำซึ่งเป็นเรือท้องแบนนะคะแล้วก็ภาคเอกชนหลายๆแห่งนะคะรวมทั้งดาราด้วยคุณบุ๋มคุณนาครเนี่ยใครมาหลายๆคนเนี่ยก็เอาเข้าไปคราวนี้มันจะมีแนวของแนวเดินเรืออยู่มันก็คือถนนนั่นแหละเพราะว่าเขาจอดในแฟลตของเขามันจะมีเกาะช่องตรงกลางก็ไม่ได้ไปโดนรถของเขาแล้วก็เจ้าของพื้นที่เขาก็จะบอกว่าระวังตรงนั้นอย่าไปตรงนี้อย่าไปเขาก็จะมีแนวกันอยู่อะค่ะ
0: มีคนช่วยดูแลอยู่ท่านครับถ้าพูดถึงว่าเอาละสถานการณ์น้ำจากเม็ด50ตอนนี้ก็ลดลงไป
1: ลดลงไม่ถึ
0: งเม็ดเหลือประมาณสัก1เม็ดในบางจุดก็ลดลงไปกว่านั้นบางส่วนที่ต่ำก็สูงกว่านั้นหน่อยนึงนะครับ
1: ฝั่งนั้น
0: นี่คือสถานการณ์น้ำที่กำลังเร่งสูบออกลงคลองแสนแสบ
1: ดีขึ้นเลย
0: อาหารการกินครบหมดทุกคนหรือยังครับท่าน
1: อาหารการกินตอนนี้แฟลตคลองจันเนี่ยหนูไม่ห่วงเพราะว่ามีผู้สนับสนุนจำนวนมากก็จะมีบางพื้นที่ที่มีการตกหล่นซึ่งตรงนี้สำนักงานเขตเองอ่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะถ้าโทรมาเราก็จะจัดลำดับส่งทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านในพื้นที่เองไม่ว่าจะเป็นฝั่งคลองจันหรือฝั่งคลองจันหรือฝั่งแขวงหัวหมากค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะตอนนี้เราอ่ะทำงานเชิงรุกในเรื่องของการสำรวจพื้นที่น้ำแห้งแล้วก็มีการเก็บขยะเคลียร์ขยะเมื่อวานเราเคลียร์ขยะฝั่งถนนรามคำแหงไปแล้วทั้งตลอดเส้นทางเพื่อไม่ให้ขยะหน้าตะแกรงมันกีดขวางทางน้ำวันนี้เราเคลียร์ขยะถนนลาดพร้าวเดี๋ยวเรามีบัดดี้ของเขตเราเขตหนองแขมกับเขตตลิ่งชันจะมาช่วยเราเก็บขยะในซอยด้วย
0: หนองแขมตลิ่งชันเขาไม่ท่วมก็มาช่วยมาที่บางกะปิดีครับดีครับท่านฮะอย่าว่าแต่พื้นที่อื่นนะท่านอย่าว่าแต่พื้นที่ชาวบ้านเขตบางกะปิเองติดอยู่กับคลองแสนแสบมันท่วมถึงไหนครับท่าน
1: ในเขตเหรอคะ
0: ครับ
1: ก็ถึงเป้าอะค่ะ
0: สำนักงานเขตถึงเป้าไม่ต้องทำบัตรประชาชนเลยที่ทำบัตรอยู่ข้างล่าง
1: มีท่วมฝ่ายทะเบียนฝ่ายเทศกิจฝ่ายพัฒนาชุมชนค่
2: ะ
1: ที่พื้นต่ำหน่อยนะคะ
0: ครับ
2: ตอนนี
1: ้ก็พยายามค่ะตอนนี้ก็พยายามทำทางเดินนู่นนี่แต่มันแห้งแล้วตอนนี้เข้ามาทำบัตรได้แล้วก็เปิดศูนย์ที่เดอะมอลล์ชั้น3ค่ะทำบัตรประชาชน
2: ได้
1: ที
2: ่
1: น
2: ั่
1: นทำทะเบียนบ้านได้ที่นั่นแต่ยังทำเต็มภารกิจไม่ได้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพราะว่ามันยังท่วมอยู่ยังเก็บไอ้ที่มันใช้ไม่ได้ที่มันชำรุดออกอยู่ค่ะตอนนี้เคลียร
0: ์มันมาแบบปัจจุบันทันด่วนแสดงว่าคืนวันเสาร์ใช่ไหมคืนนั้นพอเช้าปั๊บมันเขตก็เก็บของไม่ทันเหมือนกัน
1: คืนวันที่25เนี่ย
0: คืนวันที่25คืนวันศุกร
1: ์คืนวันที่25เนี่ยตีหนึ่งมันยังไม่ท่วมพออ้อยกลับบ้านได้อยู่เพราะว่าอยู่จนดึกเนี่ยแล้วมันยังกลับบ้านได้อยู่แต่พอตี3เนี่ยมันท่วม
0: มัน
1: มาแบบปื๊ดๆ
0: ขึ้นใช่ถ้าเป็นเช้าว
2: ันเสาร์
1: รถเขตยังท่วมหลายคันเจ้าหน้าที่อ่ะ
0: ครับ
1: ถูกค่ะ
2: ท่านผอ.ถามนิดนึงว่าเวลาปิดเปิดใช้ไฟเนี่ยตอนนี้ที่แฟลตคลองจันยังใช้ระบบปิดเปิดไฟเหมือนเดิมไหม
1: ตอนนี้คือการไฟฟ้าตัดไฟชั้น1แต่ชั้นอื่นๆเนี่ยเขาเปิดไฟได้แล้วก็คือตอนแรกเลยที่ตัดไฟเพราะว่ามันมีการเสียชีวิตจากไฟฟ้าดูด
0: ไฟดูดเสียชีวิตไป1รายใช
1: ่2
0: ตั้งแต่วันแรกเลย
1: ค่ะแล้วคราวนี้ก็พอตลางก็ผู้บริหารก็ให้ประสานกับการไฟฟ้าว่าเราจะตัดไฟแบบไหนเพื่อเป็นความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ให้มีไฟใช้ได้เขาจะได้เอาถุงยางชีพไปก็ประกอบต้มแกงอุ่นมาม่ากินกันอะไรอย่างนี้ก็สามารถทำเดินการได้ค่ะตอนนี้มีไฟใช้หมดแล้วค่ะ
3: สวัสดีเห็นนี้ค่ะ
2: ก็อันนี้ตอนเรื่องของปิดเปิดไฟก็เป็นระบบ
1: เรียบร้อยค่ะ
2: จัดการเรียบร้อย
0: สุดท้ายครับท่านครับบางกะปินะครับแน่นอนทั้งสองแขวงหัวหมากคลองจันอยู่ริมแม่น้ำอยู่ริมคลองแสนแสบคิดว่าคาดการไปเร็วที่สุดน้ำจะลดลงขอบคลองแสนแสบและถนนรามแห้งลาดพร้าวแห้งชุมชนทั้งสองฝั่งแห้งได้สักประมาณวันไหนอีกสักกี่วันท่านฮะ
1: หนูว่าภายในวันศุกร์

0: ตอนที่เราช่วยเหลือตอนน้ำท่วมอ่ะมันจอดจีดขวางกลางถนนมันทำให้เรามันไม่ทำให้สามารถจราจรใช้เส้นทางจราจรได้
1: มันเคลื่อนย้ายลำบากเนาะท่านครับก็ขอบคุณท่าน
0: ความร่วมมือนะคะขอประชาสัมพันธ์เรื่องเจ้าของรถนะคะที่ลอยกลางถนนอยู่เนี่ยไม่ว่ารถเมล์หรือรถอะไรให้มาเคลื่อนย้ายเพื่ออะไรเพื่อเราจะใช้เส้นทางถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกเนี่ยได้ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ถนนนวมินทร์เองสี่แยก
1: อีกหลายคันไหมท่านอ่ะหลายคันไหม
0: เยอะเยอะค่ะ
1: เยอะเนาะซึ่งชาวบ้านไม่มีเงินจะไปสร้างรถสไลด์มันยกอะครับเพราะมันขับออกไม่ได้
2: เพราะรถมันเสียนะ
1: ใช่ใช่
0: รถมันเสียก็ต้องให้เขามาดำเนินการเคลื่อนย้ายเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ที่คนประชาชนเดือดร้อนคนสัญจรไปมา
1: ตำรวจช่วยได้ไหมท่านให้ตำรวจไปเอารถสไลด์แล้วก็เอาไปจอดในที่เนาะเพราะงั้นชาวบ้านคงไม่มีความสามารถอะตอนนี้เน
0: า
1: ะ
0: ฝากประชาสัมพันธ์เจ้าของรถ
1: ค่
0: ะให้มาเคลื่อนย้ายถนนพ่วงสิริหน้าเขตข้างเขตก็จอดเต็มสะพานปิดการจราจรไปโดยปริยาย
2: พอนอกจากประสานทางถ้าเนี่ยคนที่ฟังรายการอยู่แล้วเป็นเจ้าของรถที่กีดขวางอยู่แล้วเขาไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ทางเขตเนี่ยประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพอจะเคลื่อนย้ายให้
0: อันนี้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่รถที่มันเป็นรถสไลด์แล้วเขาเรียกอะไรนะรถยกของเขาเนี่ยมันก็ยังสี่แยกบางกะปิมันยังสูงอยู่อะค่ะ
1: ครับผมได้ครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อและเป็นกำลังใจและขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตท่านสิริการนะท่านนะทำงานจนนาทีสุดท้ายแล้วยังมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆต่อในวันพรุ่งนี้อีกสักเจ็ดวันนะท่านนะ
0: มาช่วยไม่ใช่เป็นพี่ยังมาช่วย
1: ผมก็เป็นลูกบ้านท่านครับท่านครับก็เราก็อยู่กับน้ำแล้วก็ช่วยตัวเองลดภาระกทมให้ได้มากที่สุดอยู่ในซอยราม60ครับท่านน้ำยังไม่ลดครับครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ราม60นี่สูงจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราจะกู้ราม60ต่อค
1: ่
0: ะ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เมื่อก่อนกู้กรุงศรีตอนนี้กู้แฟลตคลองจันทน
2: ์
1: ต่อไปก็กู้กรุงไทยกู้ออมสิน
2: เพราะเดี๋ยวเราจะพาไปกู้ไหมหรือยังไง
1: ออมสินก็ช่วยกระทรวงคลังให้ธนาคารออมสินช่วยนะ SME แบงก์แรงต่างบสยนะ
2: อ
1: ันนี้ก็ต้องมาช่วยเรื่องของทุนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยจากน้ำท่วม
2: ใช่ค่ะเด
1: ี๋
2: ยวอีกสักครู่นึงจะไปพูดถึงการเรื่องของการเคลมเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่น้ำลดแล้วแน่นอนเถอะว่าเสียหายเยอะที่นะ
1: ฮะนะครับเราจะพูดให้เป็นความรู้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับการเคลมประกันรถยนต์ที่จมน้ำบ้านเรือนที่จมน้ำเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าใครคือบ้านทั่วไปเนี่ยที่ไม่ผ่อนน่ะผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีประกันบ้านฝนมีประกันไหม
2: มีค่ะ
1: ประกันยังผ่อนอยู่ไหม
2: ประกันอุบัติเหต
1: ุไม่ดิประกันบ้านน่ะผ่อนอยู่ไหม
2: อ๋อไม่มีแล้ว
1: ไม่มีประกันใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมบ้านที่ไม่ผ่อนกับธนาคารน่ะส่วนใหญ่จะไม่มีประกันรถที่ยังผ่อนอยู่หรือไม่ผ่อนแล้วแต่รถที่ส่วนใหญ่จะมีประกันอย่างน้อยกว่าชั้น3แต่บ้านนี่ส่วนใหญ่จะไม่มีประกันเว้นแต่บ้านยังผ่อนอยู่กับธนาคารบังคับว่าคุณต้องทำประกันนะแต่ส่วนใหญ่ประกันอัคคีภัยไม่ได้ประกันน้ำท่วมทีนี้คราวนี้น้ำท่วมประกันมันจะครอบคลุมไหมเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวจะได้สอบถามไปทางคปพว่าจะดูแลเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนยังไงให้ท่านได้ช่วยเหลือแนะนำครับ
2: คุณอาภากรปานเลิศรองเลขาธิการคปพ.ตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะท่านรองคะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ครับ
3: สวัสดีครับ
1: ท่านก็คงเห็นภาพน้ำท่วมรถจมน้ำกันเยอะเลยแฟลตคลองจันทน์เคหะแถวร่มเกล้านะครับบ้านเรือนส่วนหนึ่งก็จมน้ำเสียหายยกเข้าของไม่ทันท่านครับคปพ.เรามีบทบาทช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนนี้อย่างไรบ้างครับเชิญครับ
3: อย่างนี้ครับคือเมื่อ2วันก่อนนะครับ2วันก่อนเนี่ยเราก็เรียกบริษัทประกันภัยทุกบริษัทบริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัทนะครับมาหารือร่วมกันนะครับเรื่องของการจ่ายเคลมให้รวดเร็วนะครับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้นะครับเรื่องของรถเรื่องของบ้านนะครับแล้วเราก็มาทบทวนว่ามาตรการที่เราวางไว้แต่เดิมคือจริงๆแล้วเนี่ยทางคปพ.กับภาคธุรกิจเรามีมาตรการพวกนี้ไว้อยู่แล้วนะครับเราก็มาทบทวนเพื่อที่จะให้บริษัทประกันภัยเนี่ยชดใช้ค่าเสียหาย
1: ครับ
3: ด้วยความรวดเร็วนะครับกรมธรรม์หลักๆที่จะให้ความคุ้มครองน้ำท่วมเนี่ยนะครับสำหรับรถยนต์ก็จะเป็นกรมธรรม์ประเภทหนึ่งหรือกรมธรรม์ประเภทอื่นๆที่ซื้อภัยน้ำท่วม

0: นะครับส่วนของประเภทหนึ่งเนี่ยอันนี้ทางบริษัทจะต้องซ่อมรถให้กับสุขสภาพเลย
1: ครับ
0: นะครับกรณีที่ท่วมทั้งคันเนี่ยนะครับเราก็ตกลงกับบริษัทไว้ว่าอันนี้เนี่ยสามารถคืนทุนได
1: ้
0: หมายถึงว่าทำคุณประกันภัยไว้ล้านหนึ่งก็จ่ายล้านหนึ่งเลยนะครับส่วนที่ถ้าท่วมต่ำกว่านั้นนะครับเช่นเข้ารถถึงคอนโซลล่างคอนโซลบนพวกนี้นี่บริษัทประกันภัยต้องเร่งที่จะซ่อมรถให้กับสุขภาพเดิมให้กับผู้ประกันภัยนะครับส่วนบ้านที่พักอาศัย
1: นิดเดียวครับท่านครับขอติดอยู่ที่รถอีกนิดหนึ่งนะท่านนะก็คือว่ารถถ้าทำประกันภัยภาคสมัครใจชั้นหนึ่งอันนี้คุ้มครองภัยทุกภัยรวมถึงน้ำท่วมคราวนี้ด้วยแต
0: ่
1: ถ้าไม่ใช่ชั้นหนึ่งเป็นชั้น3ชั้น2บวกอะไรต่างเหล่านี้ไม่คุ้มครองเว้นแต่ว่าคุณซื้อประกันภัยน้ำท่วมรวมไว้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ซื้อครับส่วนใหญ่ไม่มีประกันเพราะฉะนั้นได้แต่รถประกันชั้นหนึ่งแต่พอประกันชั้นหนึ่งท่านรองก็บอกว่าเอาละเราคุยกับคปภ.คุยกับบริษัทประกันทุกบริษัทแล้วเรียกมาคุยแล้วนะ
2: เ
1: คลมไม่เร็วถ้าท่วมหมดทั้งคันเรื่องรถทีนี้เรื่องบ้านครับท่านครับ
0: เรื่องบ้านเนี่ยบ้านที่อยู่อาศัยโดยปกติเนี่ยก็จะทำประกันภัย2แบบ
2: ค่ะ
0: นะครับก็คือแบบประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยโดยปกติเนี่ยนะครับประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะมีความคุ้มครองน้ำท่วมอยู่ประมาณ 20,000 นะครับ
1: ได้แถมน้ำท่วม 20,000
0: ใช่ครับเราก็บอกกับบริษัทประกันภัยเลยว่าถ้าน้ำท่วมสูงเนี่ยก็ควรที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้เต็มวงเงินเลย
1: เต็มจำนวน
0: ใช่ครับ
1: ก็คือได้ 20,000 ถูกต้องไหมครับถ้าทำกรณีบ้านที่ทำประกันอัคคีภัยไว้เนี่ยนะครับถ้าประสบจากอัคคีภัยโดยตรงนี้ได้ตามกรมธรรม์แต่ได้พิเศษในกรณีถ้าน้ำท่วมได้สูงสุดก็คือ 20,000 บาท
0: ครับโดยปกติเขาจะมีความคุ้มครองน้ำท่วมไว้ในกรมธรรม์อัคคีภัยด้วยนะคร
1: ับแต่ไม่เกิน 20,000 ถูกต้องไหมครับท่านครับแต่วงเงินไม่เกิน 20,000
0: เขาจะมีทับลิมิตไว้ไม่เกิน 20,000 นะครับอันนี้ผู้ประกันภัยเนี่ยก็ตรวจสอบดูนะครับบางบริษัทอาจจะคุ้มครองถึง 30,000 40,000 นะคร
1: ับ แล้วแต่บริษัทแล้วแต่กรมธรรม์นะท่านนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้ามี
0: แบบนึง
1: ครับเชิญครับอีกแบบนึง
0: อีกแบบนึงก็คือเป็นไมโครอินชัวรันสำหรับที่อยู่อาศัยอันนี้จะคุ้มครองน้ำท่วมอยู่ที่ 10,000 บาท
1: ครับ
0: นะครับส่วนร้านค้านะครับร้านค้าโดยทั่วไปก็จะทำประกันภัย IAR ก็คือความเสี่ยงภัยทรัพย์สินนะครับอันนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยจะมีความคุ้มครองน้ำท่วมอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาท
2: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ผู้เอาประกันภัยต้องตรวจสอบอีกทีนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก 30,000 บาทเราก็ตกลงกับบริษัทประกันภัยว่าถ้าน้ำท่วมสูงเนี่ยก็จ่ายจำนวนนี้ไปเลย 20,000 10,000 30,000 นะครับ
1: ครับ
2: ไม่ถึงกรณีร้านค้าเหรอคะ
1: ร้านค้า
0: เนี่ยจะมีประกันภัย IAR
2: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็จะมีความคุ้มครองน้ำท่วมอยู่ประมาณ 30,000 บาท
1: ครับ
0: ครับ
1: มีอีกไหมครับท่านครับเรื่องบ้าน
0: ก็มีประมาณนี้ครับ
1: ประมาณนี้ใช่ไหมครับ
0: แบบกรมธรรม์ครับ
1: ทีนี้ก็คือแน่นอนนะครับประชาชนก็กังวลเนาะเอาตอนนี้ที่เราคุยกับท่านรองเนี่ยก็คือเฉพาะคนที่ทำประกันนะครับตั้งแต่รถยนต์แล้วก็บ้านเน
2: า
1: ะสองอย่างเนี่ยที่เสียหายเนี่ย
2: แล้วก็ร้านค้าน
1: ะครับตอนนี้คปภ.ก็เดินหน้าไปแล้วเชิญผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยมาเจรจาแล้วมอบนโยบายแล้วมีความเห็นร่วมกันแล้วว่าจะต้องเคลมอะไรอย่างไรทีนี้ท่านครับถ้าสมมติว่าประชาชนพอในทางปฏิบัติเข้าจริงๆเคลมก็จริงๆเนี่ยเกิดล่าช้าเกิดไม่ได้รับความเป็นธรรมประเมินแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมอ่ะ
2: ไม่ได้ตามที่ท่านกำหนดเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่คปภ.เรามีบทบาทคุ้มครองยังไงตรงนี้ครับ
0: ก็มาแจ้งกับที่คปภ.ได
1: ้ครับ
0: นะครับ
2: แต่
0: เราจะเร
2: ีย
0: กบริษัทมาสายด่วน1186ครับ
1: ครับ
0: ครับหรือว่าจะร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคปภ.ก็ได้นะครับก็ครับ
1: ผ่านมาทางรายการเรานี้ก็ได้เนาะ NVT กรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวจะประสานเชื่อมต่อกันท่านรองขออนุญาตประสานท่านรองอาภากรนะท่านนะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: เราจะได้ช่วยดูแลคุ้มครองพี่น้องประชาชนผู้บริโภคร่วมกันท่านครับประเมินแล้วจะมีรถจมน้ำปีนี้เนี่ยคราวนี้เฉพาะในกทม.เนี่ยสักกี่

0: ัญมีการประเมินกันคร่าวๆไหมท่านครับกับบริษัทประกันภัย
1: ยังเลยครับบางแห่งเนี่ยยังน้ำยังท่วมอยู่เลยนะครับ
2: ก็คือยังไม่
0: รู้เลยตัวเลขนะ
1: ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ครับดูแต่ภาพข่าวตามทีวีโทรทัศน์พวกนี้ครับ
0: แล้วที่ท่านคุยมาทั้งหมดแล้วบ้านท่านรองแล้วโดนไหมครับท่านนะอยู่ตรงไหนครับ
1: ปีนี้ไม่โดนครับผมอยู่ปากเกร็ดครับ
0: ปีนี้ไม่โดนปีนี้ไม่โดนแสดงปีก่อนโดนท่านครับ
1: ไม่โดนครับ
0: ครับผมสุดท้ายมีประเด็นไหนที่เราสองคนไม่ได้ถามท่านและท่านอยากจะเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนจะได้รับการคุ้มครองจากคปพ.ครับท่านเชิญเลยครับ
1: ครับก็อยากให้ระมัดระวังนะครับคำนึงเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าต้องลุยไปถ่ายรูปรถถ่ายบ้านอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องให้ความระมัดระวังนะครับปืนไฟนะครับก็อันเนี้ยต้องคำนึงถึงอย่างที่สุดนะครับครับเดี๋ยว
2: จะย้ำเรื่องหลักฐานเลยค่ะที่ประชาชนต้องเก็บมีอะไรบ้างคะที่ถ้าจะไปเบิก
1: จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราอยากได้ภาพถ่าย
0: ภาพถ่าย
1: นะครับภาพถ่ายระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนที่ท่วมรถนะครับถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานที่ดีนะครับ
0: จะได้ไม่ต้องโต้แย้งเถียงกัน
1: ใช่ครับ
0: ว่าท่วมทั้งคันไหมท่วมแค่ไหนใช่ไหมครับท่านนะ
1: ใช่ครับ
0: ท่วม 100% ก็ยังบอก
1: แล้วเนี่ยนะครับเฟอร์นิเจอร์อะไรทั้งหลายที่ได้รับความเสียหายภาพถ่ายเก็บไว
2: ้ค่ะ
0: ได้ครับท่านครับก็ท่านครับอันนี้ฝากไปเบื้องต้นนิดหนึ่งนะท่านนะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยหลังจากนี้ผมเชื่อว่าคนกรุงเทพเองที่ไม่เคยทำประกันบ้านประกันแม้กระทั่งรถยนต์หรือว่าสิ่งใดที่ไม่ประกันที่เกี่ยวกับน้ำไว้เนี่ยนะอาจจะต้องทำแพ็กเกจพิเศษให้บริษัทประกันภัยทำแพ็กเกจพิเศษขึ้นมาเลยว่าซื้อเฉพาะน้ำท่วมป
2: ี
0: ละเท่าไหร่นะนะครับฝากกปภ.ด้วยนะท่านนะ
1: ครับผมครับผม
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ท่านรองเลขาธิการกปภ.นะคะท่านอาภากรปานเลิศก็บอกแล้วว่าเรียกบริษัทประกันไวรัสภัยหารือร่วมกันแล้วชี้แจงว่าบริษัทต่างๆต้องทำอย่างไรดำเนินการอย่างไร
0: ฝากกระทรวงการคลังนี่เลยเพราะว่าเขาก็มีเป็นเจ้าของบริษัททิพยประกันภัยนี่ของรัฐบาลเลยนะทำแพ็กเกจน้ำท่วมเป็นพิเศษนอกจากที่รัฐบาลทำประกันภัยพิบัติถูกไหม
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะรวมไปถึงใครที่จะต้องถ่ายภาพเอกสารหลักฐานรถยนต์ต่างๆนะก็ต้องถ่ายกันด้วยนะคะ
0: มีคลิปมีภาพเอาไว้เนี่ยเมื่อคืนนี้หลังประมาณหลังเที่ยงคืนมีคนเอารถไปจอดไว้ที่ถนนวิภาวดีในเขตดอนเมืองนะพื้นที่เขตดอนเมืองนะนะครับปรากฏไฟไหม้ทั้งหลังเลยไอ้ทั่วทีทั้งคันเลยรถหรูด้วยนะไฟไหม้หมดทั้งคันคือมาจอดหนีน้ำอ่ะแล้วมาเกิดไฟไหม้คุณคิดดูเด็ดหนีเสือป่าแมวหรือเปล่าเนี่ย
2: ป่าจระเข้
0: จระเข้เหร
2: อ
0: ดูดิน
2: ี่วันนี้เขายังมีคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ใช่ไหม
0: ว่า
2: ฝนฟ้าคะนอง34จังหวัดนะคะทั้งกรุงเทพฝนร้อยละ30ของพื้นที่ด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยในพื้นที่ต่างๆนะคะ
0: เดี๋ยวเราจะไปจังหวัดสมุทรสงครามกันก่อนกันแล้วกันเนาะไปคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามชยชัยแสงอินนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: มาแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับ
0: สมุทรสงครามก็อยู่ปลายน้ำก่อนน้ำจะออกอ่าวไทยน้ำมาจากสองเขื่อนศรีนครินทร์กับวชิราลงกรณ์ไหลลงมาหาท่านก่อนออกอ่าวไทยเป็นไงบ้างครับท่านครับเตรียมการรับมือเตือนพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับท่านครับ
3: ครับคือทางจังหวัดสงขลาเนี่ยได้เตรียมการมา 3-4 วันล่วงหน้าแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณวันอาทิตย์ที่เราทราบว่าฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแม่กองนะครับแล้วก็จะไหลผ่านราชบุรีมาลงอ่าวไทยที่สมุทรสงขลาเราก็ประเมินแล้วว่าน่าจะต้องมีปริมาณน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนนะครับก
2: ็
3: ได้เตรียมความพร้อมมาโดยลำดับนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะฮะก็น้ำก็มาถึงช่วงเย็นนะครับต่อเนื่องทั้งคืนมาจนถึงช่วงนี้นะครับก็อำเภอแรกซึ่งอยู่ตอนบนสุดนะฮะต่อจากราชบุรีก็คืออำเภอบางคนที
0: ครับ
3: ต่อเนื่องมาถึงอัมพวาก่อนที่จะออกอ่าวไทยที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามปากอ่าวแม่กองตอนนี้น้ำนะครับส่วนใหญ่จะท่วมอยู่บริเวณ
2: ตอนบนของเขื่อนบางคนที
0: ครับท่วมอยู่บางคนทีเพราะเป็นอำเภอแรกที่น้ำเข้ามาครับ
3: ครับครับแล้วก็น้ำก็แผ่กระจายออกไปด้านข้างนะครับส่วนตัวอัมพวาเนี่ยขึ้นเครื่องท่วมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอำเภอเมืองเนี่ยยังค่อนข้างถือว่าปกติครับซึ่งในส่วนของการเตรียมความพร้อมของจังหวัดก็ได้เนื่องจากเรามีเวลาเตรียมตัวเรามีประสบการณ์จากจังหวัดอื่นๆก่อนหน้านี้นะ

0: ครับเราก็ได้เตรียมความพร้อมทุกระบบที่จะดูแลสถานการณ์โดยเฉพาะกรณีของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะฮะที่อยู่ตามบ้านเรือนซึ่งที่นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นเมืองสามน้ำนะเนี่ยพี่น้องมีประสบการณ์ช่วงปลายปีต่อต้นปีทุกปีเนี่ยน้ำทะเลจะหนุนสูงเมื่อเจอกับน้ำเหนือตอนบนเนี่ยจะมีน้ำท่วมสูงประจำอยู่แล้วนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยสถานการณ์จะสูงกว่าปกตินะครับพี่น้องก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเราก็ได้เซตระบบในการช่วยเหลือกรณีอยู่ที่บ้านพักไม่ได้เราจ้างศูนย์พักพิงนะครับระบบในการเข้าไปนำผู้ออกมาจากบ้านเรือนแล้วก็จัดตั้งศูนย์พักพิงทั้งประจำตำบลทั้ง36ตำบล นะครับรวมถึงระดับอำเภอระดับจังหวัดนะครับต่อเนื่องจากเมื่อคืนจนถึงเช้านี้นะฮะมีพี่น้องส่วนหนึ่งทยอยมาอยู่ในศูนย์พักพิงแล้วโดยเฉพาะคนชราที่สุขภาพไม่แข็งแรงประมาณ15ท่านที่บางนกแฝดตอนนี้ได้เข้าศูนย์พักพิงแล้วครับแล้วก็สถานการณ์น้ำตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าขึ้นมาเรื่อยๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสถานการณ์ยังอยู่ในภาพรวมยังอยู่ในระดับการควบคุมได้พี่น้องก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ในครัวเรือนเมื่อเช้านี้ผมได้ไปตรวจเยี่ยมที่ตำบลโรงหีบตำบลบางกุ้งตำบลบางนกแขวกนะฮะแล้วรวมถึงพื้นที่บางคนทีรวมถึงโซนอัมพวาซึ่งมีสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นอุทยานร.2นะครับวัดอัมพวันเจติยารามรวมถึงชุมชนตลาดน้ำอัมพวานะครับก็ภาพรวมเนี่ยนะครับน้ำท่วมสูงแต่ว่าพี่น้องยังดูแลตัวเองได้อย่างไรก็ตามเราไม่ประมาทได้แจ้งเตือนรวมถึงกลไกในระดับพื้นที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนายอำเภอฝ่ายปกครองก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่ครับสถานการณ์ปัจจุบันบางคนทีน้ำยังทยอยขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ท่วมขึ้นเร็วมากนักนะคาดว่าน้ำมวลก้อนใหญ่ซึ่งเมื่อวานนี้ล่าสุดนะปล่อยจากเขื่อนแม่กองที่ท่าม่วงกาญจนบุรีเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับคาดว่าจะมาถึงเย็นนี้หรือพรุ่งนี้นะก็ประเมินว่าน้ำอาจจะท่วมสูงขึ้นด้วยครับพื้นที่ก็ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยหัวน้ำลงอ่าวไทยหรือยังครับท่านครับ
0: ครับตอนนี้มีสถานการณ
1: ์หัวขบวนน้ำที่มาก่อนเนี่ยไปลงอ่าวไทยแล้วใช่ไหมครับท่านอะ
0: ครับทยอยลงไปครับแต่ว่า
1: ทยอยลง
0: ไปได้ช้าค่อนข้างช้าฮะก็จุดสังเกตก็คืออำเภอเมืองที่เป็นปากอ่าวแม่กองเนี่ยน้ำยังไม่ท่วมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำทะเลเนี่ยมีการขึ้นลงนะกว่าน้ำจากตอนบนจะลงไปเนี่ยก็เจอกับน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นมาก็ทำให้น้ำเนี่ยอั้นอยู่บริเวณอัมพวาไปไม่ถึงปากอ่าวซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยนะครับเมื่อเช้าผมได้ทำหนังสือขอความร่วมมือจากกองทัพเรือนะครับให้ส่งเครื่องดันน้ำเคร
1: ื่อง
0: ผ
1: ัน
0: น
1: ้
0: ำนะเพื่อที่จะผันน้ำให้ลงสู่ปากอ่าวได้มากขึ้นเมื่อเช้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประชุมนะครับผู้ว่าการจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดที่มีสถานการณ์ท่านได้เน้นย้ำถึงการจันทบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามให้ดำเนินการอย่างเต็มที่นะโดยสามารถขอรับความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางได้จังหวัดจึงได้ทำหนังสือถึงกองทัพเรือไปแล้วครับแล้วก็ทราบว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะจะสามารถส่งเครื่องมือมาช่วยดันน้ำในเบื้องต้นเพื่อให้น้ำไหลลงอ่าวไทยได้เร็วขึ้นครับ
1: ถ้าพูดถึงตัวอำเภอที่จะรับน้ำมาจากท่าม่วงราชบุรีเขื่อนแม่กลองที่ทดน้ำและเข้ามาเนี่ยก็คือเข้าบางคนทีซึ่งกำลังท่วมอยู่ในขณะนี้แล้วก็มาที่อัมพวาก่อนจะออกสู่อ่าวไทยถูกต้องนะครับท่านครับ
0: ใช่ครับผม
1: น้ำจะถ้าน้ำจะเอ่อก็คือมันจะเอ่อล้นฝั่งขึ้นมาแล้วก็ท่วมสองฝั่ง
0: ใช่ครับ
1: พื้นที่อื่นๆที่นอกอยู่นอกพื้นที่ตรงนี้ก็จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างนั้นไหมครับมันมีฝนตกในพื้นที่ด้วยไหมท่านฮะ
0: ฝนตกไม่มีเลยครับที่สงครามนี้ฝนไม่ตกไม่ตกแค่อาทิตย์ที่แล้วช่วงที่ตกหนักอยู่แค่วันสองวันหลังจากนั้นก
1: ็
0: ท้องฟ้าก็ครึมๆแต่ว่าฝนไม่ตกหนักครับ
1: ก็เป็นน้ำจากเขื่อนอย่างเดียวเลยถ้าอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: น้ำจากเขื่อนที่ลงมา
0: เป็นเมืองที่ถือว่าเป็นมีคูคลองตามธรรมชาติเล็กคูเล็กคูน้อยเต็มไปหมดเลยนะครับแพร่ลำประโดงนะครับซึ่งน้ำที่อยู่ที่บางคนทีที่ไหลต่อเนื่องมาจากดำเนินสะดวกเข้ามาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เข้าไปตามลำแม่น้ำลำคลองสายเล็กแล้วก็ไปของพี่น้องชาวบ้านส่วนหนึ่งที่อยู่ต่อเนื่องจากแม่น้ำแม่กลองเข้าไปเนี่ยก็ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นขึ้นมาท่วมบ้านเรือนพี่น้องครับก็ยังอยู่สถานการณ์ที่ก็ถือว่าท่วมหนักในรอบ10ปีนะครับเมื่อเช้าได้สอบถามที่พี่น้องที่บางขุนทีนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ครับก็คาดว่านะครับถ้าไม่สูงไปกว่านี้มากนักเนี่ยสถานการณ์ก็คงอยู่ในลำดับที่สามารถ ดูแลกำกับดูแลได้ครับ
1: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านผู้ว่าเน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกครั้งครับท่านครับเผื่อติดตามชม NVT อยู่ในขณะนี้สดๆนะครับเพื่อจะย้ำเตือนถึงสถานการณ์น้ำที่ลงมาจากสองเขื่อนผ่านแม่กลองและเข้าบางคนทีออกอัมพวาอ่าวไทยมีจุดไหนที่อยากจะเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนร่วมมือเป็นพิเศษเชิญเลยครับท่านครับ
0: ครับก็ตามที่จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์นะครับถึงสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเมื่อเช้านี้ประมาณ11 นาฬิกานะจังหวัดก็ได้ประสานกรมปภ.นะครับออกเซลล์บอดแคสต์นะครับแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามริมตลิ่งนะครับแล้วก็ที่รับลุ่มชายฝั่งแม่น้ำนะครับให้อพยพนะครับกรณีที่พักอาศัยของท่านไม่สามารถที่จะพักอาศัยอยู่ได้ในจังหวัดแม่น้ำคาดว่าจะสูงขึ้นได้จนถึงพรุ่งนี้อย่างน้อยนะครับตอนนี้ก็ได้มีพี่น้องส่วนหนึ่งได้ทยอยอพยพมาอยู่ในพื้นที่พักพิงที่จัดตั้งไว้แล้วนะครับก็ขอเน้นย้ำครับว่าถ้าพี่น้องได้พิจารณานะครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยนะแนวโน้มน้ำขึ้นเรื่อยๆแล้วท่านอยู่บ้านพักอยู่อาศัยไม่ได้เนี่ยนะโดยเฉพาะกรณีมีเป็นกลุ่มเปราะบางมีคนชราคนเจ็บป่วยหรือมีเด็กนะขอให้ท่านได้ดำเนินการเร่งออกมาจากที่พักอาศัยตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไว้นะครับกรณีที่ออกมาเองไม่ได้ก็ให้แจ้งนะครับนายกอบต.เทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับรวมถึงเบอร์โทรนะครับศูนย์ปภ.จังหวัดนะ1784หรือศูนย์ปภ.จังหวัด1567เพื่อที่เราจะได้เข้าไปช่วยลำเลียงท่านออกมาครับก็ดีกว่าน้ำสูงแล้วออกมาไม่ได้นะครับอันนี้ขอเน้นย้ำให้พี่น้องได้เตรียมตัวในการที่จะพิจารณานะครับว่าท่านสามารถที่จะอยู่ได้ต่อไปหรือไม่ถ้าอยู่ไม่ได้ให้ท่านรีบอพยพออกมาอยู่ในพื้นที่ที่เราได้กำหนดไว้ซึ่งกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามครับสำหรับส
1: ่
0: วนของจริงเราเตรียมพร้อมที่จะดูแลเรื่องที่หลับที่นอนอาหารการกินให้กับพี่น้องทุกท่านครับ
1: ครับถ้าฉุกเฉินจำเป็น1567ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดโทรได้เลยไหมครับท่านฮะ
0: โทรได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงครับพร้อมกับ1984สายด่วนปภ.ครับ
1: ครับผมครับขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ย้ำเบอร์1567เนี่ยก็คือเป็นเบอร์ของศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทย อยู่ในจังหวัดไหนก็จะติดจังหวัดนั้นเหมือนกับเบอร์191อ
2: ่ะ
1: ถ้าโทร191ที่เชียงใหม่ก็ติดตำรวจเชียงใหม
2: ่
1: ถ้าโทรที่สงขลาก็ติดตำรวจ191ที่สงขลา1567อยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนก็จะติดที่นั่นนะครับถ้าปภก็1784ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็ขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือนะเธอโคหรือว่าโทรเข้ามาที่กรมประชาสัมพันธ์ของเราทีมงานขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของกรมของเราเลยนะครับขึ้นมาแล้วครับให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นนโยบายที่เป็นข้อต่อนะครับที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมวันนี้ท่านก็วันสุดท้ายเกษียณเหมือนกันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับท่านก็ทำงานเต็มที่นะครับไม่หยุดเหมือนกันนาทีสุดท้ายเหมือนกันเปิดสายด่วนให้กับพี่น้องประชาชนใช้ NVT ของเรา
2: เป็นข้อต่อนะคะในการช่วยเหลือด้วย022754016
1: เอามือถือถ่ายไว้เลย
2: ใช่มีเบอร์คู่สายที่เป็นเบอร์02อยู่2เบอร์นะคะแล้วเบอร์ตรงอีก3เบอร์ด้วยกันนะคะ
1: เราจะค้างหน้าจอไว้นะ
2: เบอร์นี้พี่ถนอมเขาบอกว่าพี่น้องประชาชนโทรเข้ามาเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากเบอร์ตรงนี้เนี่ยแหละแล้วก็เบอร์ทางรายการของเรา
1: ครับ
2: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะเข้าสายเข้ามา
1: เราเป็นทั้งสื่อเราจึงเป็นผู้ที่เป็นข้อต่อประสานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนนะ
2: ค่ะ
1: NBT ของเราทั้งวิทยุภาคเสียงภาคภาพและเสียงอย่างทีวีก็สื่อสารประชาสัมพันธ์แบบเกาะติดนะครับสถานการณ์เพราะว่าไม่เฉพาะแต่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงลุ่มเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองด้วยแล้วเคยไปแม่กลองอ่ะ
2: เคยไป
1: คือถ้าเปรียบเทียบเขื่อนแม่กลองทีมงานขึ้นภาพเขื่อนแม่กลองเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ก็ได
2: ้
1: เขื่อนแม่กลองกับเขื่อนเจ้าพระยาคือเขื่อนลักษณะเดียวกันก็คือเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำเขื่อนมีอยู่2ประเภทก็คือเขื่อนเก็บน้ำนะครับเก็บน้ำไม่ใช้เพื่อการเกษตรเก็บน้ำไว้ปั่นไฟอย่างเขื่อนเขาแหลมเนี่ยเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร
2: ์
1: เขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์นี่เขื่อนเก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตรและการไฟฟ้าแต่เขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเนี่ยนี่เขื่อนอะไรนะ
2: แม่กลอง
1: เป็นเขื่อนทดน้ำเฉยนะครับอย่าให้น้ำมันลงมาเร็วก็ทดเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งปล่อยลงมาเดี๋ยวถ้าปล่อยลงมาปุ๊บข้างล่างมันท่วมทดเอาไว้ก่อนพอทดไว้สูงปั๊บไปข้างบนก็ท่วมใช่ไหมพอน้ำมันลงไม่ได้ไง
2: จะดีไหม
1: ชัดเจนนะเพราะงั้นพอเราย้อนรอยถอยขึ้นไปนี่น้องฝนนะจากปากอำเภออัมพวาใช่ไหม
2: อ
1: ัมพวาเข้าบางคนทีไปท่าม่วงราชบุรีนะครับแล้วก็ขึ้นไปตัวเมืองการเกินเมืองการเลยเมืองการไปถึงโน่นแหละศรีสวัสดิ์ที่เป็นต้นทางของเขื่อนศรีนครินทร์เลยศรีสวัสดิ์ไปก็เป็นอำเภอทองผาภูมิก็เป็นเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับ
2: ค่ะ
1: เราไปดูข้อมูลของกรมชลประทานนิดหนึ่งนะครับน้องฝนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยล่าสุดตอนเที่ยงที่ผ่านมา12นเนี่ยกรมชลประทานปล่อยน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มนะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,850 ตอนนี้หรือไปแล้วไป 2,000 นะแล้วไป 2,200 นะตอนนี้ 2,500
2: ใช่แล้ว
1: 2,000

0: านีด้วยอยากรู้ไหม11จังหวัดมีอะไรบ้าง
1: มีอะไรบ้างคะ
0: ตั้งแต่กรุงเทพนับด้วยหนึ่งจากกรุงเทพถัดไปปั๊บก็คือปทุมธานีนนทบุรีนนทบุรีพระนครศรีอยุธยา
1: เ
0: ข้าอ่างทองสามที่ไหนเราไป5แล้ว
1: 5แล้วเหรอ
0: นับกทม1 นนท์2ปทุม3อยุธยา4อ่างทองเห็นมั้ย
1: 11จังหวัดใช่มั้ย
0: นี่ก็คือในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำถ้าปล่อยมาน้อยไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าคนที่อยู่เหนือเขื่
1: อ
0: นน้ำก็จะทนพอน้ำทนปั๊บเนี่ยพอน้ำถ้าเราปล่อยน้อยน้ำมันเหนือเขื่อนมันจะทนพอทนปั๊บมันจะท่วมเหนือเขื่
1: อ
0: นแล้วก็มันจะมีผลผมใช้คำว่าแยงเข้าใจคำว่าแยงไหมท่านผู้ชมเข้าใจคำว่าแยงไหมพอมันทนเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะย้อนย้อนเลยย้อน
1: เนี่ยย้อนแยงเหรอย้อนเข้าไป
0: นั่นแหละภาษาผมเมื่อไรก็แยงเข้าไปย้อนเข้าไปที่แม่น้ำสแกกลางแม่น้ำสแกกลางมาจากอุทัยธานีพอมาจากอุทัยธานีมันลงมาไม่ได้เพราะเขื่อนชะพยามทดไว
1: ้
0: พอทดไว้น้ำก็จะย้อนขึ้นอุทัยธานีจะน้ำจะท่วม
1: โอ้โห
0: พี่ไปนอนอยู่ที่อุทัยธานีเนี่ยอยู่ๆน้ำขึ้นก็บอกอ้าวทำไมก็เขื่อนชะพยามไม่ปล่อยทดหน่อยไว
1: ้
0: น้ำก็จะไปท่วมอุทัยมันขึ้นไงเพราะงั้นที่
1: บอกมาส
0: ัก
1: คร
0: ู่
1: น
0: ี้1รักษาสภาพเขื่อน2ถ้าปล่อยลงมาน้อยไอ้ข้างบนก็ท่วมหนักปล่อยลงมามากไอ้ข้างล่างก็ท่วมใหญ
1: ่
0: เพราะฉะนั้นแบ่งๆกันไป
1: คนละครึ่งมั้ย
0: คุณมั่งผมมั่งผลัดกันคนละที
1: ซึ่งร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์เนี่ยทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาบอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังเตรียมความพร้อมหลังรับมือกับสถานการณ์น้ำล่วงหน้าด้วยหลังจากที่กรมชลเนี่ยค่ะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและล่าสุดเนี่ยมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต
0: ั้
1: งแต่เที่ยงของวันนี้นะพี่ถนอมนะเพื่อบริหารจัดการปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
0: ทีนี้พอเราพูดถึงลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยนะครับถ้าเราหันหน้าไปทางเหนือเนี่ยก็จะไปเจอเขื่อนทดน้ำคือเจ้าพระยานะครับขึ้นไปก็นครสวรรค์ปิงวังยมน่านก็ไหลลงมาใส
1: ่
0: แล้วก็ซ้ายมือก็คือมาจากแม่น้ำสแกกลางลงมาเติมถูกต้องไหมแต่ด้านขวามือเนี่ยมันจะมีแม่น้ำอีกสายหนึ่งคือแม่น้ำป่าซักป่าซักมีเขื่อนพระราม6กั้นอยู่ก่อนจะมาท่าเรือพระนครศรีอยุธยาคือแม่น้ำป่าซักแม่น้ำป่าซักมาจากไหนครับมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ
1: ์
0: นะครับไหลลงมาสู่เขื่อนอะไรนะป่าซักเขื่อนป่าสักชลสิทธ
1: ิ์ป่าสักชลสิทธ
0: ิ์แล้วป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้น้ำเกิน 100% ไปแล้ว
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ต้องปล่อยน้ำลงมาเหมือนกันแล้วก็วันพรุ่งนี้1 2 3 4เนี่ยเขาจะปล่อยน้ำที่เขื่อนพระราม6เนี่ยเพิ่มเติมเพราะเขื่อนจากป่าสักปล่อยไอ้เขื่อนพระราม6ก็ต้องปล่อยถูกต้องมั้ย
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: พอต้องปล่อยมาปั๊บเนี่ยคนที่อยู่ท้ายเขื่อนพระราม6ระดับน้ำจะทนสูงขึ้นเนี่ยประมาณ 1-1.5 เมตร
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นถ้าเธออยู่ริมเขื่อนอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6อ่ะน
1: ะ
0: อยู่ๆน้ำขึ้น1เมตรเนี่ยจะเป็นไง
1: มันก็
0: จะท่วมทันทีจะไม่แบบฉับพลันเลยใช่ไหมเพราะงั้นถ้าขึ้น1เมตร50
1: ก็โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เขาต้องประกาศก่อน1ถึง
1: 4
0: นะครับตุลาคมก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
1: ใช่กรมชลได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำฉบับที่6ถึงผู้ว่า11จังหวัดแล้วอย
0: ่
1: างที่พี่ได้บอกไป11จังหวัดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมนะคะรับมือกับปริมาณน้ำที่มี
0: วันนี้เลิกด่ากันก่อนนะเลิกโทษกันก่อนนะต้องตอนนี้ก็คือต้องเตรียมยกเข้ายกของหนีน้ำไว้ก่อน
1: ใช่
0: นะยกของหนีน้ำไว้ก่อนและย้ำอีกจุดหนึ่งนะ
1: จุดไหนฮะ
0: ตอนนี้มีข่าวคนถูกไฟดูดเสียชีวิตอยู่เรื่อยๆเลยนะฝากการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านทำคลิปออกมาเตือนมาบอกพี่น้องประชาชนเวลาเดินลุยน้ำควรจะเดินตรงไหนเดินยังไงถึงจะไม่เกิดเหตุนี่ผมขับรถเจอคนลุยน้ำเนี่ยครับก็เดินอยู่ริมฟุตบาทริมฟุตบาทจะมีเสาไฟฟ้าทั้งเสาเหล็กเสาปูนถ้าไฟฟ้ารั่วเนี่ยนะถ้าเขาอยู่ตรงนั้นไฟดูดแน่ๆ
1: ไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยนะ
0: ต่อให้ใส่รองเท้าแต่มันลุยน้ำน้ำมันรั่วลงน้ำเพราะฉะนั้นเวลาเดินอย่าไปเดินใกล้เสาไฟโดยเด็ดขาดเดินให้ห่างเสาไฟประมาณ 3-5 เมตรเดินบนถนนเลยไม่ต้องเดินริมน้ำน้ำท่วมเปียกไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่ใกล้เสาไฟโอกาสเจอไฟดูดเมื่อวานที่ระยองคุณหญิงอายุ59ปี ออกไปซื้อเสบียงปรากฏว่าถูกไฟดูดอยู่ข้างเสาไฟฟ้าลอยคว่ำหน้าพลเมืองดีเข้าไปช่วยก็ช่วยไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของไฟฟ้าดูดฝากไฟฟ้าสวยภาพไฟฟ้านครหลวงช่วยดูย้ำเตือนพี่น้องประชาชนทำคลิปแนะนำเขาหน่อยนะ
1: ค่ะนี่ค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่เราบอกไปว่าเราได้มี

0: ที่ติดต่อสื่อสารผ่านมายังรายการของเราถึง5เบอร์ด้วยกันนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งสายชาวบ้านที่โทรเข้ามาแล้วได้รับความช่วยเหลือผ่านมายังรายการของเราคุณปราณีนะคะจากปทุมธานีซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าสายมานะคะ
1: มาแล้วใช่ไหมมารออยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: คุณปราณีคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คุณปราณี
1: อยู่ตรงไหนพี่ปราณีบ้านอยู่ไหน
2: อยู่หมู่4ตำบลลำพะกูดธัญบุรีปทุมธานีค่ะ
1: คลองอะไรล่ะครับตรงนั้นน่ะ
2: คลอง8คลอง9ค่ะอยู่ระหว่างคลอง8คลอง9ค่ะอ
1: ยู่ธัญบุรีคลอง8คลอง9นะครับขอความช่วยเหลืออะไรมาครับ
2: ขอความช่วยเหลือว่าเวลานี้น้ำมันท่วมรอบๆ บ้านนะคะใกล้จะเข้าตัวบ้านแล้วแล้วก็พื้นที่แถวนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นแปลงๆไปเนี่ยนะคะ
1: ครับ
2: น้ำท่วมหมดทุกแปลงเลย อย่างถนนดิฉันมีถนนเนี่ยนะคะน้ำก็ท่วมหมดแล้วค่ะถนนนะคะส่วนซอยอื่นเนี่ยดิฉันเข้าไปดูมาเมื่อวานนี้กับก่อนเมื่อวาน
1: พี่ปราณีแป๊บเดียวนะพี่นะเดี๋ยวเชิญท่านจรัญพุ่มพวงรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธัญบุรีเดี๋ยวเข้ามารับทราบปัญหาฟังปัญหาไปด้วยกันครับท่านรองครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีท่านรองค่ะ
1: ครับท่านรอง
3: สวัสดีครับพี่ปราณี
1: ฝนด้วยครับพี่ปราณีเนาะท่านรองท่านพี่ปราณี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนี้สภาพที่เราต้องการความช่วยเหลือมีอะไรบ้างที่อยากให้บอกท่านรองนายกจรัญได้ทราบตอนนี้ครับ
2: ก็อยากให้เอาเนินดินที่มีผู้เอาไปถมเนี่ยปิดทางระบายน้ำออกของที่แต่ละแปลงค่ะเวลาฝนตกอย่างหน้านี้น้ำออกไม่ได้เลยน้ำก็จะเข้ามาท่วมในพื้นที่ท่วมบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเนินดินเนินดินที่ก็ไปถมกันแปลงที่ไว้เนี่ยแปลงเขาเป็นแปลงการเกษตรหรือแปลงอะไรครับ
2: ไม่ใช่ค่ะเขาเอาเนินดินอะไปถมในที่ของคนอื่นอย่างที่ของดิฉันเนี่ยเขาก็เอามาถมในที่ของดิฉันเป็นเนินน้อยๆภูเขาเนี่ย
1: ถมเพื่ออะไรครับพี่ปานีถมเพื่ออะไร
2: คะอะไรนะคะ
1: เขาถมเพื่ออะไรมาถมในที่เราเพื่ออะไร
2: เท่าที่สอบถามคนแถวนั้นเนี่ยถมเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยจากแปลงอื่นๆเนี่ยนะคะไหลไปเข้าที่ของเขาอะค่ะนี่แหละค่ะคือเหตุผล
1: ยิ่งฟังยิ่งงงไปถมในที่เราแต่ไม่ให้เข้าพี่แปลงอื่น
2: ไม่ให้เข้าไหลน้ำไหลเข้าไปในที่ของเขาอะค่ะ
1: ทีนี
2: ้อยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้นนะคะ
1: ทีนี้ทำให้น้ำท่วมขังทีนี้อยากให้ทางเทศบาลช่วยเอาเนินดินพวกนี้ขุดเนินดินพวกนี้ออกใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับท่านรองจรัญพอมีข้อมูลพอเข้าใจสภาพพื้นที่หรือจะแก้ยังไงได้บ้างไหมครับท่านเชิญเลยครับ
3: เดี๋ยวก่อนนะเมื่อวานนี้ผมกับพี่ปานีก็ได้เจอกันแล้ว
1: เจอกันแล้วช่วยกันแล้ว
3: แล้วพี่ปานีก็พอใจในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปแล้วไม่ใช่หรอครับ
2: ให้คนไปเอาทางพี่ใหญ่บ้านเนี่ยเอาเนินดินออกแล้วค่ะ
1: ครับอันนี้พี่ปานีก็เข้ามาขอบคุณท่านรองนายกและเทศบาลถูกต้องไหม
2: ถูกต้อง
3: มันไม่ใช่เมื่อวาน
0: แล้วทีมงานลงประสานเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เรียบร้อยแล้วได้รับความช่วยเหลือแล้วท่านรองนายกจรัญก็เจอกับพี่ปานีวันนี้ก็มาเจอกันกลางอากาศอีกทีหนึ่งเอางั้นถามพี่จรัญตอนนี้ธัญบุรีมีตรงไหนที่เป็นปัญหาที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนเตรียมตัวบ้างไหมครับเชิญเลยครับ
3: คือนำเรียนนะครับตอนนี้ปัญหาเรื่องน้ำฝนไม่มีแล้ว
1: ครับ
3: นะครับทีนี้น้ำค้างในแอ่งต่างๆนะฮะในชุมชนที่อยู่หลังถนนสายรังสิตนครนายกกับอันกั้นน้ำฝั่งทิศใต้ของคลองรังสิตประโยชน์ศักดิ์เนี่ย
1: ครับ
3: ก็มีบ้านที่เหมือนบ้านคุณปานีที่อยู่ลึกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแค่เป็นแอ่งท้องกระทะทั่วไปอะครับน้ำก็จะขังอยู
1: ่ครับ
3: นะตอนนี้เราแม้กระทั่งวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยครับเราก็เอาสาร EM เนี่ยไปช่วยชาวบ้านกรณีน้ำท่วมขังนานๆแล้วมันเน่าเสีย
1: แก่น้ำเน่าเอ๊ะเรามีปัญหาน้ำจากเทศน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไม่มีไหมท่านมีไหม
3: ตอนนี้ปัญหาเมื่อเช้านี้นะครับขนาดเนี้ยทั้งสมาชิกสภาเทศบาลอะไรก็อยู่ในพื้นที่กันหมดเลยเนี่ยคร
1: ับ
3: เราตั้งเครื่องสูบน้ำ40กว่าเครื่องแล้วเครื่องใหญ่อีก5-6ตัวเนี่ยนะครับยังสูบน้ำออกอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: สูบใส่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ถูกต้องไหมคร
3: ับ ใช่ครับแต่ว่าน้ำในคลองรังสิตเนี่ยบางช่วงบางจุดเช่นในเขตของหมู่3หมู่1ตำบลลำพะกูดอย่างเงี้ยนะครับจะไหลเข้าหมู่บ้านนะครับวันทางตำบลรังสิตเนี่ยจะไหลออกไปคลองรังสิตประโยชน์ศักดิ์ก็กำลังงงอยู่ว่ามันเกิดจากอะไร
1: มีเข้ามีออกแล้วมีช่วงไหนไหมท่านที่น้ำจากคลองรังสิตประโยชน์ศักดิ์ไหลท่วมถนนรังสิตนครนายกมีบ้างไหม
3: มีด้านทิศเหนือของด้านทิศเหนือของเทศบาลก็คืออยู่ระหว่างคลองเก้ากับคลองแปด
1: ตรงนั้นก็คือไหลท่วมบ่าเลยใช่ไหมเพราะว่าธัญบุรีเนี่ยถ้าเราไปนครนายกมันจะอยู่ฝั่งซ้ายถูกต้องไหมครับท่านนะ
3: ไปลังสิตนครนายกอยู่ฝั่งขวาดิครับข้ามคลองไปลังสิตอยู่ฝั่งขวา
1: ลังสิตอยู่ขวาแต่ธัญบุรี
3: ทิศใต้ครับ
1: ครับก็เอาตอนนี้ก็พี่ปานีก็ท่านรองนายกเทศมนตรีก็ประสานการดูแลกันชาวบ้านเนาะ NBT เราเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมโยงประสานให้ตรงนี้ขอบคุณทั้งพี่ปานีแจ้งความคืบหน้าขอบคุณทั้งรองนายกจรัญพุ่มพวงรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธัญบุรีขอบพระคุณนะพี่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
1: ครับคืออย่างนี้บางทีเนี่ยนี่ลืมถามพี่เขา
0: ว่า
1: อย่างธัญบุรีเนี่ยอำเภอใหญ
0: ่
1: บางทีมีทั้งเทศบาลเมืองธัญบุรีและเทศบาลตำบลก็มีนะครับในที่เดียวกันนะมีบางที่เนี่ยมีทั้งเทศบาลและอบต. อยู่ด้วยกันเลย
0: ในจุดเดียวกันเลย
1: ชื่อเดียวกันด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นเทศบาลนี้เป็นอบต. อย่างบ้านผมเนี่ยเทศบาลตำบลหัวไ
0: ซ
1: อบต. ตำบลหัวไซนั่นเห็นไหม
0: ชื่อเหมือนกันเลย
1: น
0: ี่เป็นอีกหนึ่งสายอย่างที่บอกไว้สะท้อนเข้ามานะคะถึงแนวทางว่าทาง MET หรือรายการที่เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้โดย
1: เดี๋ยวเราจะไปประสานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะซึ่งเป็นต้นน้ำที่มาจากเขื่อน2เขื่อนเห็นว่าท่านผู้ว่าไปอยู่สันเขื่อนน่ะไม่รู้ติดต่อท่านผู้ว่าได้หรือเปล่าท่านเป็นสุภาพสตรีด้วย
0: ตอนนี้หลายจุดเลยนะคะก็เจ้าหน้าที่นะคะก็ลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุหลายๆจุดเลยนะคะเพื่อดูทิศทางหรือว่าแนวทางการช่วยเหลือด้วยนะคะเพราะว่า1ถึง4อย่างที่เมื่อสักครู่พี่บอกว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนาะ
1: ครับก็ตอนนี้ทีมงานขึ้นภาพเตือนของกทม.เขาเตือนน้ำทะเลหนุนนิดหน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับในช่วงนี้น้ำทะเลก็จะหนุนนะครับอย่างวันนี้ตอน10โมงน้ำทะเลหนุนสูงประมาณ2เมตร28เซนติเมตรที่หน้ากองทัพเรืออย่างนี้นี่กทม.เขาก็เตือนนะ
0: สูงมาก
1: มันจะหนุนทีนี้พอมันหนุนเข้ามาปั๊บมันจะลึกเข้ามานุ่งไปถึงคลองบางเขนวะนะไปรอยต่อกรุงเทพกับนนทบุรีขึ้นไปสูงสุดตรงนั้นน่
0: ะ
1: ทีนี้ไอ้ทางเหนือกรมชลประทานปล่อยน้ำไหมวันนี้ปล่อยเท่าไหร
0: ่ปล่อยเท่าไหร่คะ
1: 2,500
0: อ๋อ 2,500
1: 2,500 แต่มันไม่ได้หมายความมันมาทั้ง 2,500 มาตรงนี้หมดไม่ใช่นะเพราะมันก็ต้องแวะข้างทางใช่ไหม
0: กระจายออกไป
1: กระจายออกไปตามตรอกซอกซอยใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตรงไหนที่มีผนังกั้นน้ำตลอดแนวเนี่ย
0: อัน
1: นี้จะมาแบบน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระรามที่2เฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนี่ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาที่หนุนเข้ามาจากปากน้ำอ่าวไทยแล้วก็ขึ้นมาย้อนขึ้นมานะนะครับแล้วก็ข้างบนก็ลงมาเราจะเจอ2น้ำตอนนี้น้ำฝนนี่จะน้อยแต่เราเจอน้ำหนุนกับน้ำเหนือ
0: ค่ะ
1: แล้วทั้งหมดมันมี3น้ำนะ
0: น้ำหนุนน้ำเหนือ
1: น้ำหนุนน้ำเหนือน้ำฝนแล้วสุดท้ายก็เจอน้ำที่4
0: น้ำท่วม
1: น้ำตาน้ำท่วมแล้วก็น้ำตา
0: แต่บางพื้นที่ตอนนี้ฟังรายการอย่าเพิ่งเครียดนะแต่เข้าใจแล้วว่าต้องเครียดเป็นธรรมดาเป็นปกติแต่ทุกอย่างทุกปัญหามีทางแก้ไข
1: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ผ่านไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ผ่านไปเสียแล้วเสียไปหาใหม่ได
0: ้
1: นะครับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็กลางค่ำกลางคืนเมื่อคืนไปไหนไปสายไหมใช่ไหม
0: ใช่
1: ท่านไปที่สายไหมแจกถุงยังชีพพอแจกหมดปั๊บชาวบ้านยังไม่ได้ท่านก็ควักเงินส่วนตัวท่านก็ให้เลยนะนะครับพอให้เสร็จปั๊บมีคนด่าอีกละเอาเงินมาแจกนายกก็ชี้แจงบอกว่าพอดีมันของมันหมดไงแล้วยังมีคนไม่ได้อ่ะแล้วคุณมีเงินอยู่ในกระเป๋าคุณจะจ่ายไหมคุณจะควักไหม
0: ตัวไม่ถูกเหมือนกันนะ
1: มันด่าได้ทุกเรื่องไม่ใส่รองเท้าก็ด่า
0: ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันพี
1: ่คือคนที่ด่าเนี่ยคือไม่ใช่คนจมน้ำนะใช่ไหมให้นี่เอาไปแจกในเงินสะอาดหรือเปล่าหรือเงินสกปรกนายกถึงบอกว่าเงินเดือนชั้นไง
0: ไม่ใช่เงินที่ไหนนะมีที่มาที่ไป
1: และที่ไปรับบริจาคเข้ามาเลยเอาไปซื้อของช่วยน้ำท่วมบางทีถ้าคนค้ายาเสพติดมันก็บริจาคได้เหมือนกันมันสะอาดไหมไม่รู้สะอาดไม่สะอาดนาทีนี้วันนี้ช่วยชาวบ้านไม่พออ
0: ย่างที่บอกไปว่าอย่าหาถึงต้นตอสาเหตุปัญหาตอนนี้เราต้องพูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้ว
1: หันหน้าเข้าหากันก่อนช่วยกันก่อน
0: ไม่ใช่ว่าเจอกันทำไมไม่ทำค่ะเอาเงินจากไหนอ่ะงบอะไรอ่ะเราจะใช้ได้จริงเหรออ ย่างนี้มีประโยชน์ไหมพี
1: ่ไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: ทะเลาะกันใช่เปล่า
0: แต่ว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน
4: ์ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา
7: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงบ่ายวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.72 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยกรมชลประทานยังไม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าไปยังจุดที่รถขนส่งเข้าไม่ถึง
8: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการแจ้งปัญหามีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปด้านจังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว ทางนี้กระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นอย่างเพียงพอปริมปราศภาภาครายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าตกค้างได้แล้ว
7: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนที่ผ่านมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าตกค้างได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยจะเริ่มปรากฏข้อมูลเมื่อกระเป๋าเดินทางมาถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้โดยสารที่พบข้อมูลในระบบสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องและแท็กกระเป๋าไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางมารับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1นพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอไชบุรีอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอเขาพนมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอชะอวดอำเภอหัวไทรอำเภอพระพรหมอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอลานสกาอำเภอพรหมคีรีอำเภอขนอมอำเภอพิกูลอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอกันตังอำเภอติเกาอำเภอวังวิเศษอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอกงราจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอเมืองอำเภอควนโดนอำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอแม่ลานอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอำเภอบันนังสตาอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินทร์อำเภอสงขลาปาดีอำเภอเจาะไอร้องอำเภอระแงอำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ระความแบ่งเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนโปรยและกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสะเปอร์อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอกุฎบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอท่าช้างอำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านตะขุนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รอยพระบาทที่จารึกกับความทรงจำที่ไม่เคยเลือนหายณแผ่นดินอุดรธานีท่ามกลางความอาลัยของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจังหวัดอุดรธานีสายใยแห่งความผูกพันอันแน่นแฟ้นยังคงแจ่มชัดในหัวใจหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหรือพระองค์พาพระผู้ทรงฝากรอยประทับแห่งความเมตตาและความเรียบง่ายไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาย้อนกลับไปเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2551พระองค์พาเสด็จพระราชดำเนินมายังศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีทรงเป็นบรมวงศานุวงศ์พระองค์แรกที่เสด็จเยือนศูนย์รวมจิตใจแห่งนี้นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติแก่ชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างหาที่สุดมิได้จากจุดเริ่มต้นนั้นก็เกิดเป็นสายสัมพันธ์อันงดงามมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีจึงได้จัดสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนขึ้นโดยได้รับพระกรุณาธิคุณเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ในปี2552และเสด็จเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการในปี2556ณศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ยิ่งใหญ่ด้วยอาคารเฉลิมพระเกียรติพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีที่รวบรวมพระประวัติพระกรณียกิจภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตลอดจนเก้าอี้ที่ประทับซึ่งถูกเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์เพื่อเป็นพยานแห่งช่วงเวลาอันทรงคุณค่ามูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีขอเชิญชวนประสบกันนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณณอาคารเฉลิมพระเกียรติพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเพื่อสืบสานความทรงจำอันงดงามของพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งตราบนานเท่านาน
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันนะครับวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569ก็กลับมาพบกับพวกเราได้เช่นเคยนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งหลังจากนี้นะก็จะมาเจอกันตั้งแต่เวลา15นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกาของทุกวันนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
2: ใช
1: ่สำหรับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมอัตพรปานกลัดครับ
2: ค่ะและดิฉันปณิศราพานแก้วค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่มุนตามวันนะคะนอกจากเรา2คนวันนี้ยังมีทีมงานเบื้องหลังด้วยนะคะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะควบคุมเสียงโดยคุณสุวิทย์โสมนัสประสานงานโดยคุณกนกนวลพัทละมังคลานนท์และดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจหมุนตามวันด้วยนะครับแน่นอนนะครับวันนี้เรายังมีหลากหลายเรื่องราวมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกเช่นเคยแล้วก็แน่นอนนะครับว่าช่วงนี้นะหลายๆพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับทั้งในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็ในหลายๆจังหวัดด้วย
2: ปริมณฑลเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนะคะที่บางพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่นะแล้วก็บางพื้นที่นะคะก็น้ำลดแล้วนะก็มีเหมือนกันนะคะอย่างที่ทางกรุงเทพมหานครมีการออกประกาศนะคะสิ้นสุด21เขตภัยพิบัตินะคะยังเหลือ29เขตด้วยกันนะคะที่ยังคงประสบปัญหาอยู่อย่างที่เคหะร่มเกล้าเนาะคลองจันทน์แล้วก็ลาดกระบังนะคะที่ยังได้รับผลกระทบกันตรงนี้อยู่นะคะเดี๋ยววันนี้ไปติดตามข่าวสารกันนะคะยังคงติดตามสถานการณ์กันอยู่นะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยเมื่อเช้าคือแดดออกแล้วเนาะแล้วก็ช่วงสายๆฝนตกใหม่อีกแล้วนะคะ
1: แต่ว่าตอนนี้ล่าสุดนี่ก็เหมือนจะหยุดแล้วนะครับที
2: ่
1: บริเวณสถานีของเรานะแถวดินแดงแต่ว่าพื้นที่อื่นๆก็อาจจะมีฝนตกลงมาบ้างนะครับรวมถึงในต่างจังหวัดอย่างฝั่งภาคตะวันออกก
2: ็
1: ยังมีฝนตกลงมาได้อยู่นะครับเพราะว่ายังเป็นช่วงที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยยังพัดปกคลุมประเทศไทยของเราอยู่นะครับ
2: ค่ะก็ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะช่วงนี้คือตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องดูแลนะคะในส่วนทั้งก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะเพราะว่าก็จะมีบางพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังหรืออย่างช่วงปลายปีนี้ภาคใต้เนาะภาคใต้ฝนเยอะนะก็ต้องติดตามด้วยส่วนอย่างที่กรุงเทพเนี่ยพื้นที่ไหนที่น้ำลดลงแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการเยียวยาแล้วหลังจากนี้นะคะว่าจะมีมาตรการในการเยียวยายังไงบ้างนะคะก็เห็นมีการเตรียมงบประมาณเอาไว้นะคะ 4,000 กว่าล้านที่จะนำมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ก็เดี๋ยวต้องดูเกณฑ์ก่อนเนาะว่ามันแยกส่วนยังไงเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนนะคะ
1: ถึง4ตุลาคมนี้นะครับซึ่งทางสทนชหรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขาก็ได้มีประกาศแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนให้เฝ้าระวังนะครับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงร่วมกับมวลน้ำเหนือหลากและอิทธิพลของมรสุมนะในช่วงระหว่างวันที่29กันยายนก็คือเมื่อวานนี
2: ้
1: ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เสี่ยงที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำด้วยนะผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำนะครับโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมกันด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าพอเราเห็นว่ามีแดดออกแล้วฝนหยุดแล้วนะชะล่าใจนะครับยกของลงไม่ได้นะครับช่วงนี้ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องในเรื่องของน้ำหนุนที่อาจจะเข้ามาทำให้น้ำเนี่ยท่วมสูงขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ค่ะส่วนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการประกาศเตรียมรับมือนะคะช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนะคะที่จะมีฝนสะสมนะคะก็จะเริ่ ริ่มที่ภาคอีสานก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยภาคเหนือจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทำภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนืออากาศจะเริ่มเย็นลงแล้วนะคะช่วงปลายปีเนาะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะข้อมูลต่างๆเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยยังไงช่วงนี้ต้องติดตามกันนะคะเข้าไปติดตามในเพจของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้นะตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการสื่อสารนะคะ
1: ให้เข้าใจง่ายขึ้น
2: เนาะใช้ภาษาที่เป็นชาวบ้านนะคะเข้าใจง่ายๆเนาะว่าช่วงไหนมีฝนตกหนักตอนไหนนะคะยังไงบ้างนะเมื่อเช้าเนี่ยก็แอบเห็นเหมือนกันนะเขาบอกว่าใครยังไม่ได้ซักผ้าให้เตรียมซักผ้าเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีนัดกับแดดก็มาจริงนะเมื่อเช้าม
1: ี
2: แดดเนาะแดดแรงด้วยเหมือนกันนะคะ
1: แต่ก็มีฝนแวะมาทักทายแป๊บนึงแล้วก็หายไปคือฝนครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ฝนที่ตกแช่เหมือ นช่วงที่ทำให้น้ำท่วมนะครับแต่ว่าก็เป็นฝนตามฤดูกาลนั่นแหละที่อาจจะมีตกลงมาบ้าง

0: ฟังประกาศเตือนจากทางการนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่าสถานการณ์มันอาจจะดูคลี่คลายมากขึ้นแล้วแต่ว่าอากาศอย่าตกนะคะยกของขึ้นที่สูงเอาไว้สบายใจกว่าเนาะเผื่อบางทีน้ำมามันก็จะได้ลดผลกระทบหรือว่าผลเสียที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะภัยธรรมชาติเนี่ยเราควบคุมไม่ได้แต่ว่าเราเรียนรู้ที่จะป้องกันนะคะในการลดผลกระทบได้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามกันนะคะในเรื่องของช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะ
1: เสียงจริงจากพื้นที
2: ่เสียงจริงจากพื้นที่นะวันนี้เราจะมาปรับเปลี่ยนบรรยากาศกันสักเล็กน้อยนะในช่วงต้นรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณพาติเมาะสะดียามูนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรวมถึงนะครับท่านจิรภาหนูชัยด้วยนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งจะมาพูดคุยถึงเรื่องของประสบการณ์การทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันพรุ่งนี้แล้ว
0: ค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงที่เป็นมุสลิมด้วยนะคะคนแรกนะเดี๋ยวก็อีกสักครู่จะได้ไปพูดคุยกันกับท่านนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยก็คือสิ้นสุดปีงบประมาณนี้เนาะนะก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นในช่วงของใครที่เป็นพี่ๆที่เกษียณนะคะก็จะได้พักผ่อนกันแล้วยังเต็มที่นะคะวันพรุ่งนี้นะก็จะได้นอนตื่นสายแล้วนะ
2: ครับซึ่งก็แน่นอนแหละนะครับเพราะว่าการที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยแล้วเป็นผู้หญิงด้วยแล้วอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีด้วย
0: ก็มีเรื่องหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่เปราะบางที่จะต้องดูแลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นการทำงานที่มีความท้าทายค่อนข้างสูงนะคะเดี๋ยวจะได้ไปพูดคุยกับท่านกันแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำยังคงต้องพูดคุยกันอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับที่ภาคใต้นะเพราะว่าก็ช่วงปลายปีฝนจะเยอะหน่อยใช่ไหมคะสำหรับภาคใต้นะคะ
2: ใช่ครับช่วงปลายปีเนี่ยฝนจะเยอะเพราะว่าพอช่วงปลายปีเนี่ยก็เป็นทีของภาคใต้นะที่จะโดนฝนกระหน่ำกันต่อเพราะว่าภาคใต้เนี่ยไม่มีหน้าหนาวนะส่วนข้างบนเนี่ยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะภาคกลางเขาก็จะมีมวลอากาศเย็นเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมแล้วก็ฝนอาจจะน้อยลงนะครับฝนก็เลยลงมาอยู่ที่ภาคใต้แทนนะครับ
0: ค่ะนะก็เป็นเรื่องที่ยังคงต้องติดตามกันอยู่หลายๆพื้นที่นะคะตอนนี้หลายคนก็เป็นกังวลเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะได้ไปพูดคุยกันนะคะกับเรื่องของการเตรียมสถานการณ์รับมือนะคะกับสถานการณ์น้ำที่จังหวัดปัตตานีกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีคุณจิรภาหนูชัยค่ะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะท่านผอ.คะตอนนี้สถานการณ์น้ำที่จังหวัดปัตตานีเป็นยังไงบ้างคะ
3: ตอนนี้สถานการณ์น้ำในจังหวัดปัตตานีก็ยังอยู่ในภาวะปกตินะคะ
0: ค่ะ
3: เพราะว่าฝนฟ้าอากาศของเรายังไม่ได้ถึงกับหนาแน่นมากนักนะคะของเราภาคใต้เนี่ยยังคงต้องผ่านไปอีกสักประมาณเกือบเดือนหรือว่าเดือนกว่าๆประมาณนั้นนะ
0: คะ
3: แต่ทางหน่วยงานราชการนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพาติมอสดียาโมถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของท่านในชีวิตการรับราชการนะคะท่านก็ยังคงเข้าประชุมนะคะปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปอพอสำนักงานจังหวัดปกครองจังหวัดแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ทั้งเทศบาลแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำเพราะเราก็คาดการไว้
0: ค่ะ
3: ว่าน้ำในจังหวัดปัตตานีเนี่ยปีนี้ก็คงจะไม่ได้ด้อยน้อยหน้าไปกว่าที่อื่นใดนะคะเตรียมพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
2: ค่ะ
0: ใน
2: การคาดการพื้นที่ที่ต้องมีการรับมือเป็นพิเศษของจังหวัดปัตตานีในทุกๆปีเนี่ยมีพื้นที่ตรงจุดไหนบ้างครับที่จะต้องเฝ้าระวังครับ
3: พื้นที่ริมแม่น้ำและก็พื้นที่รุ่มริมชายฝั่งทะเลอย่าลืมนะคะว่าด้วยธรรมชาติของน้ำที่สร้างปัญหาให้กับจังหวัดปัตตานีเนี่ยคือน้ำมาจากนราธิวาสแล้วก็น้ำที่มาจากจังหวัดยะลานะคะสองแหล่งน้ำนี้ก็จะไหลตรงลงมาสู่จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำนะคะแล้วก็น้ำก็จะไหลลงสู่ทะเลที่ปากอ่าว ของจังหวัดปัตตานี

0: พราะฉะนั้นพื้นที่โดยรอบอย่างที่ดิฉันได้นำเรียนนี่แหละค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่เราต้องเฝ้าระวังกันเป็นกรณีพิเศษอยู่ทุกๆปีที่นี่ท่วมแล้วท่วมนานท่วมเยอะนะคะเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็คงจะต้องทำกันอย่างต่อเนื่องและก็เข้มงวดจริงจังค่ะ
1: ค่ะท่านผอ.คะสำหรับที่จังหวัดปัตตานีเคยมีช่วงไหนที่น้ำท่วมหนักๆบ้างไหมคะ
0: ที่จริงแล้วเราท่วมหนักทุกปี
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าปัตตานีเนี่ยท่วมหนักทุกปีนะคะเราก็จะเห็นภาพการสื่อสารเราจะเห็นท่านผู้ว่าท่านพาติมอสติยาโมเนี่ยค่ะเคยเห็นไหมคะว่าปีก่อนหน้าโน้นที่ขับสกีกับคุณเปิ้ลนครนั่นคือการลงเอาอาหารไปแจกน้ำไปแจกให้ไม่ใช่แจกน้ำนะคะเอาน้ำเอาอาหารไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็เช่นเดียวกันซ
1: ึ่
0: งถ้าโดยในภาพรวมแล้วเนี่ยก็หนักหนาสาหัสประกาศจากกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าในของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีค่ะน้ำไม่เคยท่วมถึงขั้นบันไดขั้นที่3
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแบบปริ่มๆมากนะคะลุ้นอยู่นะคะว่าจะเข้าห้องส่งไหมจะเข้าเครื่องยนต์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดิฉันเองก็ได้วางแผนนะคะโยกย้ายยานยนต
1: ์
0: นะคะแล้วก็รอบห้องเครื่องต่างๆเราก็เอาทรายใส่กระสอบมาบรรจุนะคะกั้นรอบไปเป็นก็ไม่ให้น้ำเข้านะคะถ้าเข้าก็ให้เข้าให้น้อยที่สุดแต่ไม่ต้องถึงไม่ต้องถามถึงถนนบริเวณด้านหน้าสถานีนะคะเป็นทะเลไปเลยนะคะเราลงไปปุ๊บเนี่ยน้ำก็อยู่ที่ประมาณเกือบหน้าขานะคะบางจุดก็ถึงสะเอว
2: ค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่เราเจอมาเมื่อปีที่แล้วค่ะ
2: ครับในส่วนของชาวบ้านในพื้นที่นี้เขาได้มีการปรับตัวทุกๆปีใช่ไหมครับกับสถานการณ์น้ำเนี่ยครับ
0: ค่ะเราก็เตรียมความพร้อมกันอยู่ทุกปีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ตอนนี้ท่านผู้ว่าตอนนี้อยู่ในสายกับดิฉันแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องขออนุญาตนำให้ท่านผู้ว่าเนี่ยได้คุยกับพิธีกรทั้งสองท่านเลยนะคะ
1: ได้ค่ะค่ะก็ขอต้อนรับนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะคุณพาติมอสดียามูนะคะวันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับทางรายการหมุนตามวันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ท่านผู้ว่าคะเมื่อสักครู่คุยกันเรื่องของการเตรียมรับมือนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำตอนนี้ทางจังหวัดมีการเตรียมการรับมืออย่างไรบ้างคะ
3: ก็เรามีการประชุมตอนนี้เราเริ่มประชุมมาได้4-5 วันนะคะตอนเช้าเราก็มีประชุมทุกวันเพราะว่าจะมีการประชุมจากส่วนกลางที่จะประชุมเรื่องแก้ไขสถานการณ์ในส่วนของกรุงเทพปริมณฑลนะคะแต่ก็ยังมีผู้ว่าหลังจากเราประชุมจากทางส่วนข้างบนเสร็จแล้วเราก็จะประชุมของการป้องกันของเราเลยเพราะฉะนั้นในของปัตตานีตอนนี้เราเริ่มในเรื่องของการเครื่องมือเครื่องไม้ของเราแล้วก็การสำรวจข้อมูลพื้นที่ที่มีความพื้นที่ที่ท่วมตลอดมีความซ้ำซากนะคะเพราะเราจะเตรียมการในเรื่องของการอพยพก่อนอย่างเช่นจักรยานรถยนต์อะไรพวกนี้ทั้งหมดก่อนเพื่อที่จะให้ไปสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนถ้าเราทราบมาว่าอีก2วันน้ำจะท่วมแล้วจะเกิดฝนแล้วเราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ขยับออกมาก่อนเป็นอันดับแรกพอเจอหน้างานแล้วถ้าเกิดเจอภัยพิบัติแล้วเนี่ยเรื่องของพี่น้องประชาชนก่อนที่จะมีเหตุเกิดขึ้นเนาะอันนี้ในส่วนนะส่วนที่สองก็คือการตรวจสอบจุดระบายน้ำไม่ว่าประตูน้ำหรืออะไรทั้งหมดตอนนี้เราจะเข้าไปสู่การตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางของน้ำสิ่งกีดขวางประตูระบายน้ำไหนที่ยังคงมีปัญหาในเรื่องติดขัดอยู่เราก็เข้าไปร่วมกับท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลเมืองปัตตานีเพราะเทศบาลเมืองเป็นจุดน้ำสุดท้ายที่ไหลมาจากยะลาจากนราธิวาสจะออกที่อ่าวไทยที่ฝั่งปัตตานีนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของจังหวัดปัตตานีเราจะมีการประชุมเกือบทุกวันและช่วงนี้เพราะว่าเราก็อาศัยที่ศูนย์บัญชาการกลางที่ประชุมทุกเช้า8 โมงเช้าเนี่ยก็เราก็เอาส่วนนี้แล้วก็เอาเรื่องของ

0: จุดอ่อนจุดอะไรของเราเนี่ยมาสร้างจุดแข็งในการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะมีโอกาสจะมีสอบภาพหรือคล้ายกับทางส่วนกลางที่นี้ที่ปัตตานีเนื่องจากปัตตานีเป็นจุดรับน้ำสุดท้ายที่มาจากยะลามาจากนราธิวาสทั้งหมดจะลงไหลที่ปัตตานี
1: ครับท่านผู้ว่าครับทำงานจนวันสุดท้ายเลยพรุ่งนี้จะเกษียณอายุราชการแล้วอยากจะให้พูดถึงประสบการณ์ในการทำงานตลอดระยะเวลาของการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่ปัตตานีสักหน่อยครับว่ามีเรื่องอะไรที่ประทับใจบ้างครับ
0: ก็มีจริงๆแล้วในความประทับใจนี่ก็เป็นความตั้งใจเลยว่าขออยู่ตำแหน่งในตำแหน่งผู้ว่านี่ขออยู่ไม่ขอโยกย้ายขออยู่จนครบวาระอันนั้นเป็นความตั้งใจแล้วก็ได้รับการสนองต่อว่าอยู่ปัตตานีจนถึง4ปีแต่สิ่งที่ประทับใจมากๆก็คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีรวมทั้งหัวหน้าส่วนที่เวลามีแนวทางเราจะทำแนวคิดหรือนโยบายอะไรสักอย่างแล้วก็พอคุยกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้รับการตอบรับแล้วก็ได้รับความร่วมมือดังนั้นปัตตานีค่อนข้างจะมีกิจกรรมอะไรที่การมีส่วนร่วมของประชาชนจากการใช้ในชีวิตประจำวันในเกือบทุกเดือนนะคะอันนี้เป็นความร่วมมือแล้วก็ส่วนที่สองก็คือการบริหารร่วมกันระหว่างส่วนราชการด้วยกันเพราะด้วยแนวคิดเนี่ยเราไม่เน้นเรื่องของการบังคับบัญชาเราเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมการขอสนับสนุนและการเกื้อกูลกันนนในการทำงานของแต่ละภาคส่วนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดความร่วมมือของภาคประชาสังคมภาคที่ให้ความร่วมมือเยอะมากโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงนี้สำคัญนะถ้าผู้ว่าเหมาะจะทำอะไรนี่ผู้หญิงจะเข้ามาช่วยอย่างสุดเต็มกำลังเช่นกันค่ะอันนี้คือความทรงจำที่ดีมากกับการทำงานในความเป็นผู้ว่าปัตตานีนะคะ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านผู้ว่าคะสำหรับการส่งต่อการทำงานในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ว่ามีอะไรอยากจะบอกกล่าวกับชาวปัตตานีหรือว่าฝากอะไรถึงชาวปัตตานีบ้างไหมคะ
0: ก็อยากนำเรียนว่าการส่งต่อในส่วนของภาครัฐในส่วนของส่วนราชการหรือว่าหน้าหน่วยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรองเนี่ยเราเตรียมการตั้งแต่เดือนกันยาแล้วงานที่จะต้องทำต่องานที่จะต้องคิดต่อนี่เราส่งถ่ายผ่านกันไปเกือบทั้งหมดแล้วก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่ส่งต่อแล้วก็อยากขอความร่วมมือทางพี่น้องประชาชนการสร้างสภาวะบรรยากาศของเมืองปัตตานีซึ่งเรามีฐานอยู่4ตัว5ตัวที่เรายึดก็คือเรื่องของอาหารซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่ที่มีรสชาติที่ดีแล้วก็ทดลองประสบการณ์ชีวิตของคนแล้วก็เรื่องของอาภรณ์การใช้ผ้าเป็นส่วนหนึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่านราโดยเฉพาะผ้าบาติกของเรานะคะแล้วก็ส่วนที่สามคืออาคารอาคารก็คืออารยธรรมของเราที่ผ่านมาเราอาคารอย่างศาลเจ้าแม่ลิงกอนเนียวอย่างมัสยิดเกเซวัตตานีนรสโมสรวัดชะหายอะไรอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เรามีแล้วก็สิ่งที่เราอยากเชิญชวนก็คือเรื่องของอากาศเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ดีของเราค่ะฝาก3สิ่งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนเราได้ขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ต่อไปเพราะเป็นจุดแข็งของเราเป็นพหุวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของคนที่นี่เลยค่ะมีอยู่ไม่กี่อย่างจำง่ายด้วยนะคะอาหารอาภรณ์อาคารและก็อารยธรรมและก็ท้ายสุดคืออารมณ์ที่สุขสมหมายกับจังหวัดปัตตานีค่ะ
1: ค่
3: ะน้องค่ะ
1: ส
3: ิ่งหนึ่งค่ะที่ท่านผู้ว่าคาดหวังเอาไว
2: ้
3: และท่านก็เป็นความตั้งใจนั่นคือต้องการให้เมืองปัตตานีหรือจังหวัดปัตตานีเนี่ยเป็นศูนย์กลางของกีฬาใน3จังหวัดที่ภาคใต้ตอนนี้อยากจะให
0: ้
3: พูดตรงนี้
0: นิดนึงก็ว่าปีที่ผ่านมาเราเปิดเมืองด้วยใช้แม่น้ำปัตตานีเป็นหัวใจร่วมกันแต่ปีหน้าเราจะใช้เรื่องกีฬาเราจะใช้คำว่ากีฬาสร้างเมืองสร้างผู้คนแล้วขับเคลื่อนผู้คนด้วยเศรษฐกิจกีฬาเพราะฉะนั้นเรามีปัตตานี FC เป็นตัวนำแล้วก็เรามีการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเยาวชนที่นี่ระดับถ้วยพระราชทานแล้วก็ระดับทีมแชมป์ภาคใต้แล้วก็เรากำลังจะเอากีฬาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองของเราปีหน้าเราจะเจอกันนะคะ

0: กีฬาสร้างเมืองเมืองสร้างผู้คนปัตตานีของเราส่งผ่านจริงๆค่ะท่านผู้ว่าถามคำค่ะที่จะบอกกล่าวกับมิตรรักแฟนเพลงกา
1: ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านภาติมะสดิยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรวมถึงท่านจิรภาหนูชัยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับหมุนตามวันของเราครับ
2: ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับมุนตามวันค่ะ
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคเสียงจริงจากพื้นที
1: ่ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านเจริญรัตนบรรสกุลนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการจะมาร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์น้ำณปัจจุบันนี้ด้วยครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับตอนนี้สถานการณ์น้ำที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นยังไงบ้างคะ
5: ครับก็สถานการณ์น้ำนะครับจากตั้งแต่วันที่25ที่ผ่านมานะครับที่มีฝนประมาณฝนตกหนัก3วันนี้รวมกัน400กว่ามิลครับก็ทำให้น้ำท่วมทุกอำเภอในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการครับแต่ณถึงตอนนี้นะครับทางอำเภอที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสถานการณ์ดีขึ้นตอนนี้ทางพระประแดงนี่คือลดเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนพระสมุทรเจดีย์นี่คือเหลือแค่1หมู่บ้านครับน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันนี้หรือ2วันนี้ครับส่วนอำเภอเมืองก็ลดดีขึ้นครับน่าจะภายในเวลาอันใกล้ก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนอีก3อำเภอนะครับซึ่งได้แก่อำเภอบางพลีบางเสาธงและบางบ่อ3อำเภอนี้นะครับจะรับน้ำมาจากคลองประเวศของกรุงเทพครับซึ่งจะลงมาที่คลองสำโรงซึ่งมันจะระบายต่อทางคลองย่อยครับเพื่อที่จะระบายออกทางทะเล3อำเภอนี้ก็เลยตอนนี้อยู่ทรงๆแล้วก็ลดอาจจะลดลงเล็กน้อยครับซึ่งคาดว่าอีกประมาณ 7-10 วันอาจจะระบายลงได้หมดครับ
1: นั่นก็แสดงว่าที่บางพลีบางเสาธงแล้วก็บางบ่อตอนนี้นี่คือถือว่าหนักที่สุดในจังหวัดแล้วใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับใช่ครับ
2: แต่ว่าโดยรวม
5: ก็คือจุดที่ท่วมสูงสุดในโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำครับอาจจะถึง 1.5 เมตรบวกลบครับ
2: ค่ะโดยรวมสถานการณ์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีใช่ไหมคะท่านคะ
5: แนวโน้มดีขึ้นครับถ้าทางน้ำจากกรุงเทพไม่ทะลักมาเยอะมากหรือว่าไม่มีฝนมาตกเพิ่ม
2: ค่ะ
5: ครับเติมในพื้นที่ก็คาดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับ
2: จากในช่วงที่มีสถานการณ์น้ำท่วมทางจังหวัดเองมีมาตรการในการลงพื้นที่หรือว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยยังไงบ้างคะท่านคะ
5: คือมาตรการของจังหวัดก็จะเป็นไปตามแผนของจังหวัดนะครับก็คือท่านผู้ว่าจะให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ครับดูแลคนของตัวเองในพื้นที่ก่อน

0: ไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องอาหารการกินซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกนะครับก็คือทำอาหารแจกจ่ายแต่ที่ผ่านมามีพื้นที่ท่วมค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะแจกจ่ายไม่ทันก็เลยต้องขอความร่วมมือทางพื้นที่นะครับที่มีน้ำท่วมอยากจะให้อพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วมก่อนเพื่อที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้ความช่วยเหลือง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าจะให้ท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือทุกพื้นที่ที่ในเกิดน้ำท่วมครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะไม่ไหวเพราะมีไม่เพียงพ
1: อ
0: ครับ
1: คร
0: ับแล้วก็ลำดับต่อไปคือถ้าท้องถิ่นช่วยไม่ไหวหรือเกินเสียภาพครับก็จะขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอำเภอหรือว่าส่งมาที่จังหวัดจังหวัดก็จะสนับสนุนต่อไปอีกทีครับ
1: ครับสำหรับชาวบ้านที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยครับสามารถแจ้งไปที่ช่องทางไหนได้บ้างครับในการให้ความช่วยเหลือครับ
0: ก็คือเบื้องต้นนะครับก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ซึ่งจะเป็นเครือข่ายของราชการที่อยู่ในพื้นที่ครับซึ่งก็อย่างที่บอกถ้าท้องถิ่นช่วยเหลือไม่ไหวเกินเสียภาพก็จะขอรับการสนับสนุนอาจจะใช้จ่ายเป็นเงินทดลองราชการที่อยู่ในอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือได้ครับ
2: ค่ะในส่วนของกลุ่มเปราะบางล่ะคะท่านคะเรามีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงหรือว่ามีพื้นที่ที่เอาไว้รองรับสำหรับผู้ที่ต้องอพยพออกมาจากบ้านเรือนด้วยไหมคะ
0: ครับสำหรับศูนย์พักพิงนะครับตอนนี้ทางจังหวัดนะครับได้จัดเตรียมไว้48แห่งนะครับล่าสุดที่มีเปิดไว้นะครับแล้วก็มีผู้ที่อพยพเข้ามาพักพิงแล้วอยู่ที่1,000กว่ารายครับผมจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้นะครับ
2: ก็
0: จะเน้นทางกลุ่มเปราะบางครับว่าควรจะอพยพจากพื้นที่เพราะว่าคนเหล่านี้ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นนะครับหน่วยแพทย์หรือว่าหน่วยงานราชการที่ให้ความช่วยเหลือจะถ้าอยู่ในพื้นที่จะเข้าไปลำบาก
2: ะ
0: นะครับอาจจะช่วยไม่ทันก็เลยอยากจะขอให้นำกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ครับออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือการดูแลของหน่วยงานรัฐได้เป็นไปด้วยความสะดวกครับ
1: แล้วในส่วนของน้ำทะเลที่จะมีการหนุนเพิ่มเติมเข้ามานี่มีการเตรียมมาตรการรองรับเอาไว้ยังไงบ้างไหมครับ
0: คือน้ำทะเลหนุนนะครับก็วิธีการระบายน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้ส่วนใหญ่จะใช้การปิดประตูแล้วก็สูบออกอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่กระทบมากแต่ที่จะกระทบก็คือพื้นที่อยู่นอกคันกั้นน้ำอันนี้อาจจะได้รับความกระทบสูงหน่อยจากน้ำทะเลที่หนุนสูงครับในนี้ก็จะช่วยเหลือในภายหลังต่อไปครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหรือว่าพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการไหมคะ
0: ครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือถ้ามีกลุ่มเปราะบางอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับอยากจะให้นำออกมาก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือของภาครัฐเป็นไปด้วยความสะดวกนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็ให้ระวังอันตรายจากการที่มีน้ำท่วมในพื้นที่อย่างเช่นการเดินลุยน้ำนะครับต้องระวังอันตรายที่อยู่ตรงใต้น้ำอาจจะมีสิ่งของมีคมนะครับทำให้บาดเจ็บได้หรือว่าพวกโรคต่างๆอย่างพวกน้ำกัดเท้าโรคฉี่หนูนะครับให้ระวังนะครับให้ป้องกันไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่ผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิตก็คือจากการที่ถูกไฟฟ้าดูดนะครับเพราะเวลาเดินในน้ำจะต้องระวังคอยดูว่าใกล้เสาไฟหรือเปล่าหรือว่าอยู่แม้แต่อยู่ในบ้านตัวเองนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่แช่น้ำอยู่หรือปลั๊กไฟที่อยู่ในน้ำนี่ครับต้องระวังครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการคุณเจริญรัตนบรรสกุลค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการหมุนตะวันนะคะขอบพระคุณค่ะท่านคะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับประสานงานสำหรับสายเมื่อสักครู่นี้นะครับ
2: ค
1: ุณณัชชาเกิดพงศ์ผู้ช่วยประชา

0: ัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการครับ
1: ค่ะก็มีการเตรียมการเอาไว้นะคะสำหรับที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะอย่างที่ท่านหัวหน้าปภ.ท่านบอกนะคะก็มีตอนนี้เนี่ยก็คือมีที่3อำเภอเนาะบางพลีบางบ่อแล้วก็บางเสาธง อีกที่หนึ่งที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่แต่ว่าถ้าไม่ได้มีฝนหรือมีน้ำมาเติมเนี่ยก็สถานการณ์คาดว่าวัน2วันนี้ก็น่าจะคลี่คลายแล้วเนาะกลับสู่สภาวะปกตินะคะส่วนเรื่องของน้ำทะเลหนุนเนี่ยก็มีการวางมาตรการเอาไว้ในการเตรียมรับมือแล้วนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะสำหรับที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะหรือว่าในพื้นที่เนี่ยอย่างที่ท่านบอกเลยถ้าท่านใดอยากจะขอความช่วยเหลือนะคะให้ไปดูแลในพื้นที่เนี่ยก็ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะใกล้ที่สุดนะคะหรือว่าโทรไปที่สายด่วนก็ได้นะสายด่วน1784นะคะของทางปภ.นะคะ
0: ครับไปกันที่อีกหนึ่งสายนะครับไปกันที่จังหวัดเพชรบุรีบ้าง นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านสุภาด้วงนุ้ยนะครับถึงเรื่องของจังหวัดเพชรบุรีที่ได้มีการคว้ารางวัลดีเด่นระดับประเทศนะศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้วก็รับมอบโล่นะครับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นนะครับประจำปี2569รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับยินดีต้อนรับคุณสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีด้วยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้จัดรายการทั้งสองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีไปถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับทางจังหวัดด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลนี้นะคะเป็นรางวัล CCEO Award ใช่ไหมคะอยากจะให้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดช่วยเล่าถึงที่มาของรางวัลนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันหน่อยค่ะว่ารางวัลนี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงแล้วก็อะไรคือหัวใจหลักที่ทำให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรีสามารถคว้ารางวัลดีเด่นระดับประเทศนี้มาครองได้สำเร็จค่ะ
2: ขอบคุณค่ะรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นหรือเราเรียกสั้นๆว่า CCEO Award นะคะตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวย่อมาจากคำว่า Chief Complaint Executive Officer นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรมนะคะนั่นก็คือผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัดของจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยรางวัลเนี่ยจะต้องไปดูดีๆนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะบางท่านเนี่ยก็จะเรียกกันว่ารางวัล CCED อย่างเนี้ยนะคะซึ่งก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบให้กับหน่วยงานในภาครัฐที่มีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรฐานและมีผู้นำขับเคลื่อนงานร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยนะคะเนี่ยเราถือว่าเป็นโล่อันทรงเกียรตินะคะเพราะว่าเป็นระดับดีเด่นนะคะซึ่งก็ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งจริงๆที่พาจำได้ไม่หมดเนาะแต่ว่าจำได้ว่าระดับจังหวัดที่มีท่านผู้ว่าไปรับเนี่ยมีไม่กี่ท่านนะคะมีไม่กี่จังหวัดเพราะว่าก็จะมีรางวัลที่เป็นองค์กรอื่นๆด้วยเป็นที่ทราบจะมีหลายๆหน่วยงานหน่วยงานชุดที่ทำหน่วยงานอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ไปรับรางวัลกันเช่นกันแต่สำหรับจังหวัดที่เป็นผู้ว่าราชการไปรับรางวัลเนี่ยมีไม่กี่จังหวัดนะคะ
0: ครับ
2: ซึ่งรางวัลนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าสำเร็จตรงไหนทำไมถึงสำเร็จนะคะตรงนี้เนี่ยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรีนะคะจะมีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ที่เป็นเลิศแล้วก็มีผลงานที่เป็นรูปธรรมแล้วก็พร้อมที่จะเป็นต้นแบบการทำงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆทั่วประเทศซึ่งก่อนหน้านี้จำได้ว่าเคยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านเคยมาให้สัมภาษณ์ไปแล้วรอบนึงนะคะตอนที่ได้เรื่องของรางวัลที่ในการแก้ปัญหาโดยศูนย์ดำรงธรรมดีเด่นนี่แหละนะคะตอนนั้นนี่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของสุนัขจรจัดนะคะนั่นก็แบบสืบเนื่องมาว่าตรงนั้นเราได้รางวัลไปแล้วและมันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของสุนัขจรจัดเพราะว่ามันมีหลายๆเรื่องโดยใช้ระบบเข้ามาแก้ปัญหานะคะนั่นก็คือเป็นกระบวนการความสำเร็จการบริหารจัดการแบบครบวงจรนั่นเองนะคะตั้งแต่โปรเซสของมันเนี่ยนะคะมันจะมีตั้งแต่โปรเซสแรกก็คือมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์นะคะโดยกำหนดผู้รับผิดชอบเรื่อง

0: ต้องเรียนแบบชัดเจนเพื่อที่จะประสานงานแบบไร้รอยต่อนั่นก็คือแต่ละจริงๆคนก็ไม่เยอะนะแต่ว่าตรงนี้พี่ภาก็ชื่นชมนะว่าเขามีการจัดระบบดีว่าถ้าเป็นเรื่องเนี้ยใครจะต้องเป็นคนรับถ้าเป็นเรื่องเนี้ยใครเป็นคนรับแต่หนึ่งคนเนี่ยรับในหลายๆเรื่องแล้วก็อันกระบวนการที่สองก็คือมีการใช้ระบบ1111ซึ่งก็เป็นเบอร์โทรที่ใครอยากร้องเรียนก็สามารถโทรไปได้ถูกไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เบอร์1111เนี่ยใช้อย่างมีประสิทธิภาพตรงที่มีการบูรณาการการทำงานผ่านกับระบบจัดการร้องทุกข์ของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องมีการจัดเวรนะคะให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องทุกวันวันละ2รอบเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนเนี่ยจะไม่ผ่านไม่ปล่อยผ่านอย่างแน่นอนนะคะส่วนกระบวนการที่3ก็คือมีการติดตามแล้วก็รายงานผลอย่างรวดเร็วด้วยการใช้ระบบตรวจสอบการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานพร้อมทั้งรายงานผ่านระบบเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วอันนี้สมมติว่าเวลามีสมมติว่าเขาร้องเรียนทางหน่วยงานกอเนาะ
1: ค
0: ่ะรับเรื่องร้องเรียนมาปุ๊บเนี่ยในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเขาสแกนมาเสร็จเขารับเรื่องมาเสร็จเขาจะเตรียมเอกสารเสร็จสับปุ๊บเนี่ยก็จะนำเรียนท่านรองฝ่ายความมั่นคงซึ่งเป็นคนควบกำกับดูแลนะคะถ้าท่านรองปิดจบได้ตรงนั้นก็จบเลยแต่ถ้าปิดจบไม่ได้ปุ๊บจะส่งต่อไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเลยทันทีนะคะโดยเรื่องทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ว่าต้องทราบเพราะท่านผู้ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะคะท่านบอกว่าคือเราทำงานก็เป็นไปตามระบบนะคะแต่ขอให้รายงานที่ทราบด้วยเผื่อมีอะไรติดขัดตรงไหนเนี่ยจะได้สามารถสั่งการได้ทันที
2: ครับนอกจากเรื่องที่น่ายินดีแล้วนะครับในสำหรับรางวัล CCEO Awards เนี่ยครับอยากจะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างครับที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยในส่วนของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานที่มีน้ำล้นออกมาเนี่ยครับตรงนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้รับผลกระทบหรือว่าต้องมีการเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างไหมครับ
0: ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะมันก็เมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าก็มีการประชุมนะคะเพราะเมื่อเช้าเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็นั่งเป็นประธานในการประชุมอยู่ที่กรุงเทพนะ
1: คะ
0: ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดก็นั่งประชุมกันอยู่ที่จังหวัดพี่ตาก็เข้าประชุมด้วยตั้งแต่เวลา 8:00 นนะคะซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยก็ได้กำชับเรื่องนี้แหละเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดเพชรบุรีเราเนี่ยยังไม่เจอภาวะน้ำท่วมแบบวิกฤตนะคะจะมีบ้างที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยแล้วก็บวกกับว่าช่วงนี้มีน้ำทะเลหนุนนะคะแถวอำเภอบ้านแหลมก็จะไม่มีน้ำเจอแฉะกันบ้างนะคะแต่จริงๆไอ้คำว่าน้ำล้นเนี่ยเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเราจะมีอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานเนาะซึ่งอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานเนี่ยจะบรรจุน้ำได้อยู่ที่ประมาณ710ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะซ
2: ึ่
0: งตรงนี้เนี่ยพอแต่ว่าเขาจะมีผอ.ของชลประทานเนาะที่ดูแลเรื่องเขื่อนโดยเฉพาะเนี่ยเขาก็จะบริหารจัดการแล้วก็รายงานกันทุกวันนะคะพอมาถึงเมื่อวานเนี่ยนะคะเมื่อวานเนี่ยเริ่มล้นพอเริ่มล้นปุ๊บเนี่ยจริงๆเราปล่อยออกมาทุกวันละ 8.6 ล้านลูกบาศก์เมตรพอมันล้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะลงไปในสายน้ำที่จะต้องไปต่อ
1: ค่ะ
0: จะต้องไปต่อที่เขาเรียกว่าเขื่อนเพชรนะนะมาถึงเขื่อนเพชรตรงนี้จะไม่มีการได้รับผลกระทบยกเว้นคนที่อยู่ริมตลิ่งจริงๆนะคะริมตลิ่งจริงๆก็อาจจะมีผลกระทบก็คือประมาณพวกรีสอร์ทต่างๆแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะซึ่งก่อนที่น้ำจะล้นก่อนที่จะปล่อยน้ำออกมาเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนโดยปภ.นะคะแจ้งเตือนผ่านระบบแจ้งเตือนอะไรนะ
1: เซลล์บอดแคสต์
0: ใช่ไหมเนาะเซลล์บอดแคสต
1: ์ค่ะ
0: ใช่เราแจ้งเตือนก่อนที่จะปล่อยน้ำออกมาทุกคนก็ผู้ประกอบการอะไรเนี้ยก็สามารถที่จะเก็บยกของอะไรได้ทันนะคะทีนี้พอลงมาถึงเขื่อนเพชรเนี่ยเขื่อนเพชรเนี่ยเขาก็จะปล่อยน้ำออกไปตามสาขาต่างๆก็ยังมีคลองเล็กคลองน้อยโดยเฉพาะคลองที่ช่วยให้จังหวัดเพชรบุรีเราเนี่ยน้ำไม่ท่วมณตอนนี้เนี่ยนั่นก็คือคลองดี9ซ
2: ึ่
0: งเป็นคลองที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระราชทานให้สร้างไว้นะคะหลายปีแล้วและตอนนี้ยังคงใช้งานได้เป็นอย่างดี นะคะแต่สิ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์

0: ผ่านปากในรายการนี้เนี่ยอยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะว่าถึงแม้ว่าน้ำจะล้นออกจากเขื่อนพอคำว่าล้นเนี่ยทำให้พี่น้องเนี่ยแตกตื่น
1: ค่ะ
0: นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันล้นมาแต่ยังล้นอยู่ในปริมาณที่เรายังควบคุมกำกับได้นะคะเพราะว่าเขื่อนเพชรเนี่ยเขาจะกักเอาไว้ช่วงระหว่างเนี้ยค่ะช่วงระหว่างกักเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนใครมันอยู่ที่ว่าเขื่อนเพชรจะปล่อยลงไปในสายไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยเขื่อนเพชรเนี่ยเขาปล่อยน้ำออกไปเนี่ยอยู่ที่ปริมาณ93ล้านลูกบาศก์เมตรจากเดิมที่ปล่อยอยู่ที่70-75แล้วปรับขึ้นมาเป็น80กลับขึ้นมา93ค่ะตรงเนี้ยพี่น้องประชาชนอาจจะตกใจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยปรับลดลงมาอีกแล้วเพราะฝนหยุดตกแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากเนาะว่า อย่าตื่นตกใจเพราะท่านผู้ว่าเนี่ยเน้นย้ำมากๆแล้วเรามีการจัดตั้งศูนย์นะคะจัดตั้งเป็นกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งตรงนี้จะมีหน่วยงานเกี่ยวกับของที่บริหารจัดการน้ำทั้งหมดของกรมชลประทานของสธนชนะคะแล้วก็มีปภ.เป็นหัวหลักนะคะแล้วก็มีประชาสัมพันธ์จังหวัดซึ่งหน่วยงานของชลประทานเนี่ยให้ข้อมูลมาทุกวันอุตุให้ข้อมูลมาทุกวันแล้วประชาสัมพันธ์จังหวัดกับท่านปภ.เนี่ยมาพิจารณากันว่าเราจะใช้คีย์เวิร์ดแบบไหนจะทำอินโฟแบบไหนออกมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีท่านว่ากำชับเลยว่าทุกหน่วยอย่าเพิ่งไปเผยแพร่ที่อื่นต้องผ่านท่านปภ.กับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดก่อนแล้วให้ทางนี้เผยแพร่ก่อนแล้วที่อื่นถึงจะไปเผยแพร่ต่อไปนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะอุตุเตือนมาก็คือว่าเดี๋ยวตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะน้ำในเขื่อนเนี่ยก็จะอยู่ทรงๆแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีน้ำที่ตกก่อนหน้านี้มาแล้วใช่ไหมคะทรงๆแล้วเดี๋ยวพอวันที่5ถึงวันที่8เนี่ยจะมีฝนอีกแล้วรอบนึงที่จะลงมาที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ไม่ได้หนักมากแต่หนักแต่ไม่หนักมากนะคะซึ่งจากการคาดการณ์ของทางชลประทานเองเนี่ยเมื่อเช้าที่คุยกันเนี่ยก็บอกว่าน่าจะอยู่ในระดับของการบริหารจัดการได้อยู่เช่นเดิมนะคะเพราะจังหวัดเพชรบุรีจุดเด่นของเราคือเรามีแม่น้ำเพชรบุรีสายเดียวใช้อยู่ในเมืองเพชรโดยรับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
2: คร
0: ับ แล้วก็ปล่อยลงมานะคะซึ่งก็จะปล่อยลงมาแล้วปุ๊บเนี่ยจังหวัดอำเภอแรกที่ได้รับผลกระทบก็คือแก่งกระจานนะคะก็คืออยู่ริมที่อยู่ริมตลิ่งเล็กน้อยแต่ไม่ได้ท่วมออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีสื่อบางช่องไปทำข่าวแล้วก็เผยแพร่ออกไปนั่นก็คือเรื่องที่โป่งลึกบางกอยนะคะซึ่งจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นมันเหมือนกับเป็นถนนท่านผู้ชมพอจะมองภาพนะคะเป็นถนนยาวไปปุ๊บแล้วก็เป็นเหวลงไปเลยนะคะแล้วก็ไปโผล่เป็นถนนอีกทีนึงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยช่วงพอช่วงฤดูที่ฝนหนักปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะถูกตัดขาดเป็นประจำทุกช่วงที่ฝนตกหนักซึ่งชาวบ้านเขาจะรู้แล้วเพราะเป็นวิถีของเขาค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยบางทีเนี่ยคนที่อยู่นอกพื้นที่พอเห็นการนำเสนอข่าวตรงนี้เนี่ยก็จะรู้สึกอุ้ยเพชรบุรีน้ำน่ากลัวมากน้ำสีแบบเป็นน้ำชาเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคนในพื้นที่เขาอยู่กันได้ตามปกตินะคะเป็นวิถีชีวิตของเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีหน่วยงานตชด.นะคะตำรวจตชด.เขาก็ดูแลอยู่เป็นพิเศษอยู่แล้วค่ะและที่สำคัญเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยได้สั่งการกำชับมากเลยว่าทีมเพชรบุรีจะต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนแล้วก็ต้องมีความเป็นเอกภาพของการแจ้งเตือนการให้ข้อมูลพี่น้องประชาชนแล้วเราเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ
2: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่พานะครับสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีที่มาร่วมพูดคุยกับรายการหมุนตามวันของเราด้วยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

0: โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวต้อนรับและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์พร้อมเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน997ชุดมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอในพื้นที่ประสบอุทกภัยและราษฎรผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นองคมนตรีเดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณอำเภออรัญญประเทศเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน3ชุดพร้อมพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยการได้รับพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอย่างหาที่สุดมิได้สรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
0: ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายพัสดุและสิ่งของตามพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็วที่สุด
8: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุและสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดโดยปรับเส้นทางขนส่งและนำแจกสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำแจกสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดสถานการณ์น้ำท่วมกระทบต่อภาคบริการมากที่สุด ขณะที่สถาบันการเงินเร่งออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับผล

0: กระทบ
1: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะสรุปผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเบื้องต้นคาดว่าภาคบริการด้านการขนส่งและกระจายสินค้าได้รับผลกระทบเป็นหลักขณะที่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจมีความเสียหายเพิ่มขึ้นส่วนภาคอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายทั้งนี้ยอมรับว่าหนี้ครัวเรือนอาจสูงขึ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับไปยังสถาบันการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วทั้งการลดภาระหนี้เดิมลดค่างวดเติมสภาพคล่องและการออกสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นธุรกิจนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงอำเภอพนมอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอเขาพนมอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันอำเภอร่อนพิบูลอำเภอจะอวดอำเภอพระพรหมอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอกันตังอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอตะโมดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอควนตาหลงอำเภอควนโดนอำเภอท่าแพอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันเลงสตาอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกะบังจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครอำเภอรีสอร์ทอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอกุระบุรีอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอท่าช้างอำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอหัวไซอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนส่วนนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตร
1: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
2: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้ผมตะวันเขียววิจิตรครับมารับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันพุธที่30กันยายน2569นะครับวันสุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะครับวันนี้ถ้าเผื่อว่าใครอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับอยากให้ทางรายการของเราได้ช่วย

0: เหลือนะครับหรือว่าประสานงานในเหตุอะไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในขณะนี้นะครับประสานงานมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ของเราฮะย้ำให้ตั้งแต่ต้นรายการเลยแล้วกันนะครับ022769717 022769721นะครับ2หมายเลขนี้เฉพาะในช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับว่าตอนนี้มีน้องๆทีมงานของ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจะคอยรับสายอยู่นะครับส่วนสายด่วนครับ081-715-9551-3นะครับก็สามารถที่จะโทรมาได้ตลอดนะครับเอาเป็นว่าเราใช้2หมายเลขแรกก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มาพูดคุยกันในรายการนะครับได้มาประสานงานได้มาเล่าเรื่องต่างๆที่คุณประสบพบเจอและอยากให้เราได้ช่วยประสานงานในเหตุอะไรก็ว่ากันมานะครับแน่นอนครับติดตามชมติดตามฟังรายการของเราได้หลายช่องทางนะครับถ้าฟังก็ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM ครับ 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ AM 8901กิโลเฮิรตซ์นะครับใครที่ชมผ่านทาง Facebook Live นะครับก็เข้าไปที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครจะคอมเมนต์ต่างๆใต้ไลฟ์นี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมทยอยนำข้อความมาพูดมาคุยแล้วก็เล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีก1ช่องทาง YouTube ของทาง Channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เผยแพร่ภาพและเสียงไปด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นทางจดหมายนะครับไปรษณียบัตรต่างๆส่งมาได้นะครับจากหน้าซองถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236อาคาร2นะครับถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะครับวันนี้มีทั้งคุณจิรพรแหวนประชาคุณณภชาอภิชาภัทรวิทย์แล้วก็คุณสุวิทย์สมนัสนะครับได้คอยดูแลท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่หลังไมค์นะครับมีอะไรสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามานะครับในการประสานงานต่างๆแจ้งต่างๆได้เลยหรือจะคอมเมนต์เข้ามาในช่องทางของ Facebook ในตอนนี้ก็ได้นะฮะเอาละครับหลายๆพื้นที่ตอนนี้นะครับก็ยังคงประสบปัญหาอุทกภัยกันอยู่นะครับหลายพื้นที่ยังจมน้ำนะครับมีบางคนพูดถึงแม้ว่าใครที่จะพูดว่ามหาอุทกภัยแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องไปพูดละนะฮะอุทกภัยมาหาถึงตัวเกือบทุกบ้านเลยนะฮะเอาละครับก็ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็รวมถึงอัปเดตสถานการณ์น้ำนะครับทั่วประเทศได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับรวมถึงรายการของเราด้วย 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางกรมชลประทานนะครับก็ได้มีประกาศฉบับที่6ออกมาเตือน11จังหวัดเพื่อที่จะรับมือการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปขยายความลงรายละเอียดกันหน่อยครับเรามีสายของคุณวิทยาแก้วมีครับอธิบดีกรมชลประทานท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
1: สวัสดีครับคุณตะวันครับ
0: ครับผมขอบพระคุณท่านอธิบดีครับที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะครับในการประกาศเตือนฉบับที่6นี้นะครับท่านอธิบดีครับลงรายละเอียดสักนิดนึงครับมีเหตุผลอะไรอย่างไรบ้างครับท่านครับ
1: สืบเนื่องจากมีปริมาณฝนนะครับจากที่ตกในพื้นที่ของกำแพงเพชรนะครับทำให้แม่น้ำปิงเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะคร
0: ับ
1: ที่ P17 เป็นจุดที่เราวัดน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะมีค่าสูงขึ้นถึง 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอรวมกับแม่น้ำน่านอีก 1,000 นะครับเพราะฉะนั้น C2 เนี่ยจะอยู่ที่ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับ
0: อ
1: ันนี้เพราะฉะนั้นนี่รวมกับแม่น้ำสแกกลางซึ่งมีฝนค่อนข้างมากเช่นกันก็529ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคิดว่าปริมาณน้ำที่จะไหลมาที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับจะอยู่ที่ตัวเลขประมาณ 3,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราก็ได้นำออกในส่วนของระบบทั้งสองฝั่งของกรมชลประทานประมาณ594ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่มีผลกับปริมาณน้ำที่เก็บเพิ่มระดับหน้าเขื่อนจนเป็น กระทบในพื้นที่ด้านเหนือน้ำนะครับ
0: uh-huh.
1: แต่ยังไงเสียเราก็พยายามที่ระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในลำน้ำเจ้าพระยาและไม่ให้กระทบกับตัวกรุงเทพเลยนะครับ
0: uh-huh.
1: เพราะมันอยู่ในเขื่อนเพราะยังไงคันตลิ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตลอดนะครับ uh-huh. เพราะฉะนั้นก็ไม่มีผลที่จะข้ามตลิ่งนะครับ uh-huh. ครับผม
0: ครับแล้วมีพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าต้องแจ้งเตือนไหมครับท่านอธิบดีครับ
1: ก็เป็นพื้นที่ในที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่ระดับน้ำอาจจะยกตัวสูงขึ้นนะครับก็ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนผ่านทางแต่ละจังหวัดไปแล้วด้วยสายแล้วนะครับก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนหรือแจ้งเตือนแล้วก็ในเรื่องคันต่างๆในด้านล่างก็จะต้องไปแจ้งการดูนะครับก็จะได้ไม่มีผลที่จะกัดซอดหรือยังไงนะครับเพื่อความแข็งแรงของคันด้วยคร
0: ับครับครับครับแล้วในพื้นที่อื่นๆเขื่อนอื่นๆยังมีอะไรต้องเฝ้าระวังหรือว่าต้องแจ้งเตือนประชาชนเพิ่มเติมไหมครับท่านอธิบดีครับ
1: ส่วนทางการเจ้าหน้าที่ของเขื่อนแม่กลองนะครับก็ยังไงก็ปัจจุบันก็ระบายน้ำท้ายเขื่อนนะครับก็ได้ล้นต่ำกว่าพีคไปแล้วนะครับก
0: ็
1: ปัจจุบันก็อยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับก็ไม่มีถ้าเกิดไม่มีปริมาณฝนข้างหน้าเพิ่มขึ้นก็ท้ายเขื่อนน่าจะระบายในทางทิศทางที่ลดลงครับ
0: ครับในส่วนทางระยองชลบุรีตราดทางนี้มีอะไรต้องเฝ้าระวังหรือว่าจะต้องแจ้งเตือนประชาชนเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ครับ
1: ในส่วนของฝั่งปราจีนนะครับก็ในส่วนของอ่างนฤบดินทร์นะครับในส่วนของพระสะเทิงอะไรพวกนี้คร
0: ับ
1: สี่ยัดคลองหลวงขุนด่านซึ่งมีหลายเขื่อนที่มีปริมาณน้ำเกินเก็บกักอยู่แต่ยังไงก็ถ้าเมื่อสถานการณ์ที่มีน้ำเข้าเขื่อนค่อนข้างน้อยแล้วนะครับก็จะชะลอการระบายน้ำออกจากเขื่อนเพื่อลดผลกระทบท้ายน้ำนะครับที่จะให้ระดับน้ำต่ำลงครับ
0: ครับครับมีหลายคนสอบฝากสอบถามนะครับท่านอธิบดีครับจากการที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่มเติมตรงนี้นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยมันจะยาวนานสักแค่ไหนระดับน้ำถึงจะมีการลดการปล่อยระดับน้ำลงหรือความการดำเนินการมันจะคลี่คลายลงฮะท่านอธิบดีมีสักกรอบระยะเวลาที่พอจะประมาณการได้ไหมฮะ
1: ถ้าฝนไม่มีตกเติมไปด้านหนึ่งนะครับก็จะทำให้การระบายน้ำที่น้ำที่ค้างอยู่ที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับในอัตรา 2,500 นี่ก็ไม่น่าจะเกิน10วันหรือ15วันก็น่าจะคลี่คลายครับครับผมถ้าไม่มีฝนเติมมานะครับ
0: ครับผมครับในส่วนของพื้นที่ที่ผ่านกรุงเทพมหานครปริมณฑลยังต้องเตือนอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านอธิบดีครับ
1: ถ้าน้ำเหนือนะครับถ้าผ่านในลำน้ำเขื่อนเจ้าพระยาก็อาจจะมีที่ได้กระทบกับคนที่อยู่นอกคันนะครับคืออาจจะมีผลกระทบกับประชาชนบ้างนะครับแต่ว่าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพที่ฝนตกหรือที่น้ำท่วมไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะปริมาณน้ำไม่ได้เข้าไปในตัวเมืองซึ่งคนละซึ่งมวลน้ำคนละก้อนกันนะครับคนละปัจจัยกันในกรุงเทพชั้นในที่เราช่วยเหลือกันเป็นเรื่องของฝนตกในพื้นที
0: ่
1: ตอนนี้ก็รัฐบาลก็เร่งระดมที่จะเอาออกทางฝั่งชายทะเลแล้วก็ทางแม่น้ำบางปะกงนะครับตอนนี้ก็แต่ละหน่วยก็ได้ช่วยกันนะครับจะเร่งออกมันน่าจะคลี่คลายในวันนะครับส่วนน้ำที่เหนือน้ำเหนือมาก็ไม่ได้มีส่วนที่จะเข้าไปเติมเต็มหรือจะมีผลกระทบอะไรไม่ได้ล้นคันไปอยู่ในลำน้ำเจ้าพระยาอย่างเดียวครับ
0: นะครับนี่ก็ให้ประชาชนหรือผู้ที่ฟังรายการได้เข้าใจนะครับถึงแนวทางการระบายน้ำแล้วก็ความจำเป็นในการระบายน้ำในครั้งนี้นะครับขอบพระคุณครับคุณวิทยาแก้วมีครับอธิบดีกรมชลประทานที่ได้มาพูดคุย
1: กับคุณพิธวันครับขอบคุณคุณวันครับขอบคุณครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับนะฮะก็คุณจะต้องเฝ้าระวังกันนะ11จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับ

0: เลยนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ริมคันคลองนะครับแล้วก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะฮะเอาละนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อนะครับมีเรื่องราวที่เราต้องไปประสานงานเพิ่มเติมนะครับผู้ที่เดือดร้อนนะครับสามารถที่จะใช้รายการของเราในการเป็นกระบอกเสียงได้นะครับ022769717แล้วก็022769721นะครับตอนนี้เรามีสายของคุณด้วงครับแจ้งเรื่องราวเข้ามาเพิ่มเติมครับสวัสดีครับคุณด้วงครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: คุณวิสิตเจรนัยนะ
0: ครับคุณวิสิตครับพี่ด้วง
1: บ้านอยู่แฟลต7ของจัน
0: ฮะ
1: ซึ่งเป็นจุดน้ำท่วมสูง
0: ครับ
1: สูงมากแล้วก็มาเร็วมากรถผม2คันเรียบร้อย
0: เดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่ด้วงบอกว่า
1: จมเรียบร้อยออกไม่ทันเลย
0: ทั้งปากเกร็ดทั้งคลองจันเลยเหรอฮะ
1: ไม่ผมอยู่แฟลต7
0: อ๋อแฟลต7อ๋อขออภัยนะฮะแฟลต7คลองจันโอ้โหตรงนั้น
1: ที่7คลองจันนี่แหละน้ำสูงมากมาภายในคืนเดียวเนี่ยน้ำถึงแค่ระดับเกือบไหล่อ่ะ
0: นะนี่มันไม่ใช่อกเลยนะจะคำว่าไหล่เลยนะ
1: ตอนนั้นมันก็น้ำสะอาดนะแล้วก็ยังพอเดินออกมา
0: ครับ
1: มาซื้อของกินได้คุณสังเกตดูภาพตามสื่อที่เห็นผู้ชายอ้วนๆเดินหันหลังลอยน้ำไปนั่นแหละผมเอง
0: นั่นแหละคุณด้วงเองพี่ด้วงเองเอาล่ะนะครับ
1: ถ้าวัดดูง่ายๆก็คือว่าปิ่มมิดหลังคารถเก๋งในวันแรกนะ
0: ครับ
1: รถผม2คันก็เรียบร้อยอีกคันหนึ่ง CRV ก็แค่นิดหน่อยแค่ระดับพวงมาลัยเองมิดพวงมาลัย
0: นี่เราพูดคุยกันหลังจากที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องอะไรที่แบบตลกร้ายนะพี่ด้วงเน
1: า
0: ะ
1: ตลกร้าย
0: กันไปเลย
1: ตอนนี้ปัญหาก็คือชาวแฟลตเนี่ยก็คือว่าพอน้ำมันท่วมเนี่ยมันก็จะท่วมห้องเครื่องปั๊มน้ำพวกคอนโดอาคารชุดจะเป็นอย่างนี
0: ้พอเครื่องปั๊มน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่าง
1: พอน้ำท่วมเครื่องปั๊มน้ำไม่ขึ้นหลังคา
0: ครับ
1: สักครู่มันก็หมดพอทุกคนก็ใช้น้ำโดยที
0: ่
1: ต่างคนก็ต่างใช้นะ
0: ครับผม
1: เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องน้ำผมก็แก้ปัญหานิดหน่อยก็คือเวลาฝนตกผมก็รองน้ำฝนเอาไว
0: ้
1: รองจากท่อระบายน้ำหลังคาที่มันลอยลงมา
0: ครับครับ
1: เนี่ยฉะนั้นตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำมันลดลงมาประมาณฟุตหนึ่ง
0: ครับ
1: จากขอบหลังคารถเนี่ยมาถึงขอบกระจกด้านขอบประตูแต่มันเน่าแล้ว
0: นี่ก็คือ
1: มันเหม็นเน่าแล้ว
0: สิ่งที่ประชาชนหรือชาวแฟลตคลองจันทน์กำลังเผชิญอยู
1: ่แล้วเดี๋ยวทุกที่ที่ท่วมอย่างเงี้ยมันก็จะเผชิญอย่างนี้แหละมันจะเน่าทั่วไปหมดทั้งหน้ารามทั้งตรงไหนที่มันยังท่วมอยู่นะมันจะเน่าเพราะน้ำมันเอาจากของทุกอย่างจากถังปฏิกูลจากกองขยะข้างถนนมันก็เอามาผสมบนเปกัน
0: ครับครับ
1: นะฮะ
0: ตอนนี้หมายถึงว่าน้ำที่เน่าแล้วอ่ะเริ่มส่งกลิ่นแล้วเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบตามอื่นๆตามมาใช่ไหมฮะ
1: โรคภัยเดี๋ยวมันจะตาม
0: โรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆตามมา
1: คือคนเนี่ยเขาออกจากอาคารไม่ได
0: ้ครับ
1: น้ำเน่าแค่เอวคุณจะลุยไหมล่ะคุณนึกถึงน้ำคลองแสนแสบตอนที่มันไม่ท่วมอ่ะดำไหม
0: ดำสิ
1: ด
0: ำไม่พอกลิ่นมาด้วยอ่ะใช่ไหมฮะ
1: มันเริ่มจะเป็นอย่างนั้นแหละตอนนี้ออกไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยตอนนี
0: ้ครับ
1: ผมอยากให้หน่วยงานที่มีรถสูงใหญ่ก็อาจจะเป็นรถบรรทุกของทหาร
0: ครับ
1: รถบรรทุกของกรมป้องกันสาธารณภัย
0: ครับ
1: มาจัดวิ่งสักแฟลตเนี่ยมันมี2ถนนสายกลางถนนสายกลางหน้านิด้าก็คือแฟลต7ถึง15
0: ครับ
1: ที่อยู่สายกลางนะ
0: ครับ
1: ถนนสายกลางตรงหน้าวัดศรีบุญเรืองก็จะเป็นแฟลต16ถึง30เนี่ยจัดมา2คันเนี่ยแล้วก็มาวิ่งตอนเช้า3รอบ
0: ครับ
1: คืออย่างน้อยคนเนี่ยอย่าให้เขาอยู่กับบ้านเฉย
0: ๆ
1: เพราะหลายคนเขาต้องออกไปทำงานพอเขาไม่ออกไปทำงานปั๊บบางคนกินรายได้รายวัน
0: ครับ
1: แต่คนทำแก๊ปเนี่ยทำไม่ได้อยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็อาจจะไม่ไปไหนแต่คนที่มีออฟฟิศอยู่ในเมืองอ่ะ
0: อันนี้
1: เขาไม่ได้ปิดนี่
0: หนักเลยหนักเลยไม่รู้จะออกจากบ้านยังไงไม่รู้จะใช้เส้นทางไหนที่จะไปถึงรถไฟฟ้าหรือไปทางถนนที่มันแห้งได้อ่ะนะไม่ร่วงเนาะ
1: ใช
0: ่เดี๋ยวตอนนี้ถามจริง
1: พวกแต่ตรงแฟดเนี่ยอีกนิดนึงเดี๋ยวพูดให้ครบลูกก่อน
0: เชิญ
1: ตรงแฟดนี่มันมีโชคดีนิดนึงว่ามันมีสกายวอล์กมาถึงหน้าวัดศรีบุญเรืองคุณดูในแผนที่มันอยู่ใกล้ๆแฟลต30
0: นึกออกนึกออก
1: ครับแล้วสกายวอล์กเนี่ยมันเดินผ่านตลาดบางกะปิมันเดินผ่านเดอะมอลล์มันเดินผ่านโลตัส ที่เขาไม่ได้เปลี่ยน

0: ครับ
1: มันเดินผ่านไปถึงแมคโคร
0: ครับ
1: ผ่านตลาดบางกะปิเขาเดินไปช่วยเหลือตัวเองได้ในการซื้ออาหารการกินฉะนั้นไม่ต้องมานั่งรอว่าโอ้ยข้าวห่อจะมาตีสองตีสามมานั่งไปยืนรอจะเหนื่อยรอ
0: ครับ
1: เขาช่วยเหลือตัวเองแต่ว่าให้มีรถเป็นชัตเตอร์เชื่อมจากตัวนั้นเข้ามาถึงแฟลตข้างในนอกจากเขาไปทำงานได้แล้วเขาก็ยังซื้อกับของกับข้าวไปเองได
0: ้ครับ
1: เราต้องทำให้ประชาชนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ให้มากที่สุด
0: ครับ
1: อันไหนช่วยไม่ได้รัฐเข้าไปทำจากรถของขนส่งทหารบกรถของขนส่งทหารอากาศที่เป็นรถสูงๆอ่ะ
0: ครับ
1: เหมือนอะไรยีเอ็มซีแล้วกันเดี๋ยวนี้มันเป็นยี่ห้ออื่นไปแล้วและเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่มันลุกลามคือตรงไหนรู้ไหม
0: ที่
1: ไทยไงการบินไทยคุณเข้าใจไหมพนักงานไม่มีไปใช่ไหม
0: เออใช
1: ่กระเป๋าตกค้างใช่ไหม
0: ทำไม
1: คุณคิดว่าคนขนกระเป๋าเงินเดือนเท่าไหร่เขาอยู่ในขั้นคนรวยหรือคนจน
0: คนที่ต้องหาเช้ากินข้ามยาวรวยอย่าบอกเลยจนหรือรวยอ่ะหาเช้ากินข้ามอ่ะใช่ไหมฮะ
1: เขาก็จะอยู่แถวชุมชน
0: อยู่แถวนี้ใช่ไหม
1: ลาดกระบังชุมชนลาดกระบังชุมชนล่
0: อง
1: กล้
0: า
1: อยู่แถวแถวหอพักแถวแถวหัวตะเข้
0: ครับ
1: หอพักแถวแถวอะไรกิ่งแก้วไอ้อย่างเงี้ยต้องรีบจัดรถไปรับเขาถ้าอยากรู้ก็อยู่ตรงไหนก็ไปถาม HR ของการบินไทยอ่ะ
0: เขารู้อยู่แล้ว
1: คุณพวกเนี้ยอยู่ตรงไหนกันบ้างเอาแบบปิ้งมาวางซิ
0: หรือไม่ก็จัดจุดจัดจุดให้เขาไปรวมตัวแล้วเรารับเขาไปทำงานต่อได้
1: ก็ถ้าคุณมีรถแบบรถทหารสูงๆ
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวนี้รถเมย์มันไม่สูงแล้วไงมันท่วมไง
0: บางคันก็ไปไม่ไหวเหมือนกัน
1: คุณเห็นไหมรถเมย์สมัยก่อนเนี่ยรถร้อนอ่ะมันสูงไง
0: ฮะ
1: สมัยผมยังทันเลยนะ
0: ใช่รถร้อนมันจะสูงใช่ใช่ตอนนี้เป็นรถไฟฟ้าที่มันจะเตี้ยหน่อย
1: มันเตี้ยมันก็วิ่งไม่ได
0: ้ฮะ
1: ถึงแม้รถแก๊ส SUV มันก็วิ่งไม่ได้มันเตี้ย
0: ครับครับ
1: เนี่ยเราก็จัดเอาเขาไปส่งที่ไหนเอาไปส่งที่รถไฟฟ้าลาดกระบังพอขึ้นรถไฟฟ้าลาดกระบังเนี่ยเขาก็ขึ้นรถไฟฟ้าเข้าสนามบินได
0: ้ครับ
1: ตอนนี้เราจะทำยังไงว่าให้เขามีบัตรพิเศษในช่วงหน้าน้ำอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: รถไฟฟ้าพวกนี้ควรจะบริการฟรี
0: ครับครับ
1: หรือลดราคาก็ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากจากน้ำท่วมนี่แหละวันนี้ช่วงฝั่งนี้คราวหน้าไปช่วงฝั่งนู้นก็ได้นะ
0: ฮะ
1: เนี่ยน้ำใหม่กำลังจะลงเนี่ยนะ หรือไม่คุณก็ต้องจัดรถไอ้เนี่ยรถไฟข้างล่างเนี่ย
0: ครับ
1: ให้มันถี่ขึ้นวิ่งเหมือนรถไฟฟ้าเลยมันเป็นรางคู่แล้วเนี่ย
0: นี
1: ่ไปเป็นรางเดี่ยวแค่ในเมืองนิดเดียวแค่นั้นเอง
0: ฟังพี่ดวงแล้วเนี่ยเสนอ
1: ทางออกทำไมไม่ออกมาช่วยอ่ะ
0: เสนอทางออกให้กับทางกระทรวงคมนาคมหรือว่าขนส่งมวลชนเลยนะเนี่ยนะฮะ
1: ใช่
0: เอางี้พี่ดวงนะครับเนื่องจากเดี๋ยวเรามีสาย
1: โลจิสติกอย่าให้ขาด
0: เดี๋ยวเรามีสายอื่นรออยู่อีก2สายนะครับคราวนี้เรื่องที่มีการประสานล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะฮะเรื่องของผู้ที่จะสัญจรไปมานะครับหรือว่าการเดินทางเพื่อไปจุดที่น้ำแห้งเนี่ยนะครับตอนนี้ทางรายการของเราประสานไปทางท่านรองโฆษกกองทัพบกนะครับ
1: คุ
0: ณท่านพันเอกหญิงนุตรวีแจ่มจำรัดนะครับหรือผู้พันชมพู่นะท่านรับปากรับเรื่องไปแล
1: ้
0: วแล้วก็แต่ว่าถ้าล่าสุดนะฮะหากว่ามีผู้ป่วยด่วนนะครับสามารถที่จะเข้าไปลำเลียงได้เลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ของกองทัพบกแจ้งว่าจะเข้าไปให้โดยด่วนนะฮะแล้วก็ทางเรื่องของเมื่อสักครู่นี้เนาะเราพูดถึงเรื่องความวุ่นวายของการบินไทยนะฮะทางคุณสุริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมฮะก็เห็นบอกว่าตอนนี้กำลังประชุมเครียดแล้วก็กำลังหาทางเลย
1: นะ2นาทีได้ไหม
0: ตอนนี้
1: เรื่องการบินไทยอ่ะ
0: ไม่ได้แล้วเดี๋ยว
1: ไปจะทำบินก่อน
0: เดี๋ยว
1: ที่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะ
0: เรื่องการบินไทยเดี๋ยวเราพูดกันในลำดับต่อไปนะฮะตอนนี้น่าจะมีความคืบหน้าเข้ามาเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ฟังต่อไปนะพี่ด้วงนะแต่ยังไงตอนนี้ขอบคุณพี่ด้วงมากเดี๋ยวเราติดค้างพี่ด้วงก่อนแล้วเข้าสายกันในโอกาสต่อไปนะครับ
1: ได้ขอบคุณได้ว่างทั้งคืน
0: ได้เลยครับพี่ด้วงขอบคุณมากครับพี่ด้วงครับ
1: ขอบคุณ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเอาละนะครับจากพี่ด้วงจริงๆแล้วทางพี่ด้วงนี่อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาจริงๆเป็นคนที่ประสบภัยจริงๆนะครับได้แจ้งมาก่อนหน้านี้ทุก ประเด็นนะครับเราได้ขยายความแล้วก็ลงรายละเอียดแจ้งประสานงานไปยังทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วนะครับอันนี้ต้องฝากเอาไว้นะฮะเอาละมาที่อีกหนึ่งสายนะครับคุณยายอัญชลีแผงปานครับนี่ผมบอกว่าน้ำเข้าบ้านแล้วอยู่ที่หนองแขมนะครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงคุณยายอัญชลีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้คุณยายอัญชลี
2: ไอ้น้ำแห้งแล้วลูก
0: อ๋อแห้งแล้วนะ
2: ก็ชอบตายอยู
0: ่แล้วคุณยายอยู่กับใคร
2: ค่ะ
0: คุณยายอยู่กับใครครับ
2: อยู่คนเดียวลูกจ้า
0: โอ้ยตายแล้วคุณยายนะฮะอยู่ที่บ้านคนเดียวเลยตรงนั้นนี่เขาเรียกอะไรนะซอยเพชรเกษม
2: 108 แยก 5
0: เลยนะนะฮะ
2: บ้านเด็กที่3ลูก
0: อ๋อน้ำเข้าบ้านตั้งแต่วันแรกเลยหรือเปล่าวันที่24-25เลยหรือเปล่าฮะ
2: จ้า
0: โอ้แล้วน้ำมันระดับไหนฮะคุณยาย
2: ตอนนี้แห้งแล้วลูกจ๋า
0: อ๋อตอนที่สูงที่สุดตอนนั้นอยู่ระดับไหนฮะ
2: ตรงหน้าประตูลูก
0: อ๋อแต่ยังไม่ได้เข้าบ้านเน
2: า
0: ะ
2: ไม่เข้าลูกจ๋า
0: โอ้ดีจังอ่ะก็ถือว่าโชคดีนะคุณยายเนาะนะครับแล้วข้าวปลาอาหารล่ะคุณยาย
2: กินไก่ต้มข้าวต้ม
0: มีตุนเสบียงอยู่ในบ้านเหรอครับ
2: มีข้าวสารที่ว่าเขาให้คนจนนะลูก
0: อ๋อครับแล้วมีใครๆมาช่วยคุณยายบ้างไหมในช่วงที่น้ำท่วมก่อนที่น้ำจะลดลงวันนี้ฮะมีใครเข้ามาช่วยก่อนหน้านี้ไหมครับ
2: ไม่มีลูกจ๋า
0: โอ้เหรอครับคุณยายนะฮะคุณยายอยู่คนเดียวด้วยนะฮะก็ตอนนี้น้ำเนี่ยแห้งแล้วเนาะ
2: ล้มลงไปด้วย
0: อ๋อแล้วคุณยายสามารถตอนเนี้ยสามารถที่จะออกนอกบ้านไปซื้อข้าวซื้อของอะไรมาเองได้ไหมฮะ
2: ได้ลูกจ๋าคุณยายใช้ดังเกอร์ลูกจ๋า
0: โอ้เหรอฮะโอ้ดีเลยแม่นี่นะครับ
2: ลูกจ๋า
0: ครับ
2: ยายขอกระจกจ่ายจะ15 ใบเพราะยายมีดังเกอร์มันต้องเดินกว้างหน่อยจ้ะยังล้มเดินยายจะไปเปิดน้ำตอนนี้น้ำก็ไม่มีใจด้วยไปเปิดก็ล้ม
0: ครับ
2: ทางบ้านต้องมาดึงยายลงขึ้น
0: โอ้เหรอครับวอล์กเกอร์เนาะเอ้ยคุณยายต้องใช้วอล์กเกอร์ในการเดินแล้วก็ขอกระสอบทรายเพื่อที่จะเป็นเนินใช่ไหมนะ
2: จ้าลูกจ๋า
0: ให้ไม่ต้องไปอยู่ในน้ำอย่างนี้ใช่ไหมคุณยาย
2: น้ำแห้งแล้วลูก
0: อ้าวแล้ววอล์กเอ้ยเอากระสอบทรายไปทำอะไรฮะ
2: ต้องปูที่ลูกมันแตกหมดแล้วของเก่าอยู่กับน้ำต้วมไง
0: อ๋อกลัวว่าน้ำจะมาอีกใหม่อย่างนี้ไหม
2: จ้า
0: อ๋อ
2: ยายจะได้เดินได้ลูกจ๋า
0: จะได้เดินได้ด้วยอย่างนี้คุณยายนะครับ
2: ตอนนี้น้ำเพื่อไปเติมไม่ได้พัดลมซะก่อน
0: มันจะเขาเรียกว่า
2: ก็ข้างบ้านก็ช่วยไว
0: ้กระสอบมันแตกหมดแล้วเนาะกระสอบมันแตกหมดแล้วตอนนี้ก็เลยจะขอให้ทำเป็นทางแล้วก็ปูกระสอบทรายใหม่นะฮะ
2: จ้าลูก
0: ตอนนี้ทางรายการของเรานะครับประสานไปทางผู้อำนวยการเขตหนองแขมครับคุณมณีวันศรีสวัสดิ์ท่านรับปากแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ทางเขตเข้าไปหาคุณยายนะโอ้นะฮะกูคุณยายอยู่คนเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขตจะเข้าไปวันนี้เลยหรือบางทีอาจจะโทรศัพท์ไปหาคุณยายก่อนนะครับ
2: ได้ลูกจ๋าน
0: ะเดี๋ยวคุณยายบอกเขาเลยว่าบ้านคุณยายยังขาดอะไรอยู่บ้างเนาะนะนะครับเดี๋ยวนะบ้านเลขที่คุณยายบ้านเลขที่3ใช่ไหม
2: จ้าลูก
0: ไม่ใช่บ้านเลขที่5นะบ้านเลขที่3นะโอเคเดี๋ยวให้น้องทีมงานเปลี่ยนข้อมูลให้นะครับตอนนี้หน้าจอของผมเป็นบ้านเลขที่5อยู่นะครับเป็นบ้านเลขที่3ถนนเพชรเกษม108 แยก 5นะฮะนะครับทางเจ้าหน้าที
2: ่เขตหนองค้างพลูนะลูกงาน
0: หนองค้างพลูนะ
2: จ้าลูก
0: โอ้ครับได้เลยคุณยายตอนนี้มีอาการป่วยอะไรเพิ่มเติมไหม
2: ยายเป็นความดันสูง
0: เอาแล้วยายังมีอยู่ไหมครับ
2: ยายต้องหาหมอจังหวัดที่ห้า
0: ครับ
2: กิจการหมอตานะตามองไม่เคยเห็น
0: ครับ
2: ข้างขวา
0: ครับแต่ยาคุณยายยังทานอยู่ทุกวันเน
2: า
0: ะ
2: ต การอยู่ลูกจ๋า
0: อ๋อโอเคอ่ะๆนะยาไม่ได้ขาดอะไรยังไงเดี๋ยวคุณยายรอรับสายทางเจ้าหน้าที่ของเขตนะครับเพื่อที่จะได้ไปช่วยเหลือคุณยายนะครับ
2: เอาก็ตอบใจปูให้ยายหน่อย
0: ได้จ้ะเดี๋ยวคุณยายบอกเจ้าหน้าที่เขตเลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขตจะไป
2: ยายบอกไปยายหุนแล้วก็บอกกับคุณออนอุมา
0: สนุกนี่แหละเดี๋ยวคุณออนคุณออนอุมาฝากผมช่วยบอกให้แล้ววันเนี้ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขตจะประสานงานเข้าไปหา

0: คุณยายเลยนะครับคุณยาย
1: จ้าลูกจ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณนะครับคุณยายนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: ขอให้ลูกแม่โชคดีนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะ
0: ครับ
1: เป็นสุขกิจใจสมปรารถนานะคะ
0: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับคำอวยพรไปทุกๆคนนะครับทีมงานรายการทุกคนที่อยู่หน้าไมค์หลังไมค์ในขณะนี้รวมถึงท่านผู้ฟังด้วยนะครับเอาใจช่วยคุณยายอัญชลีด้วยนะนะฮะที่ซอยเพชรเกษม108แยก5บ้านเลขที่3นะบ้านเลขที่3นะครับเอาละครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเบรกหน้ายังมีเรื่องราวต่างๆมาช่วยเหลือประชาชนกันต่อกับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนพักสักครู่ครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
2: จ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
0: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้ผมตะวันเขียววิจิตรรับหน้าที่ดำเนินรายการแทนคุณออดอุมาเกษตรพืชผล1วันนะครับแต่ว่าใครที่ติดตามฟังคุณออดอุมาสามารถใช้ช่องทางนี้นะครับในการที่จะขอรับบริการต่างๆนะครับกับทางรายการของเราได้เลยนะฮะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับกันตลอด ในช่วงเวลานี้เลยนะฮะแล้วก็ยังมีช่วงเวลาอื่นๆของทางสถานีนะครับก็ยังมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สามารถที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือประสานงานต่างๆมาได้ในทุกๆรายการของสถานีวิทยุรายการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยของเรานะครับก็ยังมีอีกหลายท่านทีเดียวนะครับที่ยังต้องขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาอยู่นะครับในช่วงแม้ว่าจะเกิดน้ำท่วมแต่ปัญหาอื่นๆก็ยังคงมีอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณอัญชลีหน่อยฮะคุณอัญชลีจะปรึกษาเรื่องคุณแม่นะครับคุณแม่เนี่ยทานยานอนหลับเป็นประจำแต่ว่าตอนนี้ขาดยานอนหลับไม่ได้หรือจะทำยังไงดีนะครับสวัสดีครับคุณอัญชลีครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณอัญชลีคุณแม่อายุเท่าไหร่ฮะ
8: คุณแม่อายุ84ค่ะ
0: 84แล้วคุณแม่ต้องใช้คำว่าต้องทานยานอนหลับตลอดเลยเหรอทุกวันเลยเหรอฮะ
8: ทานทุกวันเลยค่ะ
0: โอ้อันนี้เลยอาจจะต้องให้คุณอัญชลีช่วยเล่าหน่อยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหรือว่าสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังคุณแม่ใช้ยามานานหรือยังหรือยังไงฮะคุณอัญชลีฮะ
8: ค่ะคือจริงๆเมื่อก่อนคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วคุณแม่เพิ่งมาอยู่กรุงเทพกับลูกเนี่ยก็คือสักประมาณช่วงแถวๆโควิดก่อนโควิดนิดหน่อยแล้วคือที่เห็นคุณแม่ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราก็จะไปหาหม
0: อ
8: ไปหาหมออยู่เรื่อยๆเนาะก็คือจริงๆตอนแรกก็จะเริ่มจากว่าแกเป็นโรคประจำตัวคือมีความดันสูงแล้วก็เป็นโรคหัวใจโตนะคะตอนนี้นี่แกก็จะประกอบกับการนอนไม่ค่อยหลับด้วย
0: ครับ
8: ก็จะไปช่วงแรกเลยเนี่ยก็นอกจากรักษาเรื่องโรคประจำตัวของแกนะคะแต่ว่ามันจะมียาที่แบบคือแต่ตอนช่วงแรกๆคุณแม่เขาพยายามไม่ทานนะคะ
0: ครับผม
8: หลายๆตัวที่ทางคุณหมอจิตเวชให้เขาก็กลัวติดเขาก็ไม่ทานทีนี้ก็มาทานไอ้ก็ที่ทานก็คือจะเป็นเฉพาะยานอนหลับแต่ช่วงนั้นหมอเขาก็จ่ายมาหลายตัวแกก็จะทานเฉพาะยานอนหลับนี่แหละตอนนี
0: ้ครับ
8: ถ้านับจากตรงนั้นมาน่าจะ 5-6 ปีแล้วเนาะ
0: ครับผม
8: ก็จะทาน1เม็ดแต่พอดีตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศค่ะไม่ได้เอาชื่อยามาให้นะคะ
0: ครับ5-6ปีแล้วนะครับแล้วอาการของคุณแม่เนี่ยทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะมันดูว่าจะไม่ปกติแล้วเนี่ยอาการที่เห็นนั้นเป็นยังไงฮะ
8: ก็คือว่าปกติคุณแม่เขาก็จะทานยาวันละเม็ดนี่เนาะก็คือตลอดระยะเวลามาเนี่ยประมาณสัก3เดือนประมาณช่วง3เดือนนี้เนาะ
0: ค
8: ือความดันคุณแม่ค่ะมันจะคือปกติทานยานอนหลับ1เม็ดตอนกลางคืนใช่ไหมคะแล้วก็ก็มียาความดันประกอบอยู่ด้วยนะคะ
0: ค
8: แล้วพอตอนเช้าเขาปกติก็คือตื่นมาคุณแม่เขาก็จะวัดความดันเองมันก็จะได้ความดันที่โอเค
0: ปกติมา
8: ก็ปกติแต่ว่าพอช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ย ความดันมันเริ่มเหวี่ยงด้วยขนาดยาเท่าเดิ
0: ม
8: นะคะก็คือกินเหมือนเดิมเลยมันก็ความดันเริ่มเหวี่ยงก็ตอนแรกก็คิดก็คือคุณแม่เขาก็มีความวิตกกังวลเป็นปกติของเขาอยู่แล้วบางทีเขาก็จะเกิดมาจากว่านอนไม่หลับก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าเขาชินกับยานอนหลับไปแล้วหมายถึงว่ายายายาตัวที่ทานอยู่อ่ะมันอาจจะไม่ได้ผลแล้วหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าด้วยอายุเพิ่มขึ้นแล้วความดันมันต้องเบี่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาคุณแม่ไปพบคุณหมอหัวใจที่เป็นคุณหมอที่ดูแลประจำนะคะคุณหมอก็เลยปรับยาก็คือหลังจากที่คุณแม่เริ่มมีความดันเบี่ยงประมาณ1เดือนเนี่ยค่ะก็เลยพาไปพบแพทย์ก็คือตอนก่อนหน้านี้ก็คือไปพบหมอแต่ว่าไม่ใช่หมอประจำเพราะว่าตอนนั้นยังนัดหมอที่เป็นหมอประจำยังไม่ได
0: ้
8: ก็หมอเขาก็ยังไม่เขาก็แค่ให้ยามาว่าถ้าเกิดสมมติว่าความดันเกิน180ถ้ากินตัวเนี้ยเสริมเราก็จะรักก็จะกินอย่างนั้นมาสักพักหนึ่ง
0: เอาอย่างนี้คุณอัญชลีตอนนี้ผมมีสายของทางแพทย์หญิงณัฐพรบุรพาขจรพงศ์ครับแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาตินะครับบรมราชชนนีนะครับหรือสบยชนะครับท่านอยู่ในสายกับเราด้วยเดี๋ยวเราจะได้ฟังไปพร้อมกันเลยแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะได้ให้คำแนะนำไปด้วยเลยเนาะคุณอัญชลีเนาะนะครับสวัสดีครับคุณหมอณัฐพรครับ
9: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
9: สวัสดีทั้งผู้จัดรายการแล้วก็คุณอัญชลีค่ะ
0: ครับผมขอบคุณคุณหมอมากๆเลยเดี๋ยวคุณอัญชลีเล่าให้คุณหมอฟังไปพร้อมๆกันเลยว่าตอนนี้คุณแม่มีอาการอย่างไรบ้างคุณหมอจะได้ช่วยแนะนำเพิ่มเติมครับเชิญครับ
9: ขอทราบอายุคุณแม่ด้วยนะคะ
8: อายุ84ค่ะคุณหมอ
0: 84แล้วครับ
9: มีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะคะ
8: มีความดันสูงแล้วก็หัวใจโตค่ะ
9: แล้วคุณแม่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับมานานแค่ไหนแล้วนะคะ

0: จริงๆถ้าแบบว่าต้องเริ่มตั้งแต่แรกเลยก็น่าจะ 5-6 ปีแล้วค่ะแต่ว่าก็คือก็ทานยานอนหลับเนี่ยเม็ดนึงมาตอนกลางคืนใช่ไหมคะแล้วก็ตอนเช้ามียานอนหลับกับยาความดันเนี่ยทานคู่กันมาแต่ตอนพอตื่นมาตอนเช้านะความดันเขาก็จะได้ตามที่หมอกำหนดไว้แต่ว่าช่วง3เดือนมันนี่ค่ะคุณหมอความดันเริ่มเหวี่ยงเนื่องด้วยแกก็จะมีความวิตก
1: กังวล
0: เป็นปกติก็คือแกก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะมีความวิตกกังวลแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าช่วง3เดือนที่แล้วประมาณช่วง3เดือนที่แล้วเนี่ยความดันเริ่มเหวี่ยงด้วยการกินยาเท่าๆเดิ
1: ม
0: ก็เลยพาไปพบแพทย์ตอนนี้แพทย์หมายถึงว่าไปหาคุณหมอหัวใจแล้วก็คุณหมอที่ดูความดันให้ก็คุณหมอคนเดียวกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกอ่ะเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นการนัดเป็นปกติก็เลยไม่เจอหมอประจำก็จะเจอหมอท่านอื่นหมอเขาก็จะให้ยานอนยาความดันมาเพิ่มว่าถ้าเกิดความดันเท่าวันไหนนอนไม่ดีแล้วความดันเกิน180ให้ทานเม็ดนี้เพิ่มอย่างนี้นะคะก็มาอยู่นั้นประมาณ 2-3 อาทิตย์เสร็จแล้วก็พอดีนัดคุณหมอที่เป็นดูแลประจำเรื่องความดันได้ก็เลยพาคุณแม่ไปเจอคุณหมอนะคะแล้วคุณหมอเขาก็ปรับยาเรื่องความดันมาให้1เพิ่มขึ้นเป็นอีก1เม็ดจากความดันอันเดิมขึ้นมาเป็นอีก1เม็ดแล้วก็ทีนี้แม่เขาก็บอกว่าจริงๆเขาก็ไอ้ความยาที่ว่าถ้าเกิน180ที่คุณหมอที่ไม่ใช่คุณหมอประจำให้มาน่ะเวลามันเกินแล้วเขากินบางทีมันก็เหมือนไม่ค่อยอยู่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คุณหมอเขาก็เลยบอกว่าทำไมมีความกังวลหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยมันก็เขาก็มีความกังวลอยู่บ้างอะไรเงี้ยเนาะคุณหมอก็เลยว่างั้น ช่วงที่ปรับยาคุณหมออนุญาตให้ทานยานอนหลับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเม็ด
1: คุณหมออนุญาตให้ทาน
2: พอจะทราบชื่อยานอนหลับไหมคะ
0: พอดีไม่ได้อยู่บ้านนะคะตอนนี้
1: คุณอัญชลีอยู่ที่ทำงานก็เลยไม่ได้มีซองยาหรือว่าชื่อยาอยู่กับมือนะฮะคุณหมอ
2: แล้วตอนนี้คุณอัญชลีหลังจากที่คุณแม่ปรับยาคลายวิตกกังวลแล้วนอนหลับเพิ่มขึ้นอีก1เม็ดคุณแม่เป็นไงบ้างคะ
0: ก็พอนอนหลับเพิ่มขึ้น1เม็ดก็คือพอทานยาครบเดือนหลังจากที่คุณหมอให้ยามาใช่มั้ยคะก็กลายเป็นว่าทานยานอนหลับ2เม็ดแล้วก็กินยาความดันด้วยลดความดันด้วยความดันเขาก็เข้ามาสู่ปกติอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือปกติตามที่เมื่อก่อนเคยกินอย่างละ1เม็ดนะคะก็คือเข้ามาสู่อย่างนั้นก็คือเหมือนมันก็ยังไม่นิ่งแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าอ๋อจากที่มันเบี่ยงเยอะๆมันก็ลดความเบี่ยงลงมาพอครบเดือนก็คือพอครบเดือนก็เพิ่งไปหาหมอมาได้สัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะครบเดือนก็คุณหมอก็ดูความดันที่คุณแม่วัดเช้าเย็นให้คุณหมอดูทุกวันคุณหมอก็บอกก็คือด้วยยาด้วยอัตราแบบเนี้ยมันก็โอเคคุณหมอเขาก็เลยเขาก็ให้ยามาแต่ตอนเนี้ยให้ยามาพอตอนแรกอ่ะทางคนไข้กับลูกก็เข้าใจว่าอ๋อไอ้ทานยานอนหลับ2เม็ดเนี่ยมันคงโอเคอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอมารับยาเนี่ยลูกมานับดูยาแล้วเนี่ยคือยานอนหลับอ่ะคือคุณหมอจะนัด4เดือนแต่ว่ายานอนหลับคุณหมอจ่ายให้วันละเม็ดก็นี้ก็เลยเข้าก็ลูกก็เลยเข้าไปถามทางเจ้าหน้าที่อ่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณหมอตั้งใจจ่ายอย่างนี้แหละเพราะว่ายานอนหลับอ่ะเขาไม่ได้ให้จะกินเยอะแต่ว่าช่วงแรกที่คุณหมอให้กินอ่ะเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าอาจจะมีความ
1: ลดความเครียดลงไป
0: ใช่
1: อันนี้ปัญหาของที่คุณอัญชลีอยากจะถามคุณหมอคืออยากที่จะให้คุณแม่ลดยานอนหลับลงอย่างนี้นะฮะ
0: คุณหมอครับคือคุณแม่เองอ่ะเขาก็อยากจะลดของเขาเองเพราะเขาก็รู้สึกว่าขนาดอะไรนะคนติดยาเสพติดยังลดได้เน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ทำยังไงดี
0: ใช่ก็
1: เขาไม่อยากกินยานอนหลับวันละ2เม็ดน่ะว่างั้นเธอดูมันจะเยอะเกินไป
0: เยอะเกินไปแล้วก็คือเขาอยากจะทำยังไงก็ได้ให้เขานอน
1: มีวิธีการยังไง
0: ใช่โดยที่ไม่กินยาได้เลยก็จะดีมากเพราะว่าคือก็ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่พยาบาลที่โรงพยาบาลที่ไปหาประจำมาเขาก็บอกว่าการที่คุณหมอเขาไม่ให้ทาน2เม็ดไปตลอดแบบนี้ก็เพราะว่า เดี๋ยวจะทำให้เป็นอัลไซเมอร์ได้อะไรประมาณน
1: ี้อย่างนี้ฝากคุณหมอแนะนำเลยนะผมมีเวลาอยู่นิดเดียวเดี๋ยวทางคุณอัญชลีจะมาครับเชิญครับเชิญครับ
2: ให้กี่นาทีคะ
1: ได้เลยฮะตอนนี้เดี๋ยวผมจะทักคุณหมอได้เลยฮะ
2: โอเคครับอย่างแรกเลยนะคะปัญหาเรื่องของความวิตกกังวลที่คุณแม่มีควรจะต้องมาคลี่คลายกันก่อนเช่นอาจจะต้องพาไปพบจิตแพทย์เพื่อประเมินว่าความวิตกกังวลนั้นถึงขั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ยาไหมเพื่อที่จะได้ช่วยคลายปัญหาเรื่องนี
1: ้
2: ซึ่งความวิตกกังวลมียาที่สามารถรักษาได้นะคะอย่างที่สองปัญหาเรื่องของอาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุจะเจอปัญหาเรื่องนี้บ่อยโดยธรรมชาติของการนอนผู้สูงอายุจะเป็นลักษณะการนอนแบบหลับตื่นสั้นไม่สามารถลงสู่การหลับลึกได
1: ้
2: จึงจะเห็นว่าผู้สูงอายุในช่วงกลางวันก็มักจะหลับถอยหลับงีบหลับเป็นระยะนะคะ
1: ครับ
2: นี่คือธรรมชาติดังนั้นในอายุ84ของคุณแม่สำหรับยานอนหลับ1เม็ดหมอเชื่อว่าคุณหมอเขาคงไม่ทำอะไรแล้วล่ะคงให้ต่อเนื่องไปแบบนี
1: ้
2: แต่ถ้าหากว่าคุณแม่มีปัญหาเรื่องหลับยากลองตกเย็นชวนผู้สูงอายุมาเดินเล่นฟรีบำบัดเข้ามาช่วยค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมอย่างนี้ผู้สูงอายุอาจจะวิตกกังวลได้ง่ายทำให้ท่านมั่นใจนะคะว่าท่านจะปลอดภัยและบ้านเราจะปลอดภัยอันนี้อาจจะเป็นตัวกระตุ้นท่านได้ค่ะ
1: ดังนั้นที่คุณหมอลดยาจาก2เม็ดหรือ1เม็ดคุณแม่ก็สามารถทานไปได้โดยตลอดโดยที่ไม่มีผลกระทบใดๆใช่ไหมครับคุณหมอครับ
2: หมอเชื่อว่าคุณหมอก็ประเมินแล้วล่ะค่ะว่าคุณแม่ติดยาแล้วก็เลยสำหรับอายุ84หมอคิดว่าคุณหมอท่านคงไม่ไปทำอะไรเพิ่มเติ
1: ม
2: แต่ถ้าสำหรับคนที่อายุน้อยติดยานอนหลับหมอเชียร์ให้มารักษาค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนี้อย่างที่คุณหมอแนะนำคุณอัญชลีนะเหมือนกับให้คุณแม่ได้ออกกำลังกายก่อนนอนหรือออกกำลังกายช่วงเย็นสักนิดนึงเดินพอให้ได้เหงื่อเล็กๆน้อยๆโดยที่ไม่หักโหมจนเกินไปอย่างนี้คุณอัญชลีพอจะไหวไหม
0: ค่ะแต่ขอสอบถามคุณหมอเพิ่มเติมนะคะถ้าอายุเยอะอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะถ้าเขาอยากจะคือตอนนี้วัตถุประสงค์ของคุณแม่เองนะคะคือเขาอยากจะงดยาเลยอะมันเป็นพอเป็นไปได้ไหมคะที่แบบจะไปรักษาอะไรเงี้ยค่ะ
2: สำหรับอายุ84นะหมอยังไม่อยากที่จะไปทำให้คุณแม่ต้องรู้สึกกระสับกระส่ายใจเพราะกินกันมา5ปีละหมอคิดว่ามันน่าจะยากอยู่พอสมควรเลยค่ะและโดยธรรมชาติการหลับของผู้สูงอายุเป็นแบบที่หมอบอกเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วพอลดปริมาณยาลงคุณแม่อาจจะรู้สึกกระสับกระส่ายใจได้หรือรู้สึกว่าวิตกกังวลเอ้ยกลางคืนฉันจะหลับไหมแค่คิดแค่นี้ก็ไม่หลับแล้วค่ะ
1: กลายเป็นผลเชิงจิตวิทยาไปด้วยใช่ไหมครับหมอที่
2: เพราะว่าธรรมชาติการติดมันจะมี2แบบค่ะการติดโดยทางกายกับการติดโดยทางใจในยากลุ่มยานอนหลับเนี่ยค่ะมันก็จะมีการติดทางใจเช่นถ้าไม่มียาคืนนี้ฉันจะหลับไหมถ้าไม่มียาฉันจะต้องเฝ้าเตียงไปจนถึงเช้าไห
1: ม
2: อะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าหากว่าผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะคะอาจจะชวนลุกขึ้นมาจากเตียงก่อนอย่าทำให้เตียงร้อนนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็มานั่งคุยอะไรที่มันทำให้ท่านรู้สึกง่วงอะค่ะคุยเบา
1: ๆคุณหมอครับความหมายของอย่าทำให้เตียงร้อนนี่มันคืออะไรคุณหมอ
2: คำว่าเตียงร้อนหมายถึงว่านอนกระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมาทำไมก็ไม่หลับค่ะคือถ้าท่านรู้สึกว่ามันกระสับกระส่ายแล้วอะก็ลุกขึ้นมาน ะคะส่วนถ้าหากว่าคุณบอกว่างั้นขอทดลองดูว่าจะลองลดยาให้แม่ได้ไหมคุณอาจจะลองเป็นครึ่งเม็ดก่อนก็ได้นะคะถ้ามีเครื่องตัดยานะเอาครึ่งเม็ดหรือว่า3ส่วน4เม็ดก็ได้ค่ะ
1: ค
2: ่อยๆลดทีละนิดให้คุณแม่รู้สึกว่าปริมาณยาไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะ
1: อ
2: ันนี้อาจจะเป็นไปได้นะคะ
1: ครับคุณอัญชลีมีอะไรที่จะสอบถามคุณหมอเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพราะว่าในฐานะที่เราจะต้องดูแลคุณแม่ต่อไปเนี่ยนะครับเพราะว่าคุณหมอก็ไม่ได้มาพูดคุยกับเราแบบนี้ได้บ่อยๆด้วยเชิญนะคุณอัญชลีมีข้อสงสัยอะไรอีกเพิ่มเติมไหมฮะ
0: คุณหมอคะและตรงเมื่อกี้นี้ของสถาบันที่คุณหมออยู่เนี่ยสถาบันอะไรนะคะ
2: ถ้าชื่อเดิมมันจะเป็นโรงพยาบาลธัญรัตน์ปทุมธานีค่ะค่ะหรือว่าจะเซิร์ชในชื่อใหม่ก็ชื่อ ชื่อย่อๆก็จะเป็นสบยช
1: สบยช
2: ครับ
1: คือสถาบันเนี่ยก็อยู่ใกล้บ้านผมอะอยู่แถวรังสิตนะนะฮะผมก็ผ่านบ่อยผมก็เคยเข้าไปทำข่าวในนั้นบ่อยเหมือนกันนะฮะคุณหมอครับถ้าคุณอัชรีสอบถามอย่างนี้หมายถือว่าเอ้ยหรืออยากจะ

0: พาคุณแม่ไปปรึกษาที่สถาบันเลยหรือยังไงฮะ
1: ใช่ค่ะคือก็มีความสนใจอย่างนั้นก็คือว่าบางทีคุณแม่ฟังจากคุณหมอน่าจะแบบ
0: เข้าใจ
1: ตัวได้ได้ดีค
0: ่ะคุณหมอพอจะแนะนำได้ฮะก็สามารถที่จะ walk in เข้ามาได้เลยเนาะคุณหมอเนาะนะครับที่สถาบัน
2: ถ้ามีสิทธิ์เป็น30 บาทนะคะ
0: ครับ
2: ช่วยขอใบส่งตัวมาด้วยนะคะ
0: นะฮะหรือถ้าคุณอัชรีสามารถที่จะจ่ายด้วยตัวเองก็ไม่มีปัญหานะฮะเพื่อความรวดเร็ว
2: ไม่อยากแนะนำช่องทางนั้นนะคะ
0: โอเค
2: คนไทยทุกคนมีสิทธิ์30 บาทนะคะก็อยากให้ไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนั่นแหละค่ะจะได้ไม่ลำบากเรื่องเงินทองนะ
0: ได้
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: นะคุณอัชรีพอชัดเจนเนาะนะฮะจริงๆอย่างที่คุณหมอบอกผมเข้าใจอย่างที่คุณหมออธิบายเลยนะว่าด้วยอายุของคุณแม่แล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่จำเป็นจะต้องลดยาแล้วนะคุณหมอที่จ่ายยาให้โดยปกตินะคงจะเข้าใจอะนะฮะว่าคุณแม่เนี่ยพอจะติดยาไปแล้วแต่ถ้าคุณแม่อยากที่จะเลิกเองอ่ะเดี๋ยวลองไปปรึกษากับทางสถาบันสวยช.ดูนะฮะนะโอเคนะครับแหมขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณหมอครับแพทย์หญิงณัฐพรบุรพาขจรพงศ์ครับแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.ที่ได้มาพูดคุยกับทางรายการนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
2: ค่ะสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณอัญชลีฮะถ้ายังไงมีความคืบหน้ายังไงกริ้งกลางมาบอกทีมงานเราด้วยนะนะฮ
1: ะ
0: เป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่ก็คือรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับอย่างที่เรียนกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านแหละนะครับว่ารายการของเรานะครับยินดีที่จะช่วยประสานงานให้ความช่วยเหลือในทุกๆปัญหานะครับน้ำท่วมตอนนี้อาจจะมาอันดับหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะประสานงานมาได้นะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นๆเราก็ยังช่วยเหลืออยู่เรื่องราวข้อกฎหมายต่างๆก็ยังคงช่วยเหลืออยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจะมาพบเจอกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะฮะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์16 นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17 นาฬิกาเหมือนเวลาเดิมนะฮะเราพบเจอกัน5 วันต่อสัปดาห์เหมือนเดิมนะฮะเสาร์อาทิตย์เราไม่มีแล้วนะคราวนี้มาติดตามกันได้จันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับช่วงเวลาใหม่ของรายการของเราติดตามกันได้ฝากไว้กับทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมตะวันขีวิจิตและทีมงานทุกคนของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับการยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: การยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบพร้อมเดินหน้ามอบถุงยางชีพช่วยเหลือชาวสวนยางผู้ประสบภัย
7: นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.ระบุว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยเกษตรกรชาวสวนยางและได้เน้นย้ำมายังกยธ.ให้เร่งสำรวจความเสียหายพร้อมกับหาแนวทางในการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีตามหลักเกณฑ์และระเบียบโดยให้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทั้งจำนวนเกษตรกรและพื้นที่สวนยางที่ได้รับผลกระทบในแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประเมินสถานการณ์และเดินหน้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วภายใต้เงื่อนไขจะต้องเป็นเกษตรกรและเป็นสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้ขณะเดียวกันให้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือให้ชาวสวนยางได้รับทราบด้วยนอกจากนี้กยธ.ได้รับรายงานการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพที่ประสบภัยพิบัติที่ทางกยธ.ได้มอบถุงยางชีพพร้อมรับฟังความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นสะท้อนถึงการเป็นหน่วยงานที่พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ประสบภัยกยธ.เขตพื้นที่ต่างๆได้เข้าให้ความช่วยเหลือและมอบถุงยางชีพให้กับชาวสวนยางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ30ลำเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
8: หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ30ลำเพื่อเร่งผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกแบ่งเป็นบริเวณสะพานโยธกา20ลำและบริเวณสะพานนิวเคลียร์10ลำโดยเดินเครื่องที่ความเร็วประมาณ 1,500 รอบต่อนาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยเรือผลักดันน้ำทำงานด้วยระบบพ่นน้ำหรือ water jet โดยดูดน้ำและพ่นออกทางท้ายเรือซึ่งหัวพ่นอยู่ใต้ผิวน้ำช่วยสร้างแรงผลักและดึงมวลน้ำโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันจึงเห็นกระแสน้ำด้านหลังเรือไหลเป็นมวลต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องเกิดฟองกระจายบนผิวน้ำทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าผลักดันและระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งคืนพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่พร้อมขอรับสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพส่งมอบความช่วยเหลือและขนย้ายขยะในพื้นที่น้ำสูง
9: นายพรพงศ์วิจิตรเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากเช่นในพื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบังที่ยังมีระดับน้ำสูงระดับ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรส่งผลให้บริเวณศูนย์พักพิงและบริเวณรอบศูนย์มีขยะลอยน้ำกระจัดกระจายสำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้ระดมกำลังผู้ที่มีความชำนาญในการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ100คนมาประเมินสถานการณ์ที่หน้างานว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเก็บขยะในพื้นที่เขตลาดกระบังได้หรือไม่สำหรับสิ่งที่ต้องการมากขนาดนี้คือเรือท้องแบนขนาดเล็กเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งจะสามารถช่วยให้ปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นทั้งเรื่องของการนำส่งความช่วยเหลือและสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงการขนขยะออกจากพื้นที่มาด้านนอกดังนั้นหากผู้ใดมีเรือท้องแบนขนาดเล็กและมีความประสงค์สนับสนุนการดำเนินการกรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนจำนวนมากสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่30กันยายน2569ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเลยก็ติดตามข้อมูลแล้วก็ข่าวสารกันอยู่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆครับ FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz ก็ยังมี FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ AM ครับ AM 819 KHz AM 891 KHz แล้วก็ยังมี AM 1467 KHz นะครับที่กำลังติดตามรวมถึงวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยทางเพจ Facebook ครับตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่ไหนที่คุณผู้ฟังฟังรายการอยู่นะครับแน่นอนว่าการส่งข้อมูลการติดตามเรื่องราวสำคัญต่างๆนี่เพิ่มเติมมาได้เลยวันนี้ครับเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับเรียกว่ากันในหลายพื้นที่เลยคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ครับพื้นที่ไหนที่ต้องบอกว่าเจอเรื่องของปัญหาเจอเรื่องของน้ำท่วมนะครับหรือว่าเจอเรื่องของการระบายน้ำที่อาจจะยังไม่ทั่วถึงนะครับในทุกๆจุดเบอร์โทรศัพท์ครับหมายเลขโทรศัพท์02-276-9717แล้วก็02-276-9721รายงานตัวมาดูทีมงานกันนะครับวันนี้ทีมงานของเราพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับวันนี้คุณสุวิทย์โสมนัสช่างเทคนิคของเราครับคุณหนึ่งภูสนิษาชูกลิ่นนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราก็ชัดเจนเช่นเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่เลยนะครับใครที่อยู่พื้นที่ไหนอยากจะส่งข้อมูลมานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็พร้อมนะครับทำหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางในการเป็นการรวมข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์แล้วก็ข้อมูลแบบถูกต้องชัดเจนเป็นสื่อกลางครับในการที่จะส่งข้อมูลต่างๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ครับอยากที่จะส่งข้อความมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตไปดูในเพจ Facebook ของเราซึ่งต้องบอกว่าก็คึกคักตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็รายงานตัวมาได้นะครับวันนี้มีโอ้หลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่มากันวันนี้ต้องบอกว่าในพื้นที่ที่มีการติดตามข่าวกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่แม่กลองนะครับที่สมุทรสาครที่สมุทรสงครามนะครับรวมถึงหลายๆพื้นที่มีพระราม2มีสุขสวัสดิ์ส่งมาแล้วด้วยว่ามีฝนตกนะครับรวมถึงเมื่อกี้นี้เข้าไปดูข้อความสดๆเลยจากคุณผู้ฟังครับบอกว่าแถวๆลำลูกกาแถวๆปทุมธานีนะครับก็มีฝนตกมาคุณบอลขาตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยทีเดียวไม่เป็นไรครับเราอยู่กันที่นี่แล้วก็พร้อมนะครับจะเป็นสื่อกลางพร้อมจะเป็นเซ็นเตอร์กลางในการที่จะรายงานข้อมูลต่างๆดีใจครับที่คุณผู้ฟังนึกถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ให้เราเนี่ยเป็นสื่อกลางในการส่งต่อเรื่องราวนะครับที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องแรกเลยครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีก่อนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีประชุมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

หาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดต้องบอกว่าตั้งแต่เช้าของวันนี้เลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังนะครับจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางแล้วก็ปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือว่าวอลลุ่มครับเพื่อที่จะรับฟังแล้วก็สรุปสถานการณ์ในทุกๆวันตั้งแต่เช้าตรู่เลยคุณผู้ฟัง8โมงเช้าโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยจะเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการที่จะประสานงานปภ.จะเป็นหน่วยงานหลักเป็นเซ็นเตอร์กลางครับในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงการสั่งการเพื่อแก้ปัญหาให้ทันทีให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นอกเหนือจากนั้นครับมาดูกันต่อเรื่องนี้ก็น่าสนใจเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือต้องการการตัดสินใจในระดับนโยบายก็สามารถแจ้งเรื่องนะครับเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงครับเรื่องการระบายน้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในหลายๆจุดตอนนี้ก็มีการแจ้งมานะครับเรื่องของการระบายน้ำตอนนี้หลายพื้นที่นะครับมีแจ้งมาบอกว่าตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในหลายจุดครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีการเร่งระบายน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความอดทนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบุครับว่าการลงพื้นที่จะสังเกตเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีลงไปในหลายจุดทั้งแฟลตคลองจันนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่สายไหมด้วยนะครับก็ไปอยากจะไปรับทราบครับหลักๆเลยคือจากปากพี่น้องประชาชนว่าเดือดร้อนตรงไหนเดือดร้อนอย่างไรแล้วต้องการให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินการอย่างไรนะครับท่านก็ไปในทุกจุดจริงๆนะครับพอตกเย็นเนี่ยท่านก็ไปแล้วนะครับพร้อมคณะก็ไปในทุกจุดเพื่อต้องการรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนจริงๆว่าตรงไหนที่ยังมีความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ตรงไหนที่อยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเข้าไปช่วยเหลือนะครับนี่ก็เป็นการติดตามปัญหาอย่างทั่วถึงกรณีที่มีประเด็นนึงเรื่องของการมอบเงินส่วนตัวให้กับประชาชนในพื้นที่ท่านบอกแบบนี้นะครับบอกว่าเนื่องจากว่าถุงยังชีพที่เตรียมเอาไว้เนี่ยมันหมดตั้งใจก็เลยมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมยืนยันครับว่าในห้วงเวลานี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีแล้วก็การมุ่งมั่นครับที่จะช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้พวกเราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วที่สุดนะครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งตรงนี้ครับแน่นอนว่าเพื่อที่จะติดตามนะครับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ทุกๆเช้าครับ8นาฬิกาเนี่ยก็จะมีการสรุปนะครับเรื่องของสถานการณ์ทั้งหมดแบบเรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์กลางดังนั้นเนี่ยพอเราได้ข้อมูลที่เป็นจากเซ็นเตอร์กลางก็จะเป็นข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อทั้งรับฟังแล้วก็สรุปเหตุการณ์นะครับโดยมีปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้ครับจะเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการประสานงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ส่งเข้ามาหลายพื้นที่ครับตอนนี้อยู่จุดไหนที่อยากจะแจ้งมานะครับยินดีมากๆเลยทีเดียวที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ก็แจ้งข้อมูลมาเดือดร้อนตรงไหนเดือดร้อนอย่างไรนะครับส่งมายินดีครับที่จะเป็นสื่อกลางนะครับมีคุณอเนกพริกไทยนี่นะครับแล้วก็คุณรจนาบุรณกิตตินะครับมีจากคุณจามจุรีด้วยนะครับที่เป็นแฟนรายการประจำเลยแล้วก็แจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารเข้ามานะครับก็ส่งต่อกันมาได้ครับเรื่อยๆเลยนะครับทยอยส่งกันเข้ามานะครับมีหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ถือให้เราเป็นสื่อกลางนะครับมาดูกทม.กันหน่อยเพราะว่ากทม.เนี่ยก็ต้องว่าเป็น
จุดหลักที่พี่น้องประชาชนติดตามอยู่ล่าสุดครับเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องสำคัญเรื่องของการเร่งการระบายน้ำในคลองหลักนะครับเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากชุมชนนี่คือหัวใจสำคัญครับที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งนึงมาดูเรื่องนี้ครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านบอกแบบนี้อันนี้น่าสนใจบอกว่าหลักการสำคัญเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับนั่นก็คือต้องลดระดับน้ำในคลองหลักก่อนเพื่อให้สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งในปัจจุบันนี้ครับระดับน้ำในคลองหลัก3แห่งมีที่ไหนบ้างคุณผู้ฟัง1คลองเปรมประชากร2คลองหลักก็คือคลองแสนแสบและ3คลองหลักก็คือคลองลาดพร้าวตอนนี้ล่าสุดวันนี้ครับวันที่30กันยายน2569นะครับเวลาประมาณ 17:00 นต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นในทุกๆจุดก็ยังเหลือครับที่คลองประเวศบุรีรมย์ที่ต้องเร่งบริหารจัดการนะครับแล้วก็ตอนนี้เมื่อระดับน้ำในคลองเนี่ยลดลงแล้วเนี่ยก็จะเริ่มนำเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปติดตั้งเพื่อดึงน้ำที่ตกค้างนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังคงมีน้ำที่ค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านใช่ไหมครับในชุมชนนะครับมีจุดต่างๆก็ยังมีน้ำที่ค้างอยู่ก็ต้องเร่งดึงน้ำเร่งสูบน้ำออกมาในจุดที่ตกค้างอยู่แล้วก็ในจุดสำคัญก็คือแอ่งกระทะ อันนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องคาดว่าสถานการณ์ในถนนสายหลักตอนนี้ซึ่งต้องบอกว่ามีคุณผู้ฟังแจ้งมาเยอะเลยว่าตอนนี้แห้งแล้วนะครับใช้แบบภาษาชาวบ้านคือถนนสายหลักสำคัญที่เริ่มมีน้ำปริ่มหรือว่าท่วมมาเมื่อ 2-3 วันก่อนตอนนี้ทุกจุดเลยแห้งแล้วนะครับใช้คำแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆสื่อสารง่ายๆคือแห้งแล้วแล้วก็พี่น้องประชาชนตอนนี้ก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเริ่มไปทำงานเริ่มดำเนินกิจการส่วนตัวต่างๆได้แล้วด้วยแต่มีคำว่าแต่คุณผู้ฟังก็ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับในตะวันออกในพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็คือลาดกระบังนะครับตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามอยู่ที่ลาดกระบังชุมชนริมคลองนะครับแล้วก็บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เฝ้าระวังในจุดฟันหลออย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ครับก็ได้มีการประสานงานกับทางกรมชลประทานต่อเนื่องเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำเหนือแล้วก็น้ำฝนด้วยนะครับจัดเตรียมรถยกสูงให้บริการในการรับส่งพี่น้องประชาชนจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็จะมีรถคันใหญ่ๆนะที่มีล้อใหญ่ๆก็ประจำตามจุดต่างๆที่น้ำยังคงท่วมอยู่ก็จะมีรถแบบนี้นะครับไปคอยบริการพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องไปดูในจุดสำคัญที่น้ำยังคงท่วมอยู่ก็ต้องให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินชีวิตต่อนะครับแล้วก็จุดที่ยากลำบากอยู่ก็จะเตรียมรถยกสูงไว้ให้บริการพี่น้องประชาชนในจุดที่พี่น้องเนี่ยเดินทางลำบากรวมถึงการสนับสนุนครับจากหน่วยงานอาชีวะจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมแซมรถนะครับที่เรียกว่ารถได้รับความเสียหายจากกรณีของน้ำแล้วก็ได้มีการสั่งการต่อคุณผู้ฟังไปยังทุกเขตตอนนี้ในบางจุดที่บรรณาเรียนว่าแห้งแล้วใช่ไหมครับก็ต้องเก็บขยะต้องตามต่อนะครับเพราะว่าขยะก็ยังคงเป็นสิ่งปฏิกูลที่เรียกว่าเกลื่อนใช้คำนี้ก็ต้องมีบิ๊กคลีนนิ่งกันในชุมชนที่น้ำลดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลกันเพราะว่าในบางจุดเนี่ยก็มีขยะเยอะแยะเลยก็ต้องเก็บต้องกวาดต้องถูกันนะครับบ้านบางท่านเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีส่งเข้ามาบอกว่าอยู่ในช่วงล้างบ้านคุณบอลก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยไม่แพ้กับตอนน้ำท่วมนะล้างบ้านนี่มีข้อความส่งมาเลยเข้าใจนะครับว่านี่คือเรื่องที่หลายคนต้องเจอมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อมันเป็นภัยธรรมชาติแล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนตอนนี้น้ำลดก็อยู่ในช่วง1ทำความสะอาดบ้านเก็บกวาดเช็ดถูนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆหน่วยงานครับโดยล่าสุดก็มีทั้งปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและก็กองทัพก็ดำเนินการในการเตรียมบิ๊กคลีนนิ่งนะครับคือการทำความสะอาดใหญ่ว่าอย่างนั้นเลยในการทำความสะอาดส่วนอีกเรื่องนึงคือการเยียวยาพี่น้องที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนก็ถามมาอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลพัฒนาระบบนะฮะเพื่อที่จะให้มีการลงทะเบียนออนไลน์สะดวกกับพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปวิ่งซีล็อกเอกสารนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเพราะบางคนบอกคุณบอลขาน้ำก็ท่วมแล้วเนี่ยจะให้ไปซีล็อกเอกสารเพื่อที่จะมาอันนี้ก็ไม่มีละนะครับตัดขั้นตอนที่มันยุ่งยากขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนนะครับเพื่อเป็น

เดือดร้อนอีกเที่ยววิ่งไปหาร้านซีล็อกเอกสารร้านมันก็ปิดในบางร้านเพราะนั้นเนี่ยนี่คือข้อสั่งการสำคัญนะครับในการที่จะพัฒนาระบบให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับอ่ะมีข้อความส่งมาครับหลายต่หลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่เลยนะครับบอกว่าติดตามอยู่ขอเป็นกำลังใจนะครับในพื้นที่ภาคใต้ด้วยน่ารักมากเลยส่งเข้ามาบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องกทมแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดเลยที่เดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยกำลังใจดีๆแบบนี้ก็เดินหน้าส่งเข้ามานะครับทางเพจ Facebook ของเราด้วยแล้วก็ทาง TikTok ก็ยังคงเดินหน้านะครับถือว่าเป็นกำลังใจดีมากๆเลยทีเดียวที่เรียกว่าในยามนี้ครับเราก็จับมือกันคุณผู้ฟังแล้วก็ฝ่าวิกฤตนะครับแน่นอนว่าทุกๆคนก็บอกว่ากำลังใจคุณบอลขาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราจะจับมือกันแล้วก็ก้าวข้ามผ่านวิกฤตใครเข้ามาแล้วอย่าลืมติดตามด้วยในเพจของเราแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับในส่วนสำคัญอีกหลายๆจุดเลยที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่ต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องนะครับที่ตอนนี้เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมาดูในส่วนของกทม.ครับต้องบอกว่าทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนายวิษณุทรัพย์สมพลยืนยันนะครับสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครวันนี้ครับ30กันยายน2569เวลา 17:00 นตอนนี้เนี่ยยืนยันว่ามีการพร่องน้ำเชิงรุกตลอดฤดูฝนแล้วก็มีการเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกแบบเต็มสูบเลยนะครับคาดว่าคืนนี้เนี่ยคลองจันเริ่มคลี่คลายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการอัปเดตล่าสุดจากเพจของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทีมข่าวของเราก็เกาะติดครับตลอด24ชั่วโมงว่าอย่างนั้นเลยข้อมูลจุดไหนนะครับที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่แจ้งมาเราก็เช็คให้ก็ประสานให้แล้วก็นำส่งข้อมูลความเดือดร้อนดีใจที่มีพี่น้องประชาชนนะครับมีเราเป็นที่พึ่งด้วยแล้วก็แจ้งมาขณะนี้สถานการณ์น้ำเหนือยังอยู่ในระดับที่กทม.สามารถบริหารจัดการได้ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวิษณุทรัพย์สมพลได้บอกไว้นะครับนอกเหนือจากนี้ครับตอนนี้แม้กรมชลประทานจะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำลงนะครับแต่ในขณะเดียวกันกทม.ก็มีแนวคันกั้นน้ำและระบบป้องกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยรองรับโดยระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณตอนนี้นะครับ 2.10 เมตรก็ยังถือว่าต่ำกว่าระดับที่ระบบป้องกันสามารถรองรับได้มากกว่า3เมตรจึงยังไม่กระทบต่อสถานการณ์โดยรวมนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำหรือว่าพื้นที่เสี่ยงน้ำรั่วซึมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาดูพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกกันหน่อยนึงสถานการณ์หลายจุดตอนนี้ครับเริ่มคลี่คลายคลองแสนแสบกันหน่อยครับคลองแสนแสบระบายน้ำได้มากขึ้นส่งผลให้พื้นที่ระบายน้ำลงคลองแสนแสบตอนนี้เนี่ยทยอยคลี่คลายอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีอันนี้ก็เป็นข่าวที่ดีนะครับในจุดบริเวณนั้นถนนรามคำแหงครับสามารถเปิดการจราจรได้เกือบตลอดเส้นทางแล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันลาดพร้าวยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บางช่วงก็คือลาดพร้าว101แล้วก็บางกะปิซึ่งตอนนี้ครับกทม.ก็ต้องบอกว่าทำงานกันหามรุ่งหามค่ำเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำด้วยนะครับตอนนี้ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าวันนี้ก็ได้มีการไล่น้ำจากถนนสายหลักแล้วก็ค่อยๆไล่น้ำจากซอยแล้วก็ชุมชนตามลำดับหากระดับคลองแสนแสบลดลงตามที่คาดไว้ก็สามารถที่จะเร่งสูบน้ำในพื้นที่คลองจันได้มากขึ้นก็คือต้องรอให้คลองแสนแสบเนี่ยลดลงก่อนก็จะได้มีการเร่งสูบน้ำนะฮะในบริเวณคลองจันได้มากขึ้นต่อไปคาดว่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนในคืนนี้นะครับก็ต้องเอาใจช่วยส่งใจครับโดยเฉพาะแฟลตคลองจันที่ต้องบอกว่าโอ้โหก็ตามข่าวแล้วเราก็เกาะติดสถานการณ์น้ำมาโดยตลอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงคืนนี้นะครับก็เอาใจช่วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในหลายๆจุดที่กำลังติดตามฟังอยู่พื้นที่ลาดกระบังศรีนครินทร์คลองประเวศก็ยังคงต้องใช้เวลาในการระบายน้ำมากกว่าพื้นที่คลองแสนแสบเนื่องจากว่าลักษณะเส้นทางน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำเนี่ยแตกต่างกันอยู่นะครับพื้นที่กทม.อยู่ระหว่างการเร่งระบายแล้วก็ประ
สานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับพื้นที่รอยต่อจังหวัดเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องกทม.มีการพร่องน้ำในคลองอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนนะฮะได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าคลองก็เป็นกลไกหลักนะครับในการทั้งระบายน้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเครื่องสูบน้ำอันนี้ก็เป็น

0: สำคัญยืนยันครับว่ากทม.ก็ใช้กำลังสูบน้ำที่มีอยู่อย่างเต็มที่แต่ว่าการสูบน้ำเนี่ยต้องสัมพันธ์กับระดับน้ำแล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่สถานีสูบนะครับโดยเฉพาะพื้นที่คลองประเวศอย่างที่บอกแล้วก็คลองพระโขนงด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเส้นทางค่อนข้างคดเคี้ยวทำให้น้ำต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางเข้าสถานีสูบน้ำอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับที่เรียกว่าลุยเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงครับในการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกคาดการณ์ครับว่าคืนนี้นะครับ30 กันยายน 2569เนี่ยน้ำบริเวณคลองจันนะครับก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในจากข้อมูลของเพจของสวท.ของเรานะครับทีมข่าวของเราก็เรียกว่าตลอด24ชั่วโมงเลยว่าอย่างนั้นเลยในการที่จะอัพข้อมูลนะครับที่เป็นความสนใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็กำลังใจจากจังหวัดอื่นๆนะครับที่ส่งมามากมายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เอาใจช่วยคนกรุงเทพแบบโหสุดๆเลยทีเดียวนะครับทางด้านของท่านชัชชาติก็บอกย้ำด้วยนะครับว่าตอนนี้ก็เร่งเรื่องการระบายน้ำคลองหลักโดยการดึงน้ำออกจากชุมชนครับพร้อมวางแผนบิ๊กคลีนนิ่งด้วยนะครับกำจัดขยะชิ้นใหญ่ๆต้องบอกว่าหลายคนเห็นนะโอ้โหบางคนเนี่ยขยะใหญ่มากๆเลยก็ลอยมากับสายน้ำในช่วงที่น้ำแบบโอ้ฝนตกหนักลงมาแล้วก็การดำเนินการต่างๆเนี่ยก็เร่งกันอย่างเต็มที่โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยหลักการสำคัญในเรื่องของการระบายน้ำนะครับของกทม.เนี่ยคือต้องลดระดับน้ำในคลองหลักก่อนอันนี้คือหัวใจสำคัญลดระดับน้ำในคลองหลักลงก่อนเพื่อให้สามารถที่จะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันนี้ครับอย่างที่บอกกันว่าระดับน้ำในคลองหลักทั้งคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดพร้าวตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็ยังเหลือปัญหาคือคลองประเวศบุรีรมย์ที่ต้องเร่งครับในการบริหารจัดการเมื่อระดับน้ำในคลองเนี่ยลดลงแล้วก็จะเริ่มต่อคือการเดินเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งอย่างเต็มที่ต่อเนื่องเพื่อเร่งดึงน้ำที่ตกค้างไม่ว่าจะเป็นในซอยใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่าซอยลึกๆคุณบอลน้ำยังท่วมอยู่อันนี้เข้าใจเลยนะครับก็จะดึงน้ำจากในซอยแล้วก็บริเวณแอ่งกระทะเนี่ยดึงออกมาคาดว่าสถานการณ์บนถนนสายหลักส่วนใหญ่ตอนนี้ครับจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมฝั่งตะวันออกก็คือลาดกระบังชุมชนริมคลองแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็จุดเฝ้าระวังฟันหลออย่างใกล้ชิดนะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับเพราะว่ายังมีอีกหลายๆจุดก็ติดสถานการณ์น้ำกันนะครับสวท.ของเราตลอดทั้งวันนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบสถานการณ์น้ำในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่และเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

ับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมกลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับพื้นที่ไหนอีกบ้างนะครับที่ยังคงต้องรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือเต็มที่ครับเดี๋ยวจะประสานให้ด้วยเบอร์โทรศัพท์ครับที่จะเป็นสื่อกลางนะครับ022769717นะครับมีน้องบูมบอกว่าแดดออก3วันแล้วนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งมาในเพจของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจุดไหนที่เรียกว่าตอนนี้ติดตามข่าวกันอยู่ข้อมูลก็ส่งมาเพิ่มเติมกันได้นะครับมีข้อความยังคงเดินหน้าในการส่งต่อมา02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งอย่างที่บอกย้ำกัน02-276-9721นะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่านอกเหนือจากการที่ดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนสำคัญแล้วเนี่ยทางด้านของรถหลายคนบอกว่าโอ้โหเจอปัญหาน้ำท่วมรถมีปัญหาอ่ะเรื่องนี้ครับสดๆร้อนๆเลยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบครับสั่งสคบลุย9มาตรการช่วยน้ำท่วมนะครับชูประเมินเรื่องค่าซ่อมรถฟรีนะครับเรื่องของการประเมินค่าซ่อมรถฟรีประสานเรื่องของการลดค่างวดนี่นะฮะแล้วก็ลดภาระของผู้ประสบภัยในส่วนนี้ด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยครับว่าได้มีการสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจเดินหน้าครับ9มาตรการสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับตั้งแต่เรื่องของที่หลายคนกังวลใจเรื่องแรกเลยมีการจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าแรงนะครับแล้วก็ค่าอะไหล่สำหรับรถที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินด้วยเอาง่ายๆคือค่างวดเดี๋ยวจะประสานตรงนี้ให้ด้วยนะครับไปจนถึงการซ่อมบ้านนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ไฟฟ้าต่างๆที่เสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนเนี่ยถูกเรียกเก็บค่าบริการแล้วก็เรื่องของเงื่อนไขต่างๆที่ไม่เป็นธรรมนะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวย้ำครับกรณีของรถยนต์นะครับผู้ที่รถยนต์เนี่ยถูกน้ำท่วมสคบตอนนี้ครับต้องบอกว่าได้ดำเนินการประสานตำรวจเพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนนะครับด้านรถยกผ่านสายด่วน191นะครับพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งคาดว่ายืนยันด้วยครับว่าจะคิดค่าบริการเนี่ยตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเพราะว่าเราเห็นจากตามข่าวใช่ไหมครับว่าโอ้โหมีการโกงราคาไปแค่นี้คุณบอลแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเรียกมาซะแบบแพงไปหรือเปล่าเนี่ยก็แจ้งมา

นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องไม่ฉวยโอกาสนะครับในการที่จะขึ้นราคาเรื่องของรถยกนะครับต้องคิดราคาตามต้นทุนที่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญส่วนการซ่อมรถครับก็ได้มีการร่วมมือกับสมาคมอู่กลางประกันภัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ก็จะมีการประเมินค่าซ่อมฟรีแล้วก็มีส่วนลดเรื่องของอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อก็มีมาตรการเพิ่มเติมออกมาแล้วนะครับทั้งลดเรื่องค่าอะไหล่ค่าแรงแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทด้วยรถยนต์ที่มีประกันภัยสคบได้ประสานกับคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนตามความเสียหายจริงแล้วก็ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาท่านสามารถสอบถามได้นะครับที่สายด่วนคปภ.เบอร์เลยครับ1186นะฮะสำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางครับในการยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยแล้วก็มีการจัดหารถทดแทนนะครับให้กับผู้บริโภคที่ยังคงอยู่ในระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือก็เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องรถที่จมน้ำในช่วงของน้ำปริมาณมาเยอะมากบางคนบอกว่าเคลื่อนย้ายไม่ทันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารนะครับเพื่อที่จะสื่อสารถึงทุกท่านแล้วก็ได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องของรถน้ำท่วมไปแล้วนะครับเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันกรมชลประทานครับมีการปรับระบายน้ำเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นครับเมื่อมีการปรับระบายน้ำเจ้าพระยาก็ต้องมีการเตือน11จังหวัดนะครับในการที่จะต้องระมัดระวังในห่วงเวลานี้ซึ่งต้องบอกว่ามีจังหวัดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีแล้วก็ชัยนาทครับโดยพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางประอินบางไทรส่วนอ่างทองครับที่นำเรียนคุณผู้ฟังก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดว่าในวันที่2ตุลาคม2569น้ำที่นครสวรรค์ครับจะแตะ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับที่ตอนนี้ท่านฟังรายการอยู่นะครับบริเวณริมน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ริมแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญที่ได้มีการแจ้งไปแล้วด้วยเนี่ยต้องระวังด้วยทางด้านของรัฐบาลเองครับก็ขอให้ประชาชนนะครับที่ติดตามฟังรายการอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สำคัญบริเวณรุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำล่วงหน้าหลังกรมชลประทานครับได้มีการติดตามสถานการณ์ตอนนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ล่าสุดครับก็ได้มีการแจ้งพี่น้องประชาชนได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการเนี่ยเรื่องของน้ำเนี่ยสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆด้วยก่อนหน้านี้ครับกรมชลประทานได้มีการออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับฉบับที่6ถึงท่านผู้ว่าราชการ11จังหวัดนะครับนั่นก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีแล้วก็มีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพมหานครนี่คือ11จังหวัดนะครับเพื่อให้หน่วยงานก็ได้มีการแจ้งข่าวนะฮะแล้วก็บอกพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องมารีบแจ้งรีบบอกพี่น้องประชาชนกันขณะเดียวกันครับกรมชลประทานก็ระบุเพิ่มเติมว่าการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้สำคัญประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณริมสองฝั่งเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยเนี่ยท่านต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็เปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดเรียกว่าเปิดไว้ตลอดเลยครับจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกันนะครับโดยสิ่งสำคัญในขณะนี้ครับนั่นก็คือการเตรียมตัวก่อนระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นข้อที่จะบอกพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับ

1ท่านต้องยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็เอกสารสำคัญนะฮะที่เป็นจำเป็นต่างๆนะก็เก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำเรื่องที่สองครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถนะครับทั้งรถยนต์รถจักรนะฮะในการประกอบเรื่องของอาชีพเกษตรกรรมของท่านด้วยแล้วก็สัตว์เลี้ยงอุปกรณ์การเกษตรนะครับต้องนำไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยหากท่านพบว่ามีจุดที่มีความเสี่ยงเรื่องต่อมาครับต้องเตรียมสิ่งของที่จำเป็นแล้วก็ช่องทางติดต่อฉุกเฉินให้พร้อมครับกรณีจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับคือติดตามระดับน้ำแล้วก็การประกาศแจ้งจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจริงๆเนื่องจากฝนด้วยแล้วก็จุดต่างๆด้วยนะครับกรมชลประทานก็จะติดตามครับสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็รีบนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยติดตามกันต่อเนื่องครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีข้อมูลแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการปรับแผนบริหารจัดการถ้ามีก็จะรีบแจ้งรายงานกันทันทีดังนั้นก็จะได้อุ่นใจกันในทุกๆพื้นที่นะครับโดยกรมประชาสัมพันธ์ของเราครับเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มีการจัดรายการนี้แหละครับเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับเพื่อที่จะสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยดังนั้นก็พื้นที่ไหนก็แล้วแต่ครับเรียกว่าก็ประสานข้อมูลกันมาแล้วก็เป็นสื่อกลางนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับมีคุณวีรวัตรด้วยวันนี้ส่งเข้ามาคุณเบญจวรรณส่งใจส้มเข้ามาใน TikTok ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยคุณอัชราครับวันนี้สวัสดีมาละผู้ใหญ่สมานสิงโทนะครับแล้วก็มีบทกลอนต่างๆก็ส่งเข้ามาใครแชร์ลงกลุ่มแล้วขอบพระคุณมากด้วยนะครับบางคนแล้วก็เอาเพจของเราไปแชร์ในกลุ่มต่างๆด้วยเพื่อที่จะให้ในกลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกเยอะๆนะครับก็จะได้ติดตามฟังข่าวฟังข้อมูลกันนะครับก็มีพื้นที่ไหนอีกนะครับก็ส่งมาเพิ่มเติมส่งมาต่อเนื่องกันได้นะครับมาดูเพิ่มเติมกันนะครับข้อความที่เดินหน้าในการส่งมานะครับขอบพระคุณล่วงหน้าเลยสำหรับกำลังใจในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับข้อความมีจากหลากหลายพื้นที่จริงๆนะครับวันนี้กำลังใจพันหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเดินหน้าครับในการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานครับเพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับแล้วก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยวันนี้ครับเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครร่วมกันคุณผู้ฟังในการที่จะจัดเตรียมวัตถุดิบนะครับเรียกว่าสิ่งของต่างๆที่ต้องเตรียมมาปรุงมาประกอบอาหารบรรจุลำเลียงนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปยังพื้นที่เป้าหมายภารกิจของหน่วยครัวเคลื่อนที่นะครับเริ่มกันตั้งแต่27กันยายนที่ผ่านมาครับโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยคุณผู้ฟังก็ได้มีการจัดตั้งเป็นหน่วยครัวนะอยู่ที่อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเพื่อเร่งผลิตอาหารนะครับแล้วก็เตรียมอาหารต่างๆที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนโดยการปฏิบัติงานครับก็เริ่มกันมาต่อเนื่องนะครับวันที่28เนี่ยก็สามารถจัดส่งอาหารนะครับกว่า 8,000 กล่องนี่นะครับครอบคลุมพื้นที่ที่คลองสามวาคันนายาวลาดกระบังวังทองหลางนะครับแล้วก็มีสวนหลวงไปส่งต่อที่สะพานสูงบางกะปินะครับมีบึงกลุ่มด้วย 8,000 กล่องนะครับจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยแล้ววันที่29ครับต้องส่งต่อข้อมูลดีๆแบบนี้29กันยายนที่ผ่านมามีการกระจายอาหารแล้วก็สิ่งของช่วยเหลือกว่า 1,400 ชุดแล้วก็มีสิ่งของครอบคลุมพื้นที่สำคัญสำคัญเช่นสายไหมนะครับมีหนองจอกมีลาดกระบังมีสวนหลวงมีสะพานสูงประเวศดินแดงแล้วก็ลาดพร้าวนะครับนอกเหนือจากนี้ครับขณะที่วันนี้ครับ30กันยายน2569ยังทำต่อครับเตรียมอาหารส่งต่อไปยังพื้นที่บางกะปิบึงกลุ่มนะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนประเวศลาดพร้าวหนองจอกสายไหมด้วยแล้วก็มีที่ดอนเมืองรวมถึงพื้นที่สำคัญสำคัญนะครับที่ชุมชนต่างๆแล้วก็เป็นที่พักอาศัยที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับโดยเร่งนำความช่วยเหลือเนี่ยไปถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับดังนั้นครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับจุดไหนก็แล้วแต่ก็เพิ่มเติมมานะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้นะครับส่งต่อมานะครับเรียกว่าคุณยายจูโทรศัพท์มาหลังไมค์ฝากมาทางคุณหนึ่งด้วยบอกหมู่บ้านพิบูลย์ศิลป์อ่อนนุช 74/3 ครับ

ตอนนี้ประสานให้ด้วยนะครับน้ำยังท่วมอยู่เลยขอบพระคุณมากคุณยายที่โทรมาหลังไมค์ด้วยนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาเยอะแยะมากมายนะครับในหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากก็เรียกว่าเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ส่งต่อกันเข้ามาจากพื้นที่ต่างๆมาดูข้อความกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่วันนี้ก็ติดตามข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องจุดไหนก็แล้วแต่ครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางเชื่อมระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็มีการปรับแผนเดินรถสายตะวันออกอีก8ขบวนขณะที่ระดับน้ำยังคงที่นะครับก็ประชาชนสามารถตรวจสอบเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟก็แล้วแต่นะครับก็โทรได้ที่1690ตลอด24ชั่วโมงเรื่องนี้ครับจากสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่สำคัญต่างๆนะครับพามาติดตามที่เรื่องของรถไฟสายตะวันออกนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานครบางช่วงครับตอนนี้ก็ยังมีผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมอยู่ทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการปรับแผนสำคัญครับเรื่องของการเดินรถสายตะวันออกนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่เมื่อวานนี้29กันยายนมาดูแผนที่ร่างของรฟท.เขาปรับแผนกันนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนต้นทางไปจนถึงปลายทางของขบวนรถจากกรุงเทพนะครับสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างเนี่ยปรับกัน8ขบวนด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญซึ่งรัฐบาลก็กำชับเรื่องของรฟท.ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประเมินเรื่องของเส้นทางการปรับแผนก็ต้องแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆด้วยนะครับมาดูภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ท่านลงพื้นที่ครับไปดูพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่สมุทรปราการนะครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปยังหมู่บ้านนะครับในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับท่านก็ไปติดตามในหมู่บ้านวินมิลเรื่องของการกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนเร่งซ่อมแซมแนวกำแพงกั้นแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อระบายน้ำลดระดับน้ำในพื้นที่ที่น้ำยังคงท่วมขังอยู่ต้องเร่งเรื่องของเครื่องสูบน้ำด้วยนอกจากนี้ครับก็ได้มีการสั่งการเพิ่มให้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรปราการให้นำอุปกรณ์ครับแล้วก็เครื่องจักรต่างๆนะฮะมาช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านที่ต้องบอกว่าเป็นจุดที่เดือดร้อนกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนส่วนทางด้านของท่านเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับท่านก็เปิดบ้านทำโรงครัวครับสนับสนุนแล้วก็ส่งต่อผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับทุกกล่องย้ำเลยก็ต้องบอกว่าบางท่านก็เป็นพี่น้องมุสลิมก็ต้องมีอาหารฮาลาลทุกกล่องฮาลาลทานได้ทุกคนด้วยนะครับท่านเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดบ้านพักของตนเองครับเป็นโรงครัวสนับสนุนครับเรื่องของการจัดเตรียมอาหารแล้วก็ส่งต่อไปยังพื้นที่ที่เดือดร้อนโอ้โหก็ต้องเตรียมอาหารกันจากข้อมูลเนี่ยตั้งแต่ตีสี่นะครับก็เรียกว่าทำกันครับรวมไม้รวมมือกันนะครับในการที่จะปรุงอาหารทั้งสดทั้งใหม่ทั้งสะอาดเพื่อจะส่งต่อแล้วก็ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของท่านเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำครับว่าในห้วงเวลาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากสถานการณ์ตอนนี้เราต้องร่วมมือกันนะครับการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากท่านก็เปิดพื้นที่ภายในบ้านพักของตนเองเป็นโรงครัวสนับสนุนนะครับเรื่องของการจัดเตรียมอาหารแล้วก็ส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือสำหรับอาหารที่จัดเตรียมในโรงครัวแห่งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอาหารที่สะอาดแล้วก็ปรุงสุกใหม่ด้วยทุกกล่องเตรียมตามหลักฮาลาลด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถที่จะรับประทานได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็ส่งมอบไปยังจุดสำคัญต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับในห้วงเวลาสำคัญคุณตะคำจากศรีสะเกษครับวันนี้ส่งเข้ามาบอกฝนไม่ตกหลายวันแล้วนะครับแล้วก็เป็นแฟนรายการคุณบอลมาเป็นประจำเลยส่งกำลังใจให้กับทีมงานใจ
จับประเด็นเป็นข่าวทุกๆคนด้วยนะครับมาดูพม.กันหน่อยนึงครับท่านรัฐมนตรีนิกรโสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.กระทรวงการพัฒนาสังคม

0: และความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงพม.ครับก็ลงพื้นที่นะครับกับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.บริเวณชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับเพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็บอกเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่าจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับยังคงมีพื้นที่ที่น้ำเนี่ยท่วมขังอยู่จุดสำคัญนั่นก็คือเคหะคลองจันทร์แล้วก็มีเคหะล่มเกล้าน้ำก็ยังคงท่วมอยู่นะครับตนพร้อมกับท่านรองนายกนะครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์แล้วก็ผู้บริหารทั้งของกระทรวงพม.แล้วก็กระทรวงอว.ก็ลงพื้นที่ครับที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเพื่อที่จะนำเอาความช่วยเหลือนะครับไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของพม.ครับก็ได้มีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์สร้างสุขพม.ตรงนี้ทำมาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในกทม.แล้วก็เป็นศูนย์กลางครับในการประสานความช่วยเหลือของกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางครับในการประสานความช่วยเหลือเหล่านี้นะครับระหว่างพม.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการจัดหานำส่งอาหารปรุงสุกครับรวมถึงการดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยทางด้านของสาธารณสุขครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็ติดตามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดนะครับก็เตรียมประสานทีม Sky Doctor ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญในการส่งต่อผู้ป่วยนะครับจากจุดต่างๆด้วยโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับก็เป็นประธานการประชุมทางไกลเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยนะครับที่เกิดขึ้นโดยได้มีการรายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านของกรมการแพทย์ก็ลงพื้นที่จุดสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเคหะล่มเกล้าเตรียมความพร้อมเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินการดูแลความปลอดภัยนะครับสุขภาพพี่น้องประชาชนเขตสุขภาพที่9นะครับน้ำกทม.ปริมณฑลนะครับเรื่องสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขครับนั่นก็คือเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับที่มีความจำเป็นเรื่องของการสำรวจแล้วก็สนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์การขับถ่ายโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันห้องน้ำห้องท่าเขามีการเตรียมส้วมกระดาษด้วยเห็นไหมฮะเพื่อจัดสรรใช้ในศูนย์พักพิงนะครับที่มีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงอยู่นะครับเรื่องของการขับถ่ายอันนี้ก็ต้องสะอาดแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยเรื่องของการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขครับโดยท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์ยังได้มีการจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์ตามรายการในการร้องขอที่จำเป็นบางคนก็มีโรคประจำตัวก็ต้องมีการทานหยวกทานยาตรงนี้ก็ต้องมีการจัดเตรียมนะคะแล้วก็เตรียมทีมซ่อมบำรุงนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนหลังน้ำลดฟื้นฟูระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบสื่อสารเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่างๆให้กลับมาใช้ได้อย่างปกตินะครับคุณผู้ฟังยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำกันอยู่นะครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้เตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา 18:00 นะครับเพิ่มเติมติดตามกันได้นะครับโทรศัพท์มาแจ้งมาพิกัดไหนอีกเดือดร้อนอย่างไรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับยินดีที่จะเป็นที่พึ่งในทุกสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนพักกันก่อนตรงนี้นะครับเตรียมไปเคารพธงชาติและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่14การทำงานไม่ให้ข้างค้างหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทย รวมเป็น1

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าป่าไม้คือหัวใจของชีวิตเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์จึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีจากผืนดินแห้งแล้งกลับกลายเป็นพื้นป่าเขียวชอุ่มกว่า 1.2 ล้านไร่สัตว์ป่ากว่า500ชนิดได้กลับคืนสู่ถิ่นอาศัยป่าไม้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคนในชุมชนมีรายได้และมีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือแบบอย่างแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พระราชทานชีวิตให้ผืนป่าคงความอุดมสมบูรณ์ยังประโยชน์อันยั่งยืนให้แก่ราษฎรไม่ว่าจะอยู่อาศัยณพื้นที่แห่งใดทั่วผืนแผ่นดินไทย
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พื้นที่ไหนนะครับที่ตอนนี้อยู่ในการที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือต่างๆหรือว่าอยากจะแจ้งข้อมูลข่าวสารได้เลยครับยินดีมากๆเลยเบอร์โทรศัพท์ครับให้ประสานกันนะครับที่02-276-9717แล้วก็02-276-9721ส่งมานะครับส่งมาได้เลยถือว่าให้เราเป็นสื่อกลางครับแล้วก็เรียกว่าติดตามกันตลอดทั้งวันเลยนะครับจุดไหนที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบเรื่องความเดือดร้อนก็มาเป็นสื่อกลางกันนะครับไปดูข้อความกันนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองแจ้งว่าสถานการณ์ตอนนี้ระยองก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ล่าสุดครับผมขออนุญาตเข้าไปที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองกันสักนิดหนึ่งครับต้องบอกว่าวันนี้ครับผู้สื่อข่าวก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับไปติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่สำคัญต่างๆเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญคือเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับตั้งแต่แยกเขาดินนะครับตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองก็มีเส้นทางสำคัญตอนนี้เนี่ยนำเรียนกันที่ระยองยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับรถเล็กเนี่ยไม่สามารถผ่านได้คุณผู้ฟังที่มีการแจ้งเข้ามาระดับน้ำบนถนนสูงอยู่เช่นเดียวกันครับประมาณ50-60เซนติเมตรประชาชนที่ใช้เส้นทางส่วนใหญ่เนี่ยต้องเข้ามาใช้เส้นทางนะครับฝั่งขาเข้าตัวเมืองระยองวิ่งสวนเลนกันไปแทนนะครับโดยระยะทางตั้งแต่แยกเขาดินถึงแยกโพทองเนี่ยประมาณสัก5กิโลเมตรนะครับน้ำคงท่วมตลอดเส้นทางอยู่ส่วนที่บริเวณสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองสาขาแกลงนะครับประชาชนก็ยังคงลุยน้ำออกมาครับในการที่จะต้องมาหาอาหารนะครับเสบียงต่างๆนำกลับไปบ้านอยู่ก็น้ำค่อนข้างสูงเลยทีเดียวในพื้นที่จังหวัดระยองวันนี้นะครับจากเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองครับนี่คือส่วนสำคัญที่เรียกว่าลงพื้นที่นะครับแล้วก็รายงานข้อมูลข่าวสารกันเข้ามาจุดสำคัญอีกจุดนึงครับที่บริเวณแยกโพทองนะครับก็ต้องบอกว่าประชาชนก็ตอนนี้นะครับก็เดินทางมาจุดนี้อาจจะมีน้ำบางส่วนที่ลดลงบ้างแล้วการเดินทางก็ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีจุดสำคัญที่ต้องบอกว่าจังทงต้องใช้รถโฟร์วิลยกสูงนะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยน้ำยังคงท่วมมิดล้อครับประชาชนเดินเข้าออกยากลำบากเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นจุดสำคัญที่ต้องบอกพี่น้องประชาชนครับในพื้นที่ดังกล่าวเหล่านี้นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดขอบคุณด้วยครับจากเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองนะครับที่มีการอัปเดตกันมาแล้วก็ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องจุดไหนอีกนะครับก็เพิ่มเติมกันเข้ามาในจุดสำคัญต่างๆนะครับมีข้อความส่งมามากมายจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับพื้นที่ไหนก็เพิ่มเติมมาแล้วก็ประสานข้อมูลได้นะครับที่เบอร์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในขณะเดียวกันครับยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันอยู่นี่คือรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังมาติดตามที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ต้องบอกว่าตามข่าวกันอยู่แล้วก็ส่งกำลังใจมากมายนะครับจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับในเพจของเราก็ยังคงมีข้อความเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประสานกันเข้ามาดูที่เรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันจากทางด้านของรายการของเราตอนนี้ครับที่กาญจนบุรีครับท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับก็เร่งตรวจสอบเรื่องของน้ำป่าด้วยนะครับต้องบอกว่าทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งนะครับเรื่องราวของกรมควบคุมมลพิษเร่งประสานตรวจสอบครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำป่าหลากแล้วก็น้ำที่ไหลเข้าบริเวณฝายกั้นน้ำด้วยนะครับที่จุดที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับหลังได้รับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ครับว่าพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาเรื่องของการต้องไปตรวจคุณภาพของสิ่งแวดล้อมล่าสุดครับสำนักงาน สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ก็ได้มีการประสานข้อมูลเพิ่มเติมครับให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแฉลเพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทางด้านของอบต.แฉลก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยต้องนำเรียนเลยว่าตอนนี้ก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะฮะจึงสามารถที่จะไม่สามารถติดต่อได้นะครับก็คงต้องประสานข้อมูลตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องราวของการรอสถานการณ์เพิ่มเติมจากในพื้นที่ขณะเดียวกันครับกรมควบคุมมลพิษครับก็ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมเครื่องมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์เข้าไปตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อที่จะเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนดินนะครับในบริเวณที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับมาดูที่อีกเรื่องนึงหน่อยนะครับตอนนี้รัฐบาลก็ระดมรถทหารครับเข้าช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมในพื้นที่กทม.ทั้งเรื่องของการวิ่งรับส่งตลอด6เส้นทางหลักพร้อมกับรถสนับสนุนอีก20คันด้วยกันต้องบอกว่าในจุดสำคัญสำคัญนะครับมีจุดไหนกันบ้างต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเพราะว่าหลายคนพอเลิกงานก็ต้องเดินทางกลับบ้านแล้วยังมีจุดที่น้ำท่วมสูงมาดูกันครับกองทัพบกก็ได้มีการจัดรถสนับสนุนเนี่ยประมาณ20คันนะครับเป็นรถใหญ่เลยกระจายกันไป6เส้นทางมีเส้นทางไหนบ้าง1นะฮะถนนวิภาวดีรังสิตจัดรถ2คันนะครับปฏิบัติภารกิจในการรับแล้วก็ส่งพี่น้องประชาชนนะครับจุดสำคัญสำคัญในจุดของวิภาวดีรังสิตมาดูอีกจุดนึงครับพหลโยธินจัดรถนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนนะครับจากสพันยี่สิบเอ็ดนะฮะแล้วก็มีแจ้งวัฒนะมีรามอินทราก็จัดรถ2คันเพื่อจัดไปรับส่งพี่น้องประชาชนด้วยเกษตรนวมินทร์ครับอันนี้ก็ทางกองทัพบกก็เตรียมเช่นเดียวกัน2คันนะฮะรับส่งพี่น้องประชาชนลาดพร้าวแล้วก็ถนนเพชรบุรีและก็ไปถึงพัฒนาการตรงนี้เยอะหน่อยเพราะว่าน้ำก็ยังคงท่วมอยู่ในหลายจุดนะครับพัฒนาการศรีนครินทร์นะครับจัดให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ย5คันโดยการจัดรถทหารเข้าประจำเส้นทางดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งครับในการระดมกำลังสนับสนุนของประชาชนในห้วงเวลาสำคัญตอนนี้ครับที่เรายังคงต้องเกาะติดสถานการณ์กันนะครับเส้นทางที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็จะมีรถของกองทัพนี่แหละนะครับมาช่วยรับส่งพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในเรื่องของการเดินทางแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เร่งระบายน้ำนะฮะแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ต้องนำเรียนว่ารัฐบาลได้ระดมทุกหน่วยงานในการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งรถทหารอย่างที่บอก20คันนะครับวิ่งรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันนะฮะใน6เส้นทางหลักก็จะมีวิภาวดีรังสิตพหลโยธินแจ้งวัฒนะรามอินทรามีเกษตรนวมินทร์นะครับที่รถรับส่งกันตลอดเลยลาดพร้าวแล้วก็มีถนนเพชรบุรีไปจนถึงพัฒนาการนะครับส่วนหนึ่งก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับต้องบอกว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนในทุกๆวันที่ติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวขอบคุณคุณเบนจมาศด้วยนะครับจากลพบุรีที่ประสานเรื่อง

0: เรื่องสำคัญเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ข้อมูลในการดำเนินรายการต่อไปด้วยนะครับในจุดสำคัญต่างๆแต่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงนะครับเพื่อที่จะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับแน่นอนว่าหลายๆท่านที่ติดตามกันอยู่ช่วงหน้าท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเข้าสายนะครับเพื่อที่จะได้สอบถามกันเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำก่อติดสถานการณ์น้ำผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยการเดินหน้าเยียวยาการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยทั้งหมดนี้ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันสักครู่เดียวครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิ
6: CIP
0: สิบแปดนาฬิกากับอีก17นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าติดตามกันในทุกๆวันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยหลายๆท่านเลยที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันเรื่องราววันนี้ครับเกาะติดสถานการณ์น้ำครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในปริมณฑลต้องบอกว่าหลายจุดเลยวันนี้นะครับที่ตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นกว่าๆเนี่ยก่อนที่หนึ่งทุ่มเนี่ยหลายจุดเลยนะครับมีการอัปเดตมาต่อเนื่องกันบอกสถานการณ์ดีขึ้นน้ำแห้งแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการเยียวยาการฟื้นฟูก็เป็นเรื่องสำคัญบิ๊กคลีนิ่งก็สำคัญแต่ในขณะเดียวกันครับในหลายพื้นที่ที่ยังมีการแจ้งเตือนเรื่องของภาคตะวันออกกาญจนบุรีเรื่องของแม่น้ำแม่กลองเป็นอย่างไรนะครับหลังน้ำลดแล้วเนี่ยแน่นอนว่ารัฐบาลก็ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจกันแบบที่เรียกว่าเต็มที่เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยวันนี้ครับทางรายการได้รับเกียรติจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเอกภพเพียรพิเศษครับจากเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การเดินหน้าเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้ท่านโฆษกอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
7: สวัสดีครับหมอเอกครับผม
0: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณคุณหมอเอกขออนุญาตเรียกคุณหมอเอกนะครับ
7: ครับ
0: คุณหมอเอกครับสถานการณ์น้ำตอนนี้ล่าสุดเลยเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับภาพรวมก่อนแล้วกันครับคุณหมอครับวันนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างณเวลานี้เลยครับ
7: ภาพรวมจริงๆแล้วในกรุงเทพนะครับเริ่มคลี่คลายแล้วก็เริ่มมีการกลับมาใช้เปิดงานแล้วก็ทำงานได้ปกติแล้วก็แต่ยังมีบางส่วนที่ยังมีพื้นที่น้ำขังอยู่นะครับแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยในหลายพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่ก็ยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังอยู่ครับ
0: ครับจุดสำคัญที่ยังคงมีในกทม.ก่อนนะครับที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่แล้วก็การบริหารจัดการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจุดไหนบ้างครับที่ตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ครับ
7: ตอนนี้ฝั่งที่มีปัญหาที่สุดคือฝั่งกรุ

0: งเทพฝั่งตะวันออกหนองจอกมีนบุรีราชกระบังอะไรส่วนโซนนั้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาระบบท่อส่งน้ำไปเนี่ยก็จะได้ช้าหน่อยรวมถึงบริเวณพื้นที่รอบข้างเนี่ยสมุทรปราการอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีน้ำอยู่ทำให้การระบายน้ำอาจจะเป็นไปได้ช้านิดหนึ่งครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็พยายามเร่งในการระบายน้ำตอนนี้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มที่แถวสุวรรณภูมิแถวสมุทรปราการนะครับแล้วก็เร่งสูบน้ำออกอ่าวไทยรวมถึงท่องน้ำจากระบบคลองก็ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นรวมถึงใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเนี่ยเป็นการสูบในพื้นที่นะครับแล้วก็จะเน้นว่าให้สูบในพื้นที่ที่เป็นชุมชนเป็นบ้านประชาชนก่อนที่แถวแฟลตอะไรก่อนแล้วก
1: ็
0: หน่วยงานราชการเรายังไม่ให้สูบออกครับ
1: ภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคาดว่าจะดีขึ้นใช้เวลาอีกนานแค่ไหนครับโดยการวางกรอบไว้คร
0: ับเราอยากจะให้ดีขึ้นเร็วที่สุดนะครับณวันนี้การรายงานของกรุงเทพมหานครบอกว่าน้ำในคลองต่างๆเนี่ยแล้วก็ถนนหนทางต่างๆเนี่ยน่าจะกลับมาดีขึ้นเยอะแล้วแล้วก็ภายใน 2-3 วันนี้น่าจะเกิน 90% แล้วส่วนในพื้นที่ที่เป็นน้ำขังเยอะๆพื้นที่ต่ำจริงๆเนี่ยเราก็อยากจะให้เสร็จเร็วนะครับภายในไม่เกิน 3-4 วันข้างหน้าหรือว่าอย่างช้าที่สุดไม่เกิน1อาทิตย์ครับ
1: นี่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถามแทนพี่น้องประชาชนที่บางทีก็ถามเข้ามาการเยียวยาบ้างพาร์ทส่วนของการเยียวยาบ้างต้องบอกว่าตอนนี้น้ำแห้งในหลายจุดแล้วการที่จะเข้าไปดูแลตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนการเยียวยาพี่น้องประชาชนครับ
0: ก็ตอนนี้การเน้นย้ำคือท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการแต่วันแรกนะครับว่าไม่ต้องให้รอให้น้ำหายหมดนะครับถึงจะเยียวยาจะให้เริ่มกระบวนการฟื้นฟูเริ่มการสำรวจแล้วก็เริ่มกระบวนการเยียวยาเลยทีนี้สิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่นะครับก็คือว่าการเยียวยาเนี่ยมันมี3ก้อนนะครับก้อนแรกก็คือเรื่องของการเยียวยาเบื้องต้นนะครับที่หลายๆคนได้ยินว่า 9,000 บาทอะไรพวกนี้ครับนี่คือการเยียวยาเบื้องต้นนะครับส่วนการเยียวยาก้อนที่2เนี่ยจะเป็นการสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนนะครับบ้านเรือนที่เสียหายก็จะมีการสำรวจแล้วก็มีการชดเชยตามความเสียหายจริงนะครับแล้วก็ก้อนที่3คือเป็นก้อนถ้าเกิดว่ามีการเสียชีวิตเนี่ยก็จะได้การชดเชยการเสียชีวิตครับก็เลยเป็น3ก้อนทีนี้ระบบการเยียวยาเนี่ยก็จะเป็นใช้ระบบปัจจุบันที่ทำกันอยู่ก็คือใช้ผ่านงบทดลองราชการของผู้ว่าราชการเป็นงบเรื่องของงบกลางที่ได้มีการอนุมัติวงเงินไว้แล้ว 4,700 ล้านบาทนะครับรวมถึงเงินของท้องถิ่นก็คือของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับ
1: นี่ก็จะเป็น3ส่วนที่พี่น้องประชาชนจะได้รับการเยียวยาฟื้นฟูตรงนี้นะครับก็เรียกว่าดูแลกันเต็มที่ในส่วนนี้มาในส่วนของ

0: ภาคตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีนะครับแล้วก็ลงมาถึงสมุทรสาครครับก็ตรงเนี้ยก็มีการดำเนินการทั้งแจ้งเตือนแล้วก็ทั้งมีการช่วยเหลือฟื้นฟูในพื้นที่ที่หายแล้วนะครับรวมถึงการเยียวยาเกิดการตอนนี้ก็มีกระบวนการทั้งหมดครับ
1: ครับในส่วนของกาญจนบุรีด้วยเห็นบอกว่าตอนนี้ที่กาญจนบุรีก็เรียกว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันกาญจนบุรีตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับท่าน
0: กาญจนบุรีเนี่ยก็มีปัญหาคือที่ผ่านมาเนี่ยน้ำที่ตกที่เหนือเขื่อน2เขื่อนของกาญจนบุรีนะครับที่อยู่เขตน้ำที่ลงมาแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำแควน้อยเนี่ยลงมารวมกันนะครับก็ผ่านตัวเมืองกาญจนบุรีตรงนี้เนี่ย ก็มีการที่ผ่านมา 2-3 วันได้มีการชะลอน้ำไว้แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนมาเต็มเขื่อนก็เลยทำให้ต้องระบายน้ำลงมาแต่ว่าเนื่องจากว่าฝนที่ตกเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยก็ที่สะสมในพื้นที่ก็เริ่มลดลงน้ำที่ลงมาก็จะส่งผลบ้างนะครับครับผมแต่ที่เรากังวลจริงคือแม่กรองนะครับ
1: แม่กรองครับเป็นยังไงครับตรงนั้น
0: ใช่ครับก็แม่กรองเนี่ยก็มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้มีเรื่องของพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กรองเนี่ยก็ราชบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรสงคราม
1: สมุทรสงคราม
0: ใช่ครับใช่ครับก็จะมีผลกระทบด้วยนะครับก็การปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นตอนนี้มีเมื่อวานเนี่ยมีการแจ้งเตือนว่าน้ำเพิ่มขึ้น1เมตรในระดับแม่น้ำนะครับเพราะว่าตลิ่งบางที่ไม่เท่ากันวันนี้เพิ่มอีก80เซนครับก็เลยต้องมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ก็มีการแจ้งเตือนและมีการอพยพแล้วบางส่วนครับ
1: ครับก็ติดตามทางสวทของเราก็จะแจ้งพี่น้องประชาชนตลอดอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่าเอาล่ะตอนนี้เราอีกสักสัปดาห์หนึ่งต้องบอกว่าเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วเนี่ยภาคการท่องเที่ยวต้องบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญด้วยเห็นบอกเตรียมอะไรต่างๆไว้ด้วยใช่ไหมครับตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับในการฟื้นฟูครับ
0: คือจริงๆแล้วการฟื้นฟูมีหลายขั้นตอนมากนะครับในขั้นตอนเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าหลังจากตอนนี้เราต้องเน้นเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูก่อนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนส่วนการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะมีแพ็กเกจตามมาเช่นเดียวกันครับก็เดี๋ยวรออย่างเป็นทางการว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าถ้าบอกไปมันจะเป็นกระจัดกระจายนะครับ
1: เดี๋ยวรอติดตามแต่ว่ามีแน่นอนใช่ไหมครับ
0: ใหญ่ดีกว่าแต่มีแน่นอนรวมถึงจริงๆแล้วพอน้ำหายไปแล้วเนี่ยเราจะจัด World Bank IMF
1: ในเดือน
0: พฤษภา
1: ตุลาคม
0: เดือนตุลานี่แหละใช่ครับซึ่งตอนนี้นี่เองก็จะเข้ามาคนประมาณ 20,000 คนจะเข้ามาในประเทศไทยและเป็นคนระดับ VIP ทั้งนั้นเลยตรงนี้นี่เองก็จะมาทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยครับ
1: ไม่กระทบใช่ไหมครับสถานการณ์น้ำกับการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในตุลาเนี่ยครับท่าน
0: เท่าที่เราดำเนินการแล้วก็คาดการเนี่ยไม่น่าจะกระทบแล้วครับเพราะว่าน้ำน่าจะหมดละแล้วก็บริหารจัดการให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วครับ
1: ก็คลายความกังวลใจในทุกมิติกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่หลังจากนี้ครับต้องบอกว่าหลายคนที่ตามข่าวกันอยู่ก็มีภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปเยือนทั้งญี่ปุ่นใช่ไหมฮะสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรด้วยอยากให้ท่านโฆษกได้สรุปความสำเร็จนะครับจากการไปเยือนในแต่ละประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้กับพี่น้องประชาชนสักนิดนึงครับท่านครับ
0: โอ้โหตรงนี้เนี่ยเราได้ประสบความสำเร็จเยอะมากแต่ได้ที่กลับมาแล้วต้องมาพุ่งสมาธิกันกับเรื่องของน้ำท่วมนะก็คือสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วก็ไปทำที่นู่นนะคือการไปหลายประเทศในรอบนี้ครับเราไม่ใช่ไปแค่ประชุมแต่ไปทำให้ประเทศไทยครับอยู่ในสายตาของโลก
1: อ
0: ันแรกเลยคือที่เราภารกิจหลักคือไปในเวทีสหประชาชาติท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปพบปะเป็นระหว่างประเทศนะครับเป็นไบลาเทอรัลหลายประเทศนะครับในตรงนี้เนี่ยก็จะมีการพูดคุยเพิ่มการค้าขายระหว่างกันเพิ่มการไปมาหาสู่ระหว่างกันเพิ่มการท่องเที่ยวระหว่างกันตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ได้มานะครับ
1: อันที่
0: สองคือเรื่องของการไปพูดในเวทีสหประชาชาติซึ่งท่านนายกได้เวลา15นาทีในการพูดบนที่ประชุมใหญ่ตรงนี้นี่เองเนี่ยเราเป็นประเทศเล็กๆแต่เป็นมีจุดยืนชัดเจนว่าต้องมีการรีฟอร์มคือสหประชาชาติแล้วก็ต้องให้ทั่วโลกเนี่ยประเทศทั่วโลกรวมกันแล้วก็บนความเปลี่ยนแปลงสภาพของโลกนะครับสภาพการเมืองโลกเนี่ยประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่พูดแล้วหลายๆประเทศให้ความชื่นชมเพราะว่าเราถือว่าเป็นจุดยืนหลักแล้วก็จะเป็น

0: ผู้นำในประเทศเล็กๆน้อยๆในการรวบรวมตัวกันและเป็นเสียงในสหประชาชาติมากขึ้นครับตรงนี้เนี่ยหลังจากพูดแล้วหลายๆประเทศก็มาแสดงความยินดีแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีของเราอย่างมากมายทีเดียวนะครับ
1: ในส่วน
0: แล้วก็ในส่วนของการเดินทางเนี่ยก็จะมีการไปพบปะกับนักลงทุนกับนักธุรกิจครับ
1: ครับเป็นยังไงบ้างครับได้พูดคุยกับนักธุรกิจระดับโลกต่างๆ
0: เยี่ยมเลยฮะก็คือว่าทุกคนนักธุรกิจจากต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่ทั้งจากอังกฤษนะครับทุกคนมีความเห็นตรงกันอย่างแรกคือมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยเชื่อมั่นในเรื่องของการเมืองที่มีเสถียรภาพนะครับเชื่อมั่นจากการประกาศเรตติ้งของต่างประเทศสถาบันต่างๆเนี่ยที่ออกมาเป็นเชิงบวกทั้งหมดและเชื่อมั่นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยเราดำเนินการทางนโยบายทางการเงินการคลังเนี่ยทำให้ประเทศเนี่ยผ่านพ้นช่วงวิกฤตทางด้านพลังงานได
1: ้
0: และหลายปัจจัยที่ผ่านมาเนี่ยทำให้นักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจเนี่ยเห็นประเทศไทยเป็นเป้าหมายนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เราไปเจอคือเจอบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ
1: ่อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลย
0: AI
1: ใช่ไหมครับ Google ด้วย
0: Google ด้วยใช
1: ่
0: สิ่งที่เราทำวันนี้ครับคือกลายเป็นว่าเราเนี่ยเหมือนกับถ้าเราพูดถึงคือเราเป็นเนื้อหอมครับ
1: คือ
0: เราสามารถบอกให้ Google ให้ Microsoft เนี่ยบอกว่าถ้าคุณจะมาลงทุนData Center ในประเทศไทยก็จะต้องทำให้ data center มีมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้ไฟพลังอาจใช้ไฟสะอาดใช้พลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ให้คนไทยได้รับการจ้างงานแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานโดยเฉพาะ Google เนี่ยชัดเจนว่าเขาเสนอเลยครับว่าเขาจะทำ Open Data Academy
1: เ
0: ปิดให้คนไทยเข้าเรียน Open Data คือพอเขาเป็น data center ใช่ไหมครับก็จะใช้ข้อมูลจากในสันดาเซอร์เอาที่เป็นเกี่ยวกับบุคคลออกก็จะข้อมูลนั้นน่ะมาฝึกให้คนไทยสามารถเข้าไปถึงข้อมูลแล้วก็เอาไปฝึก AI เอาไปใช้พัฒนาโปรแกรมอะไรพวกนี้ได้แล้วก็สอนคนไทยในการเป็นแรงงานทางด้านของเทคโนโลยีได้ครับผม
1: นี่ต้องบอกว่า
0: ตรงนี้ก็น่าสนใจ
1: เป็นความสำเร็จมากๆเลยจากการไปเยือนทั้งญี่ปุ่นทั้งเรื่องของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยอีกหนึ่งประเด็นการประชุมสำคัญที่ต้องบอกว่าสปอตไลท์โฟกัสมาที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลการประชุม UNGA 81ด้วยตรงนี้รายละเอียดสักนิดนึงครับท่าน
0: ก็นี่แหละครับที่เล่าไปเมื่อกี้ครับก็คือพบปะใบละคือในการประชุมเนี่ยจะมีการประชุมในห้องใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็มีการประชุมในห้องย่อยที่มีการนัดหมายกันของแต่ละประเทศเป็นการพูดคุยไบลาเทอรัลนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันหลายประเทศแล้วก็มีความร่วมมือกันจะมีไปมาหาสู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการค้าขายนะครับมากขึ้นรวมถึงมีข้อตกลงเรื่องของการเปิดเบื้องต้นว่าเราจะมีการทำข้อตกลงเรื่องเสรีการค้ากันนะครับระหว่างการเพิ่มการค้าขายระหว่างกันอย่างนี้ครับ
1: อัน
0: นี้ก็มีการพูดถึงในส่วนของการไปครั้งนี้เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ตั้งของ UN
1: ครับ
0: แล้วก็ได้ไปพบกับประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับครับ
1: ก็เป็นเรื่องสำคัญเลย
0: ใช่แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของเวที UN ที่ท่านนายกก็ย้ำอีกครั้งว่าได้สร้างที่ยืนของประเทศไทยในเวทีโลกว่าเราเป็นผู้นำประเทศเล็กๆที่จะมารวมกันแล้วก็มีเสียงใน UN ที่มากขึ้นแล้วก็สนับสนุนการปฏิรูปประชาชาติที่ทุกประเทศมีความเข้าเทียมกันมากขึ้นครับ
1: ครับแล้วก็การแข่งขันกีฬาด้วยเอเชียนเกมสักนิดหนึ่งครับเห็นบอกว่าได้ไปพบปะให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยด้วยใช่ไหมครับ
0: เนื่องจากว่าเวลาเนี่ยไม่แมทช์ไม่ลงตัวกันแล้วก็รวมถึงการจัดการแข่งขันนะครับเขาจัดที่นาโกย่ากับไอจีนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้โตเกียวเท่าไหร
1: ่ก็เหลื่อมๆกัน
0: ก็เลย
1: ครับท่าน
0: ก็เหลื่อมๆกันนิดนึงก็อาจจะเจอไม่เลยไม่ได้เจอนักกีฬาทีมใหญ่ครับแต่ว่าก็ได้มีการพูดคุยกับทีมเขาเรียกว่าทีมตัวแทนนักกีฬาทีมหัวหน้าคณะอะไรพวกนี้ครับก็ได้มีการพูดคุยครับ
1: นี่นะครับก็เป็นกำลังใจที่ดีนะครับให้ทัพนักกีฬาไทยที่ไปแข่งเอเชียนเกมด้วยท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้ท่านโฆษกได้สรุปประโยชน์จากการไปเยือนนะครับทั้งญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแล้วก็สิ่งที่จะเดินหน้าต่อแล้วก็ปิดท้ายเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นกับการเดินหน้าเพื่อจะทำให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลปิดท้ายซะหน่อยนึงครับท่าน
0: ครับผมการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่ทำคือไม่ได้เป็นการไปแค่ไปร่วมประชุ
1: ม
0: แต่ว่าเป็นการ

0: ไปเพื่อนำให้ประเทศไทยเนี่ยไปมีที่ยืนในโลก
1: ครับ
0: แล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยให้ความนับถือเคารพแล้วก็ทำให้รู้จุดยืนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะจับกลุ่มประเทศเหล่านี้แหละครับให้มาทำการค้าขายทำการเมืองระหว่างประเทศด้วยกันนะครับแล้วก็รวมถึงเมื่อมีจุดยืนระหว่างประเทศที่ชัดเจนแล้วครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนความเชื่อมั่นในการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เชื่อถือได้และไม่อยู่ในความขัดแย้งโลกก็ทำให้การทำมาค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นนั้นการทำงานเป็นทีมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายกรัฐมนตรีที่ไปเน้นย้ำเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้ในเวทีโลกมองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เชื่อถือได้แล้วก็เป็นประเทศที่น่าไปมาหาสู่ราคาขายได้รวมถึงไม่ว่าไปต่างประเทศไหนก็ตามเนี่ย
1: ครับเอาละครับคุณผู้ฟังก็เรียกว่าต่อสายตรงนะครับจับประเด็น VIP ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถามไถ่ให้ในทุกเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆวินาทีอย่างที่บอกว่าข่าวเกิดขึ้นนะครับสถานการณ์น้ำที่ทุกจุดของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนต่างๆสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อไหร่การดูแลการเยียวยาพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรนะครับมาตรการขั้นตอนต่างๆถามท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุยกันแบบง่ายๆสบายๆแล้วก็ตรงประเด็นที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเดินทางครับไปเยือนทั้งญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษด้วยประโยชน์มากมายจริงๆต้องบอกว่าประโยชน์มากมายจริงๆกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งเรื่องการประชุม UNGA 81นะครับพบยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีด้าน AI สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลกนะครับเรียกว่าตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะมาปักหมุดลงทุนในประเทศไทยด้วยดังนั้นครับทุกเรื่องครับที่คุณผู้ฟังแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยติดตามกันได้แบบนี้แหละจับประเด็นเป็นข่าวนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับบอลสกันแก้วประจันแต่ในขณะเดียวกันข้อความครับที่จะขาดไม่ได้เลยคือการตอบนะครับทั้งเมสเซจของคุณผู้ฟังรวมถึงในโซเชียลมีเดียใน TikTok ในเพจ Facebook ต่างๆด้วยขออนุญาตดูกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีข้อความมาเพียบเลยทีเดียวนะครับส่งกำลังใจให้กับคณะรัฐมนตรีทุกท่านที่เรียกว่าทำงานกันอย่างหนักเลยสถานการณ์น้ำก็ต้องเร่งนะครับในการที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในจุดที่ยากลำบากนะครับแล้วก็จุดไหนที่เดือดร้อนแน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะรับข้อมูลส่งต่อรับข้อมูลที่เป็นความเดือดร้อนแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขนะครับดังนั้นเนี่ยส่งเข้ามานะครับมีข้อความส่งมาหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพี่น้องประชาชนจากเพจของเราครับลงไว้เมื่อสักครู่นี้อีกแล้วทีมข่าวของเราก็เรียกว่ามอนิเตอร์นะครับในทุกๆจังหวัดจริงๆแล้วก็คือไม่ได้หยุดเลยจริงๆนะครับทุกเวลาถ้าเกิดท่านติดตามในเพจเนี่ยจะเห็นเลยว่าทีมข่าวสวท.นะครับทั้งออนไลน์นะครับทั้งวิทยุทีมงานของเราก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่สถานการณ์น้ำครับเมื่อกี้นี้ต่อสายท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเอกภพหรือว่าคุณหมอเอกนี่แหละนะครับก็บอกว่าราชบุรียังคงน่าเป็นห่วงอยู่ในเพจของเราครับติดตามมาเพิ่มเติมให้ด้วยขยายต่อให้สำหรับการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็การเฝ้าระวังครับโดยสถานการณ์น้ำท่วมครับที่เมืองราชบุรีตอนนี้ครับต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับแม่น้ำแม่กลองอย่างที่ท่านโฆษกบอกเลยเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องสาเหตุหลักๆคุณผู้ฟังที่ต้องบอกว่าที่ราชบุรีที่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นสาเหตุหลักครับเกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีปรับเพิ่มนะครับมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทยอยเพิ่มขึ้นจนแตะระดับ 2,000 นะครับถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านราชบุรีก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับระดับน้ำบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาต้องบอกว่ามีการเพิ่มสูงขึ้นถึง 4.6 เมตรนะครับที่ได้รับผลกระทบต้องบอกว่าทั้งเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วก็บริเวณใกล้เคียงถนนราชยินดีนะครับมวลน้ำจากแม่น้ำแม่กลองดันเข้ามาแล้วก็ล้ ้นทะลักเข้ามาตามท่อระบายน้ำส่งผลให้น้ำเนี่ยท่วมขังบริเวณฟุตบาทแล้วก็ผิวการจราจรที่เมืองราชบุรีนะครับรถยนต์ที่สัญจรบริเวณอุโมงค์ลอดทางรถไฟตรงบริเวณหน้าศาลหลักเมืองราช

บุรีเชื่อว่าหลายคนมีโอกาสไปเที่ยวเนี่ยก็จะจำจุดนั้นได้ตอนนี้ก็มีเรียกว่าน้ำเอ่อท่วมมาบริเวณผิวจราจรนะครับแต่ว่ารถยังสัญจรได้นะครับส่วนบริเวณอุโมงค์ลอดทางรถไฟนะครับตรงบริเวณหน้าโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีก็มีน้ำท่วมขังนะครับก็ปัจจุบันนี้ปิดไม่ให้สัญจรนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญก็จะต้องเลี่ยงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับก็เป็นหนึ่งในสถานการน้ำที่สวทของเราเกาะติดนะครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมในเพจของเราลงเอาไว้เมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับทีมข่าวก็เดินหน้าครับส่งข้อมูลประสานข้อมูลจากในทุกจุดทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดที่อยู่ในจุดที่มีน้ำท่วมอยู่นะครับหรือว่าสถานการณ์น้ำอยู่ทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีที่ส่งข้อมูลมาแล้วก็สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนนะครับจากกรณีสาเหตุหลักคือเขื่อนแม่กลองที่มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับจาก 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขาปรับเพิ่มครับเป็น 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลครับให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านนะฮะจังหวัดราชบุรีก็พุ่งสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็แจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนครับในจุดสำคัญต่างๆแล้วก็ในพื้นที่ที่หลายๆท่านก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่ตอนนี้นะครับในจุดสำคัญก็มีเพิ่มเติมมานะครับทางคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามา02-276-9717นะครับแล้วก็มีจุดสำคัญอีกหลายๆจุดเลยอีกเรื่องนึงครับนอกเหนือจากเรื่องราวของสถานการณ์น้ำเนี่ยเรื่องของวันนี้ที่หลายๆคนนะครับติดตามเรื่องของการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ต้องนำเรียนสักนิดนึงนะฮะในรอบของการทบทวนสิทธิ์มีการยื่นทบทวนรายเนี่ยประมาณสัก5ล้านนะครับตอนนี้เนี่ยที่ผ่านเกณฑ์มาวันนี้มีการประกาศผลใช่ไหมครับผ่านเกณฑ์1,750,000รายโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิวันนี้ได้มีการแถลงข่าวเรื่องการประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รอบทบทวนสิทธิ์นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติได้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์ยื่นกันไปตั้งแต่17กรกฎาคมนะครับจนถึง31สิงหาคมก็มีผู้ที่มายื่นเนี่ยนะครับก็5ล้านกว่าคนด้วยกันจากการตรวจสอบก็มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์เนี่ย 1,750,000 รายซึ่งก็ได้มีการประกาศผลกันไปคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับ30กันยายนผ่านช่องทางคือแอปพลิเคชันนะครับคือทั้งเว็บไซต์โครงการนะครับมีแอปพลิเคชันเป๋าตังเขาประกาศในเพจนั้นด้วยในแอปด้วยนะครับแล้วก็มีการประกาศทางแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนของ5แห่งด้วยกัน5ธนาคารมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะครับมีประกาศทางธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นจุดที่ประกาศนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถที่จะเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงนะครับที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนกันนะครับแล้วก็ที่ถามมาด้วยนะครับพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่ครับ1ตุลาคมอย่าลืมนะครับใครที่ฟังรายการอยู่กดรับสิทธิ์เพิ่มเติมพรุ่งนี้แต่เช้าเลยนะครับก็เรียกว่าได้กันนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รัฐช่วย60นะครับช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 1,000 บาทพรุ่งนี้นะครับ1ตุลาคมตลอดทั้งโครงการก็ต้องกดรับสิทธิ์นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันได้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันแรก1ตุลาคมนะครับก็กดรับสิทธิ์กันตื่นแต่เช้าเลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้เรื่องของการใช้สิทธิ์กันนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยด้วยต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่ก็จะได้รับข้อมูลได้รับข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนผ่านทางรายการด้วยนะครับข้อความยังคงเดินหน้าส่งมาแบบต่อเนื่องจริงๆแล้วก็จากหลากหลายพื้นที่นะครับในรายการของเราแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลการติดต่อการสื่อสารการประสานข้อมูลต่างๆที่เรียกว่ามีประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
ในขณะเดียวกันครับหลายๆพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาด้วยวันนี้เรียกว่าได้ติดตามกันการรายงานข่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าทุกๆจุดครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนก็มีการส่งเข้ามากระทรวงแรงงานครับ

ข้างบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดปทุมธานีมีการเปิดบริการจากศูนย์ซ่อมสร้างสุขนี่นะครับเพื่อเร่งเยียวยาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของพี่น้องที่ประสบอุทกภัยโดยในวันนี้ครับโฆษกกระทรวงแรงงานนะครับนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์พร้อมด้วยนายก่อแก้วพิกุลทองประธานคณะทำงานรัฐมนตรีลงพื้นที่ครับแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานต้องบอกว่าที่จังหวัดปทุมธานีครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งในเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีครับรวมถึงทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงานก็ต้องบอกว่าตระหนักถึงความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนระดมสรรพกำลังครับในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำคัญสรุปประเด็นให้เรื่องแรกเลยด้านยานพาหนะนะครับก็มีการตรวจสอบสภาพแล้วก็ซ่อมแซมด้วยคุณผู้ฟังซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์นะรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะครับศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานช่วยเรื่องนี้ก่อนเลยเรื่องต่อมาครับด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าบางคนน้ำมาเครื่องซักผ้าเสียโทรทัศน์เสียตู้เย็นเสียยกตู้เย็นไม่ทันใช่ไหมครับเรื่องนี้ครับก็มีบริการในการซ่อมนะครับตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ของท่านเนี่ยเสียหายครับจากเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับเรื่องของรถไปแล้วมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้วมาดูเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจบ้างมีการตรวจด้วยครับตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ประเมินให้คำแนะนำประเมินสุขภาพจิตบางคนต้องบอกว่าจิตตกนะจากเหตุการณ์น้ำดูข่าวฟังแล้วบางคนก็รู้สึกว่าจิตใจห่อเหี่ยวเหลือเกินตรงนี้ก็มีการดูแลเรื่องของสุขภาพกายและก็สุขภาพใจผลกระทบครับจากความเครียดนะฮะจากการติดตามข่าวสารต่างๆด้วยนะครับแน่นอนจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ที่เรียกว่าประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัยเนี่ย7อำเภอด้วยกันนะทั้งอำเภอเมืองปทุมธานีสามโคกคลองหลวงนะครับมีธัญบุรีลำลูกกาหนองเสือแล้วก็ลาดหลุมแก้วนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีผู้ที่เดือดร้อนนะครับกว่า 182,290 ครัวเรือนพื้นที่ประสบภัยครับ510หมู่บ้าน167ชุมชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญต่างๆก็ได้มีการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนกันก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจในทุกๆจุดมาดูในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผนึกกำลังกับกรุงเทพมหานครครับแล้วก็กรมชลประทานลงพื้นที่ครับต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเกาะติดสถานการณ์น้ำกันอย่างเต็มที่แล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือล่าสุดครับสำรวจเส้นทางน้ำทั้งระบบย้ำครับว่ากองทัพก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ นะครับแล้วก็พร้อมเสริมกำลังเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นต่างๆเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเองแล้วก็ในส่วนของปริมณฑลด้วยโดยท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านลงพื้นที่คุณผู้ฟังครับติดตามเรื่องของสถานการณ์แล้วก็ลงไปสำรวจนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภายหลังจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งก็มีท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ติดตามเรื่องสำคัญคือทิศทางการไหลแล้วก็เรื่องของการผันน้ำประตูระบายน้ำเรื่องคูคลอง
คลองสายหลักนะครับพื้นที่รับน้ำแล้วก็พื้นที่แก้มลิงด้วยตลอดจนเส้นทางการระบายน้ำครับลงสู่พื้นที่ปลายน้ำแล้วก็ปากน้ำที่จะออก

0: สู่ทะเลด้วยพร้อมกับการพิจารณาครับข้อมูลระดับน้ำนะครับปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับแล้วก็การระบายน้ำในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่จุดที่บางทีครับคุณผู้ฟังอาจจะเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อดำเนินการในการแก้ไขนะครับเชื่อมโยงการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครของปริมณฑลนะครับแล้วก็ระบบชลประทานให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับทำงานแบบสอดคล้องกันเพื่อหัวใจสำคัญคือแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ครับของท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าถือว่าเป็นการต่อยอดนะครับจากการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหมกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมชลประทานซึ่งก่อนหน้านี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายณรงค์แล้วก็นายวิทยาก็ได้มีการติดตามเรื่องของการระบายน้ำมีข้อมูลเรื่องระดับน้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องมีการประเมินทิศทางการไหลจุดน้ำท่วมขังแล้วก็ขีดความสามารถของการระบายน้ำมาด้วยนะครับทั้งนี้ครับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์นี้จำเป็นต้องมองทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกนะครับของน้ำต่างๆด้วยซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลทั้งหมดนะครับต้องเชื่อมโยงกันเป็นข้อมูลเดียวนะครับเรื่องของการสูบการผลักการผันแล้วก็การระบายน้ำต้องเหมาะสมด้วยนะครับโดยทางรัฐบาลครับก็ได้มีการกำหนดให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีในการกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนั้นก็มีหน้าที่ในการดูแลประสานงานครับแล้วก็ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาในนามของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเชื่อมโยงแล้วก็ประสานงานนะครับกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลครับต้องบอกว่าสำคัญมากๆนะครับในการเดินหน้าที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละจุดในพื้นที่สำคัญต่างๆนะครับซึ่งก็มีการแจ้งนะครับการสื่อสารการประสานงานข้อมูลต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่บอกว่าทุกข้อมูลครับเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ทุกข้อมูลถือว่าเป็นหัวใจสำคัญครับในการที่จะเดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาที่เดือดร้อนแบบนี้นะครับมาดูข้อความกันคุณรัชพลให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ขอให้กรุงเทพมหานครนะครับน้ำลดลงเร็วๆในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับฟังจากกาฬสินธุ์ขอบคุณครับคุณรัชพลแสงตะวันนี่นะครับมีคุณจิมใช่ไหมครับคนที่ตอนนี้ส่งเข้ามาสวัสดีแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยแจ้งเรื่องราวของข้อมูลต่างๆเข้ามาคุณประกิตนะครับ30กันยายนนะครับวันนี้ก็บอกว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของพี่น้องข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในวันนี้ด้วยนะครับขอให้เกษียณสุขเกษมสุขสดชื่นสุขสมหวังแฮปปี้แล้วก็มีความสุขคุณวุฒิชัยมั่นจันทร์ด้วยนะครับคุณบอลตอนนี้นะครับเปิดกล้องแล้วเปิดกล้องมีบอกว่ายังไม่เปิดเหรอเปิดเรียบร้อยนะครับจุดไหนที่ยังไม่เปิดนะเปิดเรียบร้อยนะลองเข้ามาดูลองเข้ามาเช็คดูนะครับเพราะว่ามีข้อความส่งมาหลากหลายพื้นที่เลยนะครับก็เดินหน้าในการส่งข้อมูลแล้วก็ข่าวสารกันเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่นะครับยังคงต้องติดตามแล้วก็มีคุณศรีดาด้วยนะครับที่วันนี้ส่งเข้ามาแล้วก็เป็นข้อมูลที่เรียกว่าจากพื้นที่สำคัญในหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามกันดูกันเยอะมากเลยครับแล้วก็ติดตามกันเยอะเช่นเดียวกันในหลากหลายจุดหลากหลายพื้นที่นะครับที่สามารถที่จะส่งข้อมูลแล้วก็ประสานทุกๆเรื่องราวนะครับผ่านทางสวทของเรานะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721นี่ก็มีข้อความเพิ่มเติมเข้ามาส่งเข้ามาต่อเนื่องกันนะครับก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมกันนะครับหรือว่าสถานการณ์น้ำผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับ NBT ของเราแล้วก็ทางสวทของเรานะครับบางกะปิต้องบอกว่ามีการแจ้งมานิดนึงครอบครัวขนส่งนะครับส่งเรือโดยสารช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบด้วยร่วมกันครับเห็นไหมต้องบอกว่าเรื่องที่ดีมากๆร่วมกันเร่งระบายน้ำแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบริษัทครอบครัวขนส่งผู้ให้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบนะครับนำเรือโดยสารเข้าร่วมภารกิจครับในการผลักดันน้ำในคลองแสนแสบเพื่อที่จะช่วยให้การไหลเวียนมันดีขึ้นเพิ่มการไหลเวียนมากขึ้นแล้วก็เร่งการระบายน้ำเนี่ยให้ออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็เรียบร้อยนะครับโดยการดำเนินการดังกล่าวคุณผู้ฟังครับเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนนะครับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เขามีการใช้เรือโดยสารที่ให้บริการในคลองแสนแสบนี่แหละ เป็นการช่วยผลักดันมวลน้ำนี่เห็นไหมฮะภาคเอกชนก็มาช่วยเยอะเลยนะครับจิตอาสาตอนนี้ก็มาช่วยกันเต็มที่เลยตรงนี้ครับจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำแล้วก็เป็นการสนับสนุนการระบายน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสำนักงานเขตบางกะปิก็ขอบคุณมานะครับสำหรับบริษัทครอบครัวขนส่งแล้วก็ภาคีเครือข่ายครับที่ร่วมไม้กับร่วมมือกันนะครับจับมือกันที่จะช่วยกันเต็มที่เพื่อให้ทุกๆจุดนะฮะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่น้ำก็ได้ลดลงเร็วๆนะครับแล้วก็ที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติอีกครั้งนึงอีกเรื่องนึงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำโดรนพระราชทานตรวจการแล้วก็กระจายเสียงยามค่ำคืนเพื่อดูแลชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องที่เดือดร้อนบริเวณแฟลตคลองจันแล้วก็เคหะล่มเกล้าเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้เปิดเผยข้อมูลว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยนะครับในชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังในพื้นที่แฟลตคลองจันเขตบางกะปิแล้วก็ชุมชนเคหะล่มเกล้าที่เขตลาดกระบังนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็นำโดรนพระราชทานเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจครับในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่วิกฤตแล้วก็เข้าถึงยากลำบากอย่างต่อเนื่องพร้อมกับยังมีการบินตรวจการเพื่อรักษาความปลอดภัยในห้วงเวลาค่ำคืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทางด้านของพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอนะครับซึ่งได้ดูแลเรื่องนี้ท่านก็บอกด้วยครับว่าเจ้าหน้าที่ได้นำโดรนพระราชทานขึ้นบินตรวจการคุณผู้ฟังครับในพื้นที่แฟลตคลองจันแล้วก็เคหะล่มเกล้าเพื่อตรวจนะครับเฝ้าระวังป้องกันเหตุอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักทรัพย์ตามบ้านเรือนที่ประชาชนเนี่ยบางทีก็ต้องอพยพไปอยู่ที่ในศูนย์พักพิงควบคู่ครับกับการตรวจตราดูแลผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยดังกล่าวนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนครับต้องบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยควบคู่กับการดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตำรวจทุกคนพร้อมบำบัดทุกบำรุงสุขแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์ฝากเบอร์ไว้หน่อยนึงนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโทร191คุณผู้ฟังแล้วก็1599เบอร์นี้ครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาการจราจรนะครับผ่านหมายเลขสายด่วนได้ที่1197นั่นเองนี่นะฮะก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะเกาะติดสถานการณ์น้ำผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ขอให้ทุกท่านนะครับก็ดูแลตัวเองในห่วงเวลาแบบนี้นะครับสวทของเราส่งกำลังใจให้กับทุกท่านวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้บลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนกระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังองค์การยูนิเซฟเตือนว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริกาหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูง

0: รวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1,196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
4: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
3: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือ boarding pass และแท็กกระเป๋าหรือ baggage tag ไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทย เส้นทางใน

0: ประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
1: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์บางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนให้ได้โดยเร็ว
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญตั้งแต่ประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลักพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อเห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ด้านกระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหว จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thncat หมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
3: นางสาวสาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การ5ศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบภัยลงพื้นที่ถวายสมณบริขารและน้ำดื่มแก่พระสงฆ์รวมถึงศาสนิกชนของศาสนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลุ้นอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงอย่างวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคันนายาวโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจะประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตามเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึง3%ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60 ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง20%ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพเร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงถึงเกือบ10%ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและภัยธรรมชาติ
5: เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็ต้องเอากรรมการร่วมภาครัฐเอกชนมาขับเคลื่อนมาจับว่าอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไป AI อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยและก็สั่งให้เชื่อมให้ถึงซัพพลายเชนในไทยถึง SME ไทยให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ๆของแผนและต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
4: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10 เดือนและมีมูลค่ามากกว่านี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำรอยในปี2540นพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศปรับนโยบายการทูตเป็นเชิงรุกเพื่อกู้วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์การทูตนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจ และเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่1การทูตเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจนในทุกสถานการณ์2การทูตเชิงความเร็วคาดการและรับมือวิกฤตทันท่วงทีเช่นการเร่งอพยพคนไทยในตะวันออกกลาง3การทูตที่มีเอกภาพบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจความมั่นคงและวิทยาศาสตร์และ4การทูตเพื่อการสื่อสารสร้างความโปร่งใสกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpfor.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพริศวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพ

0: นี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53,800,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนีโญในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ข้อมูลณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.06 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.37 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบ

0: กล่องหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงช่องส่งนะครับแล้วก็คุณคุณากร ขอพนะคุณคุณากรสิมพิทักษ์นะครับคุณเดชธรชัยโสดาแล้วก็คุณอัครเดชคัมภีระนะครับอยู่ กับคุณผู้ฟังด้วยทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้นะก็นำเรื่องของกีฬานะครับโดยเฉพาะเอเชียนเกมที่กำลังเข้มข้นนะครับมาเล่ามาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับก็วันนี้เนี่ยน่าจะได้เหรียญเพิ่มอีกเหรียญหนึ่งที่ผมดูอยู่นะครับเป็นการแข่งขันกีฬาอะไรเป็นเรือนะฮะเราได้เหรียญเงินครับจากการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมหญิงนะครับจากอัชราพรดวงละว่านะครับนักกีฬาเรือพายหญิงทีมชาติไทยนะครับได้เงินให้กับทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมหญิงพายเดี่ยวนะในศึกเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับซึ่งน้องใหม่ทำผลงานนะฮะก็อย่างสมบูรณ์แบบนะครับทำเวลาได้125.85วินาทีนะครับหรือว่า2นาทีกับ5วินาทีโดยประมาณนะครับได้เหรียญเงินมาครองนะครับก็เป็นเหรียญเงินเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอด้วยนะฮะหลังจากที่เคยได้เหรียญเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอนะเธอเคยได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียนะครับเธอได้เหรียญเงินนะฮะส่วนในเหรียญทองรายการนี้นะครับเป็นของจวนหวงจากจีนนะครับได้เหรียญทองนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานนะฮะได้เหรียญทองแดงนะครับได้เหรียญเงินก็ยินดีด้วยนะครับนักกีฬาของเราก็แข่งขันอย่างเต็มที่นะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็ได้เหรียญลุ้นเหรียญกันหลายๆรายการนะครับบางรายการก็แข่งขันนะเริ่มแข่งขันไปแล้วก็ไม่ได้เหรียญก็มีนะคุณฟังนะครับก็อยู่ที่คู่แข่งคู่ด้วยอยู่ที่ปัจจัยหลายประเภทนะครับหลายอย่างมาประกอบกันนะครับก็คู่แข่งเขาเก่งของเราก็นะคราวหน้าไม่ได้เหรียญทองคราวหน้าไม่ได้เหรียญเงินนะครับก็ต้องลุ้นต้องซ้อมไม่หนักกว่าเดิมนะครับนะส่วนที่ไม่ได้เหรียญอย่างวันนี้เนี่ยธนูทีมชาติไทยนะครับเป็นการแข่งขันยิงธนูนะครับในประเภททดกำลังนะฮะทีมผสมของเรามีพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชุมพูนะครับเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับทีมผสมเจอกับจีนนะครับยิงกันโอสูสีมากนะครับเราแพ้เพียงน่าเสียดายครับ154-158คะแนนนะฮะก็ตกรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับน่าเสียดายนะครับในการแข่งขันในวันนี้นะครับในประเภทของการแข่งขันในประเภทของการแข่งขันการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะฮะนักกีฬาเราก็แข่งขันเหมือนกันนะครับวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดของเราได้ลุ้นไปถึงรอบชิงเหรียญทองแดงเลยนะครับวอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยมาแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายนะของเราเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้ลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือคู่ของไบรท์ธาราวดีนราพรพัฒน์กับเบสวรพิชยากรก้องพบศัตรูก้องพบสรุตาวดีนะครับเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์ก็คือเบอร์นาเดสบอนกับเชอรี่แอนรอนติน่านะครับแล้วก็ชนะไป2-1เซต21-1821-17 12-21แล้วก็15-13นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็รอบต่อไปนะทางด้านของธาราวดีกับวรพิชยากรเนี่ยจะไปเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์อีกคู่หนึ่งนะครับก็คือคาเลมฮานโปรเกล่าจับคู่กับโซเฟียชานินปาการ่านะครับก็เป็นคู่ของฟิลิปปินส์เอาละได้ลุ้นกันนะถ้าชนะก็ได้การันตีเหรียญรางวัลนะครับวันพรุ่งนี้วันที่1ตุลาคมนะอีกคู่หนึ่งของเราก็คือสลินดามุงคลกับทางด้านของพัชราพรสิหวงศ์นะครับเจอกับคู่ของจีนก็คือตงเจียจับคู่กับเฉาชูถิงแพ้ไป2เซตรวดนะครับก็คือ18-21แล้วก็13-21ตกรอบอย่างน่าเสียดายนะครับไม่เป็นไรนะตกรอบก็ว่ากันใหม่สู้กันใหม่นะครับในรายการหน้านะครับนะคู่ต่อสู้เขาแข็งแกร่งกว่าก็ยอมรับกันตรงนี้นะคุณผู้ฟังครับในเอเชียนเกมนะนะฮะ
นายประเภทหญิงเข้าสู่รอบรอง1คนนะ1คู่นะครับจะชิงเหรียญทองแดงนะฮะชนะพรุ่งนี้จะได้เหรียญนะฮะในประเภทชายเช่นเดียวกันนะครับก็คู่ของปรวิทย์ตวโตคู่กับพิทักษ์ทิพย์จันทร์นะฮะเจอกับคู่มือสูงนะจากคาซัคสถานนะฮะซึ่งอันดับโลกเขาแรงกิ้งสูงกว่าเราและเราชนะด้วยนะ21-19และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะโอ้โหมาไกลเลยเดียวอีก9เดียวจะได้รุ่นเหรียญ นะคู่ของไทยนะบรวิทย์กับพิทักษ์นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับเจอกับคู่ของกาตาร์นะฮะอีกชนะนัดเดียวจะได้เหรียญในวอลเลย์บอลชายหาดนะครับนี่นะก็ได้ลุ้นอีกประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนะสำหรับวอลเลย์บอลชายหาดนะครับในกลาของเราก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันผมไม่แน่ใจนะวอลเลย์บอลชายหาดในเอเชียนเกมคราวนี้ช่องไหนถ่ายทอดสดนะครับนะก็ไปติดตามการแข่งขันแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬานะครับถ้าทราบมีจะแจ้งให้ทราบนะปกติถ้าเกิดถ่ายทอดสดก็ต้องเป็นNBT ของเรานะ NBT กรมประชาสัมพันธ์1นะครับทางด้านของ T-Sport 7นะก็ช่องที่2นะครับโมโนแม็ก29นะช่อง29นะครับช่อง PPTV 36นะช่องไทยรัฐทีวีก็มีถ่ายด้วยฟุตบอลจำได้อยู่นะไทยรัฐทีวีแล้วก็ช่องผมไม่แน่ใจว่า M-Court 31ถ่ายด้วยหรือเปล่านะฮะเมื่อสักครู่ได้ดูฟุตบอลรอบรองชนะเลิศนะฮะในเอเชียนเกมเนี่ยญี่ปุ่นเจอกับอุซเบกิสถานนะครับอุซเบกิสถานเนี่ยนำมาก่อนเลยนะนำตั้งแต่นาทีที่8นะครับยิงเข้าไปนะครับแล้วก็รักษาสกอร์ไว้จนถึงนาทีที่88ครับถอดกองหน้าออกหมดเลยเหลือแต่ปีกแนวรุก2ข้างแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกนะครับเอากองหลังลงมาเน้นๆเลยฮะคือตั้งใจจะรับและจะเข้ารอบต่อไปในการลุ้นเหรียญให้ได้และเคลียร์ญี่ปุ่นตกรอบปรากฏว่าญี่ปุ่นก็ต้องเจ้าภาพอ่ะเนาะนะครับโอ้โหทุกหน้าตักใส่หมดเลยนะครับรุกจนสุดท้ายนะมงตีเสมอได้นาทีที่88ครับตอนนี้ทดเวลาบาดเจ็บแล้วก็ไปแล้วนะก็หมดเวลาแล้วก็ตอนนี้กำลังแข่งขันในช่วงของต่อเวลาพิเศษ30นาทีนะฮะผู้ชนะเป็นใครก็ต้องลุ้นกันยาวๆเลยนะญี่ปุ่นนะกับทางด้านของอุซเบกิสถานนะครับอุซเบกิสถานเขาเคยได้แชมป์ฟุตบอลเอเชียนเกมด้วยครั้งแรกที่เขามาเอเชียนเกมนะอุซเบกเนี่ยเขาได้แชมป์เลยมีครั้งหนึ่งนะส่วนอีกคู่นึงนะครับอีกคู่นึงเนี่ยเรื่องฟุตบอลผมขออนุญาตนะว่าจบไปแล้วนะอีกคู่นึงฟุตบอลเนี่ยเป็นทางด้านของเกาหลีนะเจอกับจีนนะครับซึ่งทางเกาหลีเนี่ยรอบรองชนะเลิศเนี่ยเอาชนะจีนไป2ประตูต่อ1นะครับเกาหลียิงนำไปก่อนนะจากลียองกันนะครับนาทีที่จีนยิงนำไปก่อนนะหวางชูดองนะขออภัยจีนยิงนำไปก่อนแต่ว่าเกาหลีได้ตีเสมอในครึ่งแรกนะจากทางด้านของลียองกันนะครับแล้วก็ทางด้านของแบจุนโฮครับยิงประตูชัยให้กับเกาหลีนะครับนาทีที่82ท้ายเกมเลยครับแหมไม่มีเวลาให้จีนได้แก้ตัวเลยนะฮะมายิงท้ายเกมนะฮะเกาหลีใต้นะครับก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกนะครับขณะที่อีกคู่หนึ่งตอนนี้นะครับ1ประตูต่อ1นะครับอุซเบกิสถานกับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนะก็เสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นะฮะก็ยังมีโอกาสเกิดออกหน้าไหนก็ได้นะครับทางด้านของแบ็คโรมอฟนะครับยิงประตูให้กับอุซเบย์อย่างที่บอกนะครับในครึ่งแรกนาทีที่8แต่ว่าญี่ปุ่นตีเสมอจากลูกโยนโด่งเข้ามานะกันด้านของอิชิบาชิชิระนะครับยิงประตูให้ญี่ปุ่นตีเสมอนะครับก็มีการถ่ายทอดสดด้วยถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็น PPTV 36นะก็ถ่ายทอดสดคู่ของญี่ปุ่นกับอุซเบกิสถานนะเจ้าภาพนะครับติดตามกันนะนะครับส่วนกีฬาอื่นๆนะสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับก็มาดูกันต่อนะเทนนิสนี่นะเทนนิสในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับนักเทนนิสมือ89ของโลกมือวางอันดับที่5ของรายการก็เจอกับยูเลียปูตินเชว่านะครับนักเทนนิสจากคาซัคสถานนะครับยูเลียปูตินเชว่านะครับมือ79ของโลกก็เรียงกิ้งใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เป็นมือ3ของรายการนะครับยูเลียนั้นเคยขยับขึ้นเป็นมือ20ของโลกมาแล้วด้วยนะเมื่อปี2025ในปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการขันในครั้งนี้เนี่ยมนัญชยาแพ้ยูเลียนะครับ0-2เซต36และ06นะครับตกรอบก่อนรองชนะเลิศรอบ8คนสุดท้ายนะครับ
ส่วนชายเดี่ยวรอบ16คนนะครับบูมกัสดิษฐ์สำเร็จนะครับนักเทนนิสมือหนึ่งของไทยมือ382ของโลกนะครับมือวางอันดับที่12ของรายการเจอคู่ปรับเก่านะก็คือติโยโมสกาตอฟนะครับนะครับสกาตอฟนะครับนักกีฬาจากคาซัคสถานมือ199ของโลกมือ5ของรายการคู่นี้เคยเจอกันในเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2นะครับตอนนั้นไทยแพ้ไปนัดที่ไทยแพ้ไป2-3ทีมอ่ะแล้วก็ทางด้านของกาซิดิตก็แพ้คนนี้แหละนะทางด้านของดีโมเฟนะครับ0-2เซตการพบกันครั้งนี้กาซิดิตวางแผนแก้เกมครับปวาริสาต้องไม่ซ้ำรอยครับและแก้เกมได้ดีเล่นได้ดีตั้งแต่เซตแรกนะครับชนะ6-2นะต่อมาเซตที่2เนี่ยลุ้นกันถึงไทเบรกนะครับแล้วก็กาซิดิตแม่นกว่านะครับชนะไป7-6ไทเบรก8-6นะฮะก็ทำให้กาซิดิตสำเร็จนะครับเป็นนักเทนนิสของเราชนะติโยเฟสกาตอฟ2-0เซตนะครับ6-2 7-6 ไทเบรก8-6ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็จะเจอกับผู้ชนะระหว่างฮ่องกงหรือญี่ปุ่นนะต้องลุ้นกันนะครับนะฮ่องกงหรือญี่ปุ่นฮ่องกงนี่เขาเป็นมือวางอันดับ1ของรายการนะโคแมนหว่องนะครับแล้วก็เจอกับญี่ปุ่นก็คือโยสุเกะวาตานุกิจากญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นมือ13ของรายการดูซิเจอกับใครนะผมไปเช็คโปรแกรมเรื่องของเทนนิสให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะว่ากาซิดิตสำเร็จนะครับเจอกับใครนะในประเภทชายเดี่ยวนะครับกาซิดิตสำเร็จนะฮะเจอกับมือหนึ่งของฮ่องกงครับก็คือโคแมนหว่องนะครับเอาชนะตะนานของยาตานุกินะครับ2-0เซต7-6ไทเบรก7-1และ6-3นะครับพรุ่งนี้ได้เชียร์เทนนิสกันต่อนะครับว่าจะเข้าลุ้นเหรียญหรือไม่นะส่วนของเราอีกคนหนึ่งนะแม็กซิมัสภารพลโจนนะครับนักเทนนิสลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับมือ480ของโลกนะมือวางอันดับที่15ของรายการเจอกับคู่ปรับจากคาซัคสถานนั่นแหละครับก็คืออเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมือวางอันดับที่2ของรายการมือ109ของโลกนะครับแล้วก็เราก็แพ้ไป0-2เซต16และ46ตกรอบ16คนสุดท้ายนะครับนี่คือทางด้านของการแข่งขันเทนนิสนะครับส่วนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เวโรโดมนะครับที่อิชุเมืองอิชุโกโอกะนะประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เวโรโดมอิชุเมืองซิชุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับของเรามีการแข่งขันรายการนี้ก็คือสปรินต์บุคคลชายนะครับของเราส่ง2คนก็คือทีเจนะจายอังสุธาสาวิทกับแนวนะนรเศรษฐาดาบุญมานะครับก็ของเราเนี่ยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเข้าไปเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามนะครับซึ่งการแข่งในรอบคัดเลือกทำไทรเอลนะครับจ่ายธรรมดาอันดับที่5นะครับส่วนนรศิษฐาดาทำเวลาอันดับที่16นะครับผ่านเข้ารอบทั้งคู่นะครับซึ่งในรอบแรกแข่งขันแบบระบบแพ้ตัดออกซึ่งจ่ายนะฮะในรอบนี้เจอกับเจซอกโฮจากเกาหลีใต้แล้วก็จ่ายชนะผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับซึ่งรอบ2ก็แบบแพ้คัดออกเช่นเดียวกันนะครับจ่ายเจอกับเจือฟึงคังจากไต้หวันแล้วก็จ่ายก็ชนะนะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับโดยจ่ายจะไปเจอกับฮานซีนักปั่นจากจีนในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะแข่งขันกัน2-3นะครับนะส่วนนรเศรษฐาดาครับรอบแรกแพ้กับคาอิยะโอตะจากญี่ปุ่นนะที่ทำเวลารอบคัดเลือกมาเป็นอันดับที่1นะครับแล้วต้องไปแข่งขันในรอบแก้ตัวเจอกับชารอมมูฮัมหมัดซาฟิดาจากมาเลเซียนะครับก็ทางด้านของโนเซธาดาก็สู้ความเร็วของนักปั่นจากมาเลเซียไม่ได้นะก็แพ้ไปนะครับจบเกมนะในวันนี้สำหรับการแข่งขันจักรยานสปรินต์นะฮะลู่นะครับนะฮะในการแข่งขันลู่นะวันนี้นะครับสปรินต์บุคคลชายนะจ่ายที่เข้ารอบคนเดียวของไทยก็บอกว่าดีใจมากที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เข้ามาแข่งขันในรอบรายการสปรินต์กีฬาเอเชียนเกมส์นะครับแล้วก็คู่แข่งขันจากจีนก็เคยเจอกันมาในรอบก่อนรองชนะเลิศก็มั่นใจว่าสู้ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะพยายามคว้าเหรียญรางวัลมาฝากคนไทยให้ได้นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบเชิญกับอุทกภัยนะน้ำท่วมน้ำขังต่างๆนะครับตนจะทำหน้าที่ดีที่สุดขอให้แฟนๆจักรยานช่วยเชียร์และให้กำลังใจนะครับพรุ่งนี้เนี่ยลู่จักรยานเอเชียนเกมประเภทลู่นะครับนะวันที่1ตุลาคมมีนักปั่นไทย2คนนะที่ลงแข่งขันนะครับก็คือวรุษแปดกระโทกนะครับลงแข่งขันรายการออมเนียมชายแล้วก็จายอังสุธาสาวิทนะแข่งรายการสปรินต์บุคคลชายนะเริ่มเวลา10 นาฬิกานะครับตามเวลา
ของเราก็คือบ้านเราคือ8นาฬิกานะ10นาฬิกาเป็นเวลาของญี่ปุ่นว่าเรา8นาฬิกานะครับส่วนวันนี้นะฮะวันนี้ใครเชียร์ตะกร้อในการแข่งขันเซปัตตะกร้อนะครับนะเซปัตตะกร้อหญิง4คนนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วทีมชาติไทยเปิดหัวนะครับตะกร้อ4คนเจอกับเวียดนามทีมเต็งนะครับนะก็แพ้ไปนะฮะ0ต่อ2เซตเซตแรก14 17นะเซต2เนี่ย15 12นะ12 15แพ้ไปนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับ15 17นะเซตแรกแพ้นะครับเราก็เหลือรอบแรกในรอบแบ่งกลุ่มอีก2นัดนะครับนะแล้วก็ลุ้นเข้ารอบที่2ของกลุ่มนะเจอกับฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เจออินเดียในวันที่2นะครับนะก็รอลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เช้า7นาฬิกาตามเวลาในบ้านเรานะเจอกับฟิลิปปินส์ต้องชนะก่อนนะครับแล้วก็ปิดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับอินเดียนะครับสำหรับการแข่งขันตะกร้อ4คนหญิงนะครับนะแต่ก็4คนหญิงเนี่ยอยู่ที่ลูกเสิร์ฟนะเสิร์ฟดีแล้วก็การบล็อกเนี่ยบล็อกได้ถึง3คนนะนะครับบล็อกได้ถึง3คนอยู่ที่ว่าบล็อกแม่นแค่ไหนการขึ้นไปทำแต้มได้ดีแค่ไหนนั่นแหละครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นทีมเวิร์กอีกรายการหนึ่งที่น่าสนใจนะแต่ก็4คนนะครับการเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟจากท้ายสนามนะท้ายคอร์ตนะท้ายคอร์ตนะการเสิร์ฟจากท้ายคอร์ตนะครับไม่เหมือนกับตะกร้อ3คนนะซึ่งเสิร์ฟในจุดที่เขากำหนดไว้ก็คือตรงกลางสนามนั่นแหละครับนะตะกร้อ4คน3คนแตกต่างกันแต่ว่าเรื่องของคะแนนก็นะจบที่15คะแนนเท่ากันนะครับจากเอเชียนเกมมาดูสรุปเหรียญกันนะครับตอนนี้เอเชียนเกมเหรียญเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจีนเนี่ยเขาไป150เหรียญทองไปแล้วนะนะครับค่อนข้างไปไกลมากนะครับมากเหรียญทองมากกว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพอยู่3เท่านะจีน150ทอง66เงิน69ทองแดงนะครับ275เหรียญ นะถ้าเขาอัดฉีดเหรียญละล้านเนี่ยโอ้โหจีนนี่จ่ายไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหค่อนข้างเยอะนะแต่จีนเขารวยอยู่แล้วนะญี่ปุ่นนะครับอยู่อันดับที่2ครับเหรียญทองเนี่ยตามหลังจีนอยู่3เท่าคือ50เหรียญทองนะครับเหรียญเงิน76เหรียญทองแดง73นะครับ199เหรียญ นะครับเกาหลีใต้24ทอง30เงิน48เหรียญ102เหรียญรวมนะครับแล้วก็อุซเบกิสถานอันดับที่4นะครับ16ทอง19เงิน19ทองแดงรวม54เหรียญ นะครับแล้วก็ไทยครับนะอันดับที่5นะครับอยู่ที่12ทอง10เงิน12ทองแดง34เหรียญ นะครับเป้าหมายของเราคือ14หรือ15เหรียญทองยังมีโอกาสนะเส้นทางยังมีโอกาสอยู่เหลือกีฬาอีกหลายประเภทโดยเฉพาะกอล์ฟนะซึ่งเราเป็นแชมป์ด้วยในประเภทหญิงนะครับก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับแล้วก็มีทางของอิหร่านนะ11ทองเท่ากับทางของบาเรนนะ11ทองเท่ากันนะครับอินเดีย10ทองนะ9ทองคาซัคสถานนะครับเกาหลีเหนือนี่7ทองมาเลเซีย6ทองฮ่องกง5ทองนะครับโคเวต4ทองนะครับชนิดไทเป3ทองเท่ากับอินโดนีเซียกาตาร์ฟิลิปปินส์นะครับ2ทองสิงคโปร์นะทาจิกิสถานเวียดนามนะครับมาเก๊าไชน่านะ1ทองจอร์แดน1ทองเมียนมาศรีลังกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และมองโกเลีย1ทองนะครับผมอนุญาตขออนุญาตจะรายงานเฉพาะเหรียญทองนะส่วนเหรียญอื่นๆเนี่ยก็ค่อยว่ากันทางด้านของลาวนะเพื่อนบ้านของเรานะ1ทองแดงนะบรูไนก็1ทองแดงนะครับนะครับนี่คือเหรียญรางวัลนะครับการแข่งขันยังไม่จบสิ้นนะครับแล้วก็วันนี้มีการแข่งขันกันอยู่นะครับนะก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับสำหรับเอเชียนเกมนะครับเราก็ยังเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของไทยอยู่นะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันมีอะไรเพิ่มเติมหน่อยนะวันนี้ e-sport แข่งด้วยนะ e-sport แข่งด้วยนะครับก็เราเจอกับญี่ปุ่นเราแพ้ไป 0-2 นะ e-sport เนี่ยวันนี้นะก็ลืมรายงานขออภัยนะแจ้งให้ทราบแล้วกัน e-sport นะฮะเราได้เหรียญมาแล้วด้วยนะในเหรียญ Asian Game นะครับวันนี้เจอญี่ปุ่นแล้วแพ้ไปนะครับฟุตบอลยังสกอร์เท่าเดิมนะครับนะส่วนพาเดลยังแข่งขันกันอยู่นะไทยแข่งไหมวันนี้ขออนุญาตดูการแข่งขันไม่มีนะทีมไทยไม่ได้แข่งขันนะครับนะแล้วก็เทนนิสวันนี้นะครับไม่มีไทยแข่งนะครับรายงานไปแล้วเหลือคู่ที่หลังจากไทยแข่งขันนะครับกลับมากีฬาอื่นๆนะครับหลังจากที่ไม่ได้ติดตามเรื่องของฟุตบอลนะไม่ได้ดูการถ่ายทอดสดแต่ก็รายงานผลให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับในการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มนะซึ่งกลุ่ม B เกมที่2นะฮะไทยเจอกับเวียดนามนะครับก็ปรากฏว่าทีมไทยชนะเวียดนามไป2ประตูต่อ0นะครับไทยชนะเวียดนามไป2ประตูต่อ0นะครับก็ได้ประตูจากสหรัฐอยู่เย็นในนาทีที่10นะแล้วก่อน
จะหมดเวลาการแข่งขันครับชัยพลอดทนนะครับก็ยิงประตูให้ไทยชนะนะครับนาทีที่90บวก3นะครับสกอร์รวม2ประตูต่อ0นะครับอ๋อนะไทยก็ชนะไปนะครับแอนโทนีฮัสซันนะกุนซือก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะนะในนัดที่ไทยชนะ 2-0 นะเข้าชิงชนะเลิศ FIFA อาเซียนคัพ2026นะครับก็บอกว่ายินดีกับนักกีฬาทุกคนนะก็ยินดีนะครับสำหรับสิ่งที่เขาทำมาทุ่มเทลงไปนะแม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากลำบากแต่คิดว่าเป็นฟอร์มที่ไม่ได้เหมือนกับที่เราวางรูปแบบไว้แต่ว่านะบางทีเกมก็เป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มองในแง่จิตวิทยาก็มีผลอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เราเจอกับทีมแข็งแกร่งที่ไม่แพ้ใครมายาวนานกว่า26นัดจากเวียดนามแล้วก็เราชนะได้นะครับนะซึ่งตอนนี้เรามี6คะแนนนะเวียดนามมี3คะแนนฟิลิปปินส์นะครับปากีสถานนะครับก็จะเป็นทีมที่ยังไม่มีแต้มนะฟิลิปปินส์มี3คะแนนนะเวียดนามมี3นะปากีสถานยังไม่มีแต้มนะครับไทยวันนี้ก็ฟื้นฟูร่างกายนะครับหลังจากที่ชนะมานะครับอยู่ที่ฟิตเนสโรงแรมทรานเมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียนะครับทางด้านของโค้ชแอนโทนีโอซันนะครับก็ให้นักกีฬาของเรานะครับฟื้นฟูร่างกายนะครับให้เต็มที่นะครับให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับซึ่งเกมต่อไปวันที่2นะพรุ่งนี้คงจะได้ซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะในการเจอกับฟิลิปปินส์นะครับได้ซ้อมอีกครั้งหนึ่งในการเข้าใจแทคติกรูปแบบในการเจอกับฟิลิปปินส์พรุ่งนี้วันที่2นะเจอกับฟิลิปปินส์16นาฬิกานะครับที่สนามศรีชาลักษ์ฮารุปัตสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียนะครับนะฟุตบอลรายการนี้เนี่ยมีข่าวดีว่าทางฟีฟ่านะอนุญาตให้เราได้ชมได้ผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันช่องทางของดาซอนนะครับนะดาซอนนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการดูฟุตบอลนะครับของทางญี่ปุ่นนะก็ตัว D ตัว A Z N นะครับ D N Z N และ D ผมขอ

ญาตินะดูก่อนนะว่าสะกดว่ายังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังหาไม่เจอนะนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สำหรับทางด้านของ FIFA นะครับ FIFA อาเซียนคัพนะฮะDAZN นะ DAZN นะครับก็ปลดล็อกนะก็เข้าไปที่แอป DAZN นะครับวันนี้ก็เปิดคู่ให้ชมในคู่ของบรูไนกับฮ่องกงนะฮะก็คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากเป็นแฟนฟุตบอลนะครับนะฮะก็เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูว่าเว็บแอปนี้แอปพลิเคชันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนะก็เป็นดาโซนนะฮะอ่านว่าดาโซนนะครับก็เป็นสื่อที่เข้าถึงเรื่องของกีฬานะฮะดาโซนนะครับตัว D ตัว A ตัว ZN นะ DAZN นะครับก็เป็นสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งของกีฬานะถ่ายทอดสดไฮไลท์เรื่องของฟุตบอลต่างๆนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดให้ดูคู่ของบรูไนนะครับเจอกับฮ่องกงนะครับนัดที่ไทยแข่งผมว่าน่าจะเปิดให้ดูอีกนะผมว่าอย่างนั้นนะครับปล่อยสัญญาณให้ดูแล้วนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลมาแจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับเรื่องถึงฟุตบอลแล้วนี่ตอนนี้เรื่องของน้ำท่วมนะพูดถึงสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามลู่จักรยานของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก็ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครก็อยู่ในกระทบอยู่ในพื้นที่หลายพื้นที่นะครับในส่วนของสนามกีฬาบริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากยังมีน้ำท่วมขังนะครับโดยเฉพาะภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็รอบสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็จะมีประมาณทางด้านของปริมาณน้ำที่ยังท่วมขังอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ส่งผลในการเดินทางเรื่องของการใช้งานของบุคลากรรวมถึงสมาคมกีฬาต่างๆที่ตั้งอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนะก็เชื่อว่าอาจจะมีการเรื่องของการช่วยเหลือนะคลี่คลายลงในระหว่างนี้นะครับนะที่นั่นมีจักรยานยิงปืนนะมีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยู่ด้วยนะครับนะก็หลายๆสมาคมผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่เอารถไปจอดที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ จอดหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยจอดหน้าเวโรโดมหัวหมากสนามจักรยานหรือจอดหน้าสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับโค้ชเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่นนะเพื่อไปเตรียมกับนักกีฬาทีมชาติไทยไปเป็นผู้ฝึกสอนเป็นนักกีฬาต่างๆนะครับก็รู้ข่าวคราวว่ารถตัวเองก็น้ำท่วมนะฮะก็ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่ช่วยดูแลกันนะครับนี่คือเรื่องของวงการกีฬาการเจอเรื่องของน้ำท่วมนะครับเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังนะโค้ชบาสผู้ชงสายอุดมศิลป์นะก็พักที่แคหะคลองจันนะโค้ชบาสผู้ชงเนี่ยเป็นนักกีฬาจักรยานที่นั่งวีลแชร์นะตอนนี้นะก็มีปัญหาหลังจากอุบัติเหตุจากการซ้อมจักรยานนะครับช่วงล่างก็ไร้ความรู้สึกต้องนั่งวีลแชร์นะเจ้าตัวก็บอกว่าอยู่ที่แคหะคลองจันเหลือมากๆอยู่ซองนึงนะ น้ำอยู่ขวดนึงนะครับจะทำอย่างไรโค้ชตั้มวิสุทธิ์เกษียพัฒน์นะครับนะซึ่งนำทีมจักรยานลังกวีไปแข่งขันทัวร์ลังกวีอยู่นะได้พูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรก็ได้น้องทีมชาตินะครับที่อยู่ในแคมป์เดียวกันอย่างน้องออมรัชนนท์นะครับแล้วก็หลายๆคนนำรถมารับนะครับเพราะว่าไปให้ย้ายอยู่ที่พักอยู่ที่อื่นนะซึ่งเดินทางได้สะดวกนะครับนะเพราะว่าแขกของจันเนี่ยบางทีเขาก็ปิดไฟบางช่วงเวลานะฮะเรื่องของไฟชงไฟช็อตก็มีด้วยนะครับนะก็เดินทางไปพักจุดที่ปลอดภัยแล้วสำหรับโค้ชบาสผู้ชงสายอุดมศิลป์นะครับว่ากันดูเรื่องของกีฬาต่อนะเรื่องของฟุตบอลเมื่อวานนี้นะฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะกลุ่ม A3 เนี่ยนะครับสเปนชนะโครเอเชีย4-1นะครับซึ่งก่อนการแข่งขันเนี่ยโรดี้นะฮะกัปตันทีมชาติสเปนนะก็เอาถ้วย แชมป์เวิลด์คัพสมัยที่2นะของสเปนมาโชว์ต่อหน้าแฟนฟุตบอลด้วยนะครับนะก่อนที่จะเจอโครเอเชียแล้วก็โรดี้ก็นะก็นำทีมให้สเปนชนะนะโครเอเชียนะครับ4-1โดยเฉพาะลามินยามานยิง2นะนิโก้วิลเลียม1มาร์คบูเบลอีก1นะครับนะลามินยามานเนี่ยเปิดหัวลูกแรกเลยนะครับเรียบร้อยนะยิง2-1นะลามินยามานเนี่ยนะครับนะก็ให้สเปนชนะรอบแรกในบ้านนะครับนะฉลองเลยฉลองคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับสร้างความประทับใจให้กับกองเชียร์ที่มาเชียร์กันนะครับนัดต่อไปก็จะไปเจอกับเชกเกียส่วนโครเอเชียเจอกับอังกฤษนะครับอังกฤษนะก็เอาชนะเชกเกียไป2-0นะเมื่อวานนี้นะฮะได้ประตูจากแอนโทนีกอร์ดอนและก็แฮร์รี่เคนด้วยเนื่องจากว่าผู้เล่นของเชกเกียเหลือ10คนด้วยนะพาเวลซูนะครับเจอใบแดงนาทีที่25นะครับนะลูกทีมของโทมัสทูเคิลครับอังกฤษก็คว้า3แต้มนะ3แต้มนะหลังจากที่ผ่านไป2นัดนะตอนนี้ก็ชนะได้อีก3แต้มนะครับ
ข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลนะครับนะข่าวใหญ่ในเดี๋ยวอังกฤษจะไปเจอ

0: ไปเชียร์ก่อนนัดหน้านะแล้วก็เช็คเกียร์เจอกับสเปนนะในนัดต่อไปของกลุ่มนี้นะครับส่วนข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษก็เป็นเรื่องของพรีเมียร์ลีกนะยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดฐานละเมิดกฎการเงินอย่างรุนแรงนะครับซึ่งคณะกรรมการอิสระมีคำสั่งมีคำตัดสินให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีความผิดจริงในข้อหาละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกทั้งหมด115ข้อหานะครอบคลุมระยะเวลายาวนานกว่า9ฤดูกาลตั้งแต่ปี2009ถึง2018นะครับซึ่งคณะกรรมการอิสระพบหลักฐานนะว่าสโมสรจงใจใช้ วิธีการต่างๆเพื่อตกแต่งบัญชีนะเพื่อตกแต่งบัญชีและเพิ่มรายได้เกินจริงร่วมกันมากกว่า900ล้านปอนด์ผ่านสัญญาการเป็นสปอนเซอร์ที่เป็นรูปแบบอำพรางนะครับแต่ว่าทางสโมสรนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกแถลงการหลังจากที่ได้รับคำตัดสินมานะคำทางด้านของคำตัดสินนะครับก็บอกว่าก็จะมีเวลาที่จะอุทธรณ์ในวันที่2ตุลาคมนะบอกยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์ในวันที่2ตุลาคมนะครับนี่คือเรื่องของวาดวงกีฬาในวันนี้นะนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังไลฟ์อาจจะหลุดไปนะขออภัยด้วยนะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันเป็นวันที่1กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือแคนูสลาลอมคว้าเหรียญเงินมาครองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปเวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
2: พร ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอรรถนิติดิถอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบรวมทั้งได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทางนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ติดอยู่ในที่พักอาศัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
3: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยทหารในขณะนี้ว่ากองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพจึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการกำลังพลหน่วยทหารจิตอาสาและภาคส่วนต่างๆจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายวันละ3มื้อและเร่งนำส่งให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมสูงหรือการสัญจรเข้าออกยากลำบากปัจจุบันได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมทั้งสิ้น21แห่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังสวนหลวงดอนเมืองบางกะปิคลองสามวาประเวศและสะพานสูงรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและปทุมธานีโดยสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่และส่งมอบให้แก่ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 90,000 กล่องโดยโรงครัวพระราชทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและจัดทำอาหารให้ครบ3มื้อควบคู่กับการติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงอย่างทั่วถึงและตรงจุดมากที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2569พร้อมเครื่องบริวารสำหรับทอดถวายพระอารามหลวง23แห่งก่อนถึงเทศกาลกฐินนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐินพุทธศักราช2569จำนวน310พระอารามและวัดไทยในต่างประเทศจำนวน31วัดโดยปีนี้กำหนดกฐินการเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่24พฤศจิกายนแต่ขณะนี้มีพระอารามหลวง29แห่งยังไม่มีผู้แจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษา ณพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรได้ที่กรมการศาสนาก่อนถึงช่วงเทศกาลกฐินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยไม่เคยคิดปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันขณะนี้ทุกภาคส่วนช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประเมินผลการทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่าขณะนี้รัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและยังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผิดพลาดหรือไม่ย้ำว่าขณะนี้ทุกคนทำงานเต็มที่หากวันนี้วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงพร้อมระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าดีขึ้นตามลำดับจากเหตุปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดได้หารือกับปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งบัญชาการในพื้นที่และได้รับรายงานว่าระดับน้ำลดลงแล้วโดยพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังจำเป็นต้องรอน้ำทะเลลดได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อย่างเต็มที่และจะเร่งสูบน้ำออกทันทีเมื่อเห็นคันดินย้ำว่าการสูบน้ำต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะหากสูบผิดเวลาน้ำจะย้อนกลับเข้ามาทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
4: นายเจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกการใช้พื้นที่หน่วงน้ำอีกทั้งยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของการยกเลิกบางโครงการเนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการแล้วทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการแก้มลิงรวม38แห่งรวมปริมาตรเก็บกักน้ำ 13.71 ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก7แห่งรวมประมาณ 290,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะรองรับมวลน้ำได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกล่าวเสริมว่าการบริหารจัดการน้ำต้องทำอย่างเป็นระบบทั้งระบบคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำและการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำจะต้องอาศัยความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยหลังบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระงับการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกชั่วคราวเป็นเวลา7วันพร้อมประสานสายการบินอื่นรองรับ
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกณคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าที่ต้องควบคุมระยะเวลาในการส่งออกซึ่งภาคเอกชนจำเป็นต้องมีช่องทางขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้มอบหมายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประเมินผลกระทบและตรวจสอบว่าสินค้าประเภทใดได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการดังกล่าวรวมถึงประสานสายการบินอื่นเพื่อหาแนวทางรองรับการขนส่งสินค้าโดยยอมรับว่าระยะเวลา7วันถือว่าค่อนข้างนานจึงต้องติดตามผลกระทบต่อผู้ส่งออกอย่างใกล้ชิดปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการแก้วิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีโดยให้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ประกอบการอย่างครบวงจรนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อบัญชาการเหตุการณ์และประเมินสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงภายหลังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมและมวลน้ำภายนอกไหลเข้าท่วมขังบริเวณเฟส 6-9 ในระดับเฉลี่ย40เซนติเมตรโดยล่าสุดผู้ว่าการกนอได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับมาตรการรับมือขั้นสูงสุดในการสกัดกั้นมวลน้ำจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ร้อยละร้อยควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่คลองพานทองผ่านการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำ26แห่งการเสริมปั๊มน้ำเคลื่อนที่การขุดลอกคลองนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนเรือท้องแบนและเรือผลักดันน้ำพร้อมจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาจัดหาที่พักชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการรวมถึงชุมชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนทั้งนี้แม้ปัจจุบันความเข้มข้นของฝนในพื้นที่จะลดลงเป็นศูนย์แล้วแต่กนอยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาร
6: องศาสตราจารย์ปราณีสังคตวัฒน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านอดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนางสาวประวีณาธาดาพรหมเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษาและตำแหน่งทางการเมืองสำคัญเช่นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งได้รับการยกย่องเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้ของไทยโดยเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาค3แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยและได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2564ชาวนันมาลีรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนครั้งใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าโจมตีศูนย์สื่อสารในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนรวมทั้งโครงสร้างด้านพลังงานในภูมิภาคเคียฟซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยูเครนและสถานที่ตั้งทางทหารรอบกรุงเคียฟนอกจากนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือในเมืองอิสมาอิลเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนบริเวณแม่น้ำดานูบ กระทรวงกลาโหมรัสเซียยังเปิดเผยอีกว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดำซึ่งต้องสงสัยว่ากำลังขนยุทธโภคและสินค้าที่ใช้ได้ทั้งสองทางหรือสินค้าที่ใช้ได้ทั้งภาคพลเรือนและทางการทหารซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือในเมืองโอเดซ่าศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของยูเครนซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลดำสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกทรงแต่งตั้งนางฟาติมาเอสซาราเอลมันซูรีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังพรรค PAM ของนางเอลมันซูรีคว้าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดจำนวน97ที่นั่งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังทรงมอบหมายให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยนางเอลมันซูรีจะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมและเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปทางนี้นางเอลมันซูรีเป็นนักกฎหมายและเคยดำรงตำแหน่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคหะและนายกเทศมนตรีเมืองมาราเกชโดยรัฐบาลชุดใหม่ของนางมันซูรีมีภารกิจต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความไม่พอใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงดูแลการเตรียมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2573ร่วมกับโปรตุเกสและสเปนซึ่งโมร็อกโกมีแผนลงทุนประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประธานาธิบดีซิริลรามาโฟซาของแอฟริกาใต้ออกมาตรการปราบปรามความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงโดยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความคืบหน้าและปัญหาความล่าช้าของคดีฆาตกรรมและคดีทางเพศที่ยังไม่ได้ข้อยุติภายใน60วันหลังมีรายงานพบศพผู้หญิง11รายในเมืองเอคูฮูเลนีทางตะวันออกของนครโจฮันเนสเบิร์กตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนทั่วไปขณะเดียวกันรัฐบาลแอฟริกาใต้จะเพิ่มการสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลผู้หญิงและเด็กและจะตั้งจุดรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานีตำรวจทั่วประเทศพร้อมเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ค้างสะสมโดยประธานาธิบดีรามาโฟซายืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กและผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสรีและปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่กีฬาเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวหญิงอัชราพรดวงละว่าพายหลบหลีกต่อสู้กับแก่งน้ำเชี่ยวก่อนทำเวลาได้ 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินไปครองได้สำเร็จซึ่งถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอด้วยหลังจากเคยได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมปี2018

0: ส่วนคู่ของสรีระดามงคลกับพัชราพรสีหวงศ์แพ้ให้กับเฉาชูถิงกับดองเจียจากจีน0ต่อ2เซต18 21 13 21หยุดเส้นทางในรอบนี้ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์เตาวโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกกับกูรินคีริวจากคาซัคสถาน2ต่อ0เซต21 19และ21 13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชลิฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์ขณะที่การแข่งขันยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัฒน์รัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูแพ้ให้กับคู่จากจีนไปอย่างวุดวิด154ต่อ158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายกสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ12ของรายการเอาชนะติโมเฟสกาตอฟมือวางอันดับ5ของรายการ2ต่อ0เซต6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนชายเดี่ยวอีกคู่แม็กซิมัสพราพลโจรลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ15ของรายการแพ้ให้กับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกจากคาซัคสถานมือวางอันดับ2ของรายการ0ต่อ2เซต1ต่อ6และ4ต่อ6ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการแพ้ยูเลียปูตินเซว่านักหวดชาวคาซัคสถานมือวางอันดับ3ของรายการ0ต่อ2เซต3ต่อ6และ0ต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยพลาดท่าแพ้เวียดนาม0ต่อ2เซต14 17และ12 15สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A พบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือวาด้าต่อไป
1: ผลตรวจผล B เนาะพอออกมาก็ตรงกับผล A นั่นคือจากการตรวจแล้วก็ยืนยันมานะครับส่วนเรื่องของการต่อสู้คดีก็คือคุณน้องพิงก็คงจะต้องให้เหตุผลและยาอะไรที่ใช้ก็คงจะต้องชี้แจงกลับไปนะครับว่าใช้ยาอะไรบ้างประเภทไหนก็ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็คงจะได้รับโทษที่ไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เช่นนั้นมันก็อาจจะโดนแบนหลายปี
0: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่149เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น46เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองปุณิพัฒน์สอนการรายงาน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
4: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาท อันเป็น

0: เป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานมนาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะและในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีก็ได้มีการจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะได้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกโดยถนอมขุนเพชรค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเรื่องราวของเหลี่ยมหลอกจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

หน้าตึกแถวทรงจีนดั้งเดิมมีป้ายไวนิลเล็กๆบอกว่ารับออกแบบงานสถาปัตยกรรมทั่วไปเนื่องจากภาวะโรคระบาดจุดเศรษฐกิจซึมยาวผ่านมา2 เดือนยังไม่มีวี่แววลูกค้าโผล่มาเต้เต้ผู้เป็นเจ้าของและพนักงานคนเดียวของออฟฟิศจึงมักออกไปเดินเล่นย่านเมืองเก่าละแวกเดียวกันปล่อยอารมณ์ทอดน่องลัดเลาะร่มเงาชายคาแงนดูป้ายอักษรจีนร้านชำเก่าแก่ผ่านเสาสีแดงโดดเด่นสะดุดตาของศาลเจ้าบ่อยครั้งเขาหยุดคุยกับตึกชิโนยูโรเปียนสูง4 ชั้นอันประดับตกแต่งลวดลายจีนผสมยุโรปยังเคยสนิทกันมาแต่ชาติปางก่อนอาคารทุกหลังย่านนี้งดงามจากการผสมผสานศาสตร์เชิงช่างโบราณต่างยุคมาจัดวางลงตัวในที่เดียวกรอบหน้าต่างไม้เก่า100 ปียังคงทนอยู่เป็นเพื่อนกับแผ่นสังกะสีเปรอะสนิมกระเบื้องดินเผาบนหลังคานอนอาบแดดผ่านวันเวลาใต้ฟ้าสีครามสดเสียงคลื่นบางเบาผสมแสงเงาทางสถาปัตยกรรมเกิดประจุความคิดผุดพลายจนต้องปิดสมุดบันทึกสเก็ตภาพเขานั้นหลงไหลเสน่ห์ทุกสิ่งเพียงมีโอกาสในการรีโนเวทจะฟื้นสร้างผุพังทรุดโทรมกลับมามีค่าล้ำแผ่นดิน

หนุ่มหน้าหล่อเทรนเกาหลีร่างสูงผ่องบางแขนขายาวเก้งก้างแม้ว่าผิวจะไม่เรียบเขียวเรืองแสงเหมือนพวกเดินลงมาจากยาน UFO ลึกลับแต่ว่าเพื่อนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พร้อมใจเรียกเต้เต้ว่ามนุษย์ต่างดาวลงทุนย้ายตัวเองมาอยู่หัวเมืองทางใต้เหตุก็คือตามจีบเด็กกุญชีรุ่นน้องสาวหน้าหมวยผิวสีน้ำผึ้งตัวเตี้ยแขนใหญ่เพื่อนเมาภาษาสถาปัตย์ว่าน่าจะเลือกคนที่พระเจ้าออกแบบโครงสร้างที่ดีกว่านี้แม้ดีกรีเป็นถึงลูกสาวนายกเทศมนตรีก็เถอะไม่สวยไม่ว่าเขาโกรธควันออกหูหาได้ยินใครพูดว่าชอบปลิ่นพ่อรวยเป็นคนดังรักหล่อนวางผลประโยชน์อะไรแบบนั้นรักมอบคนที่รักอย่างบริสุทธิ์ใจเขาเคยโพสต์คำเท่ๆนี้เหมือนตอบข้อสงสัยเฟซบุ๊กเพื่อนระดมแซวกลับมาด้วยสติ๊กเกอร์หน้าเอเลี่ยนอย่างไรก็เถอะคราวนี้เขาเองก็ต้องยอมกลืนน้ำลายอุดมการณ์ของความรักขอหลินช่วยสักครั้งรู้หรือเปล่าว่าย่านนี้ซ่อนความน่าสนใจเชิงศิลปวัฒนธรรมอยู่มากมายเสียดายว่าคนที่นี่มองไม่เห็นค่าเลยเขาโทรไปเล่าให้เธอฟังอย่างตื่นเต้นอ้างหลักวิเคราะห์ทางสถาปัตยกรรมว่าย่านเมืองเก่าแถบที่เขาเช่าอยู่มีศักยภาพปรับปรุงพลิกฟื้นเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แลนด์มาร์คแห่งใหม่ระดับจังหวัดภาคหรืออาจถึงขั้นระดับประเทศเขาคิดงานเชิงระบบอยู่ในหัวเรียบร้อยแล้วแผนงานพัฒนาชัดเจนนำไปใช้ได้เลยต้องเริ่มจากสำรวจข้อมูลพื้นฐานพอกระแสคนตื่นตัวจัดกิจกรรมชวนเดินเที่ยวตามย่านดึงคนเก่าแก่ออกมาเล่าตำนานประกวดรูปถ่ายโบราณสร้างเรื่องราวส่งเสริมอัตลักษณ์ต่อยอดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนในที่สุดทุนชุมชนมีอยู่ครบถ้วนเราต้องทำให้ถึงมรดกเหมือนตลาดเก่าสามชุกรั้วเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นที่นั่นน่ะก็ดึงคนไปเที่ยวทำเงินแต่ละปีเนี่ยมหาศาลใครก็รู้อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นลินทำเสียงตื่นเต้นไปอย่างนั้นเองเธอไม่ลึกซึ้งเรื่องอะไรแบบนี้นักหรอกอีกสับแสงวิชาการที่เขาว่าก็ชวนงุนงงมากกว่าเพิ่งเข้าใจประเด็นสำคัญตรงช่วงสุดท้ายที่สรุปว่างานแบบนี้รัฐบาลกลางประเทศไหนก็มักไม่ค่อยความสำคัญท้องถิ่นสนับสนุนเท่านั้นจึงจะเกิดเป็นนันรู้ว่าเขาต้องการอย่างยิ่งในการช่วยนำเสนอแนวความคิดนี้กับพ่อท่านนายกเทศมนตรีสนใจแนวคิดอย่างมากเชิญเขาเข้าพบเป็นกรณีพิเศษในการประชุมประจำเดือนข่าวจากลินทำเอาเต้เต้ตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกรู้สึกว่าตัวเองกำลังโชคดีทั้งเรื่องงานและความรักแบบไม่ได้คิดฝันเริ่มต้นกลับก็สู่โหมดอดหลับอดนอนเตรียมความพร้อมสรุปข้อมูลคิดออกแบบวางแผนทำ powerpointซ้อมการนำเสนอเป็นอย่างดีรอวันนัดหมายฟังจากลินว่าพ่อนั้นชอบคนแบบไหนเขาก็เลยออกไปหาซื้อกางเกงสแลกสีกรมท่าเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวออกร้านเสื้อผ้าเข้าร้านตัดผมเปลี่ยนผมปล่อยกระเซิงเรียบบ่ามาเป็นรองทรงทำตามเธอบอกทุกอย่างตลอดสัปดาห์เขานั่งครุ่นคิดถึงวินาทีพบท่านนายกเทศมนตรีเป็นครั้งแรกควรจะพูดหรือว่าทำตัวยังไงดีเพื่อสร้างความประทับใจอดนึกไม่ได้แม้ว่าหลินจะเป็นคนเงียบๆเรียบร้อยก็คงเล่าเกี่ยวกับตัวเขาให้พ่อฟังอยู่บ้างด้านฝีไม้ลายมือในเรื่องของการทำงานความประทับใจส่วนตัวส่วนท่านนายกเทศมนตรีเท่าที่ฟังมาก็น่าจะเป็นคนอบอุ่นมีน้ำใจคิดเลยเถิดถึงคำว่าพ่อตาลูกเขยแล้วก็อดยิ้มเขินกับรางวัลแห่งโชคชะตาอุตส่าห์ตามมาพิสูจน์รักแท้ระยะทางกว่า 1,000 กิโลแม่ด่าใครว่าเพี้ยนจู่ๆโครงการนี้มาเป็นสื่อกลางให้ชีวิตง่ายกว่าที่คิดที่ประชุมจะต้องอ้าปากตะลึงในสิ่งที่เขาทุ่มเทพละกำลังคิดออกแบบการพัฒนาย่านเมืองเก่ามาครบระยะต้นระยะกลางและอนาคตแน่ล่ะเนี่ยมันงานสถาปนิกโดยตรงเขาควรได้รับเสียงปรบมือตามมาด้วยการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทำงานเป้าหมายพลิกซากตึกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนเต้เต้รีบเข้าสำนักงานเทศบาลตามนัดหมายแต่เช้าเลขานุการหน้าห้องนายกเทศมนตรีเป็นหญิงกลางคนเจอตัวครั้งแรกแต่เคยคุยยืนยันนัดหมายมาทางโทรศัพท์มาก่อนแล้วเธอยิ้มต้อนรับ
ออกนำหน้าพาเขาเดินผ่านห้องทำงานนายกเทศมนตรีไปยังห้องประชุมอยู่ติดกันว่ากันตามจริงคงจะเพราะแขกพิเศษลูกสาวท่านทุกอย่างจึงดูราบรื่นเขาคิดขณะนั่งอยู่คนเดียวกวาดสายตารอบห้องที่จุคนราว50โต๊ะยาวรูปตัวยูกลางห้องเก้าอี้สำนักงานคู่กับไมโครโฟนครบตามจำนวนหากเขาขยับจัดวางห้องนี้เสียใหม่แค่ลอกวอลเปเปอร์สีเทาทึบทึมเศร้าหม่นทิ้งบรรยากาศคงรื่นรมกว่านี้เยอะแอร์เพิ่งเริ่มรู้สึกเย็นตอนเลขานุการกลับมาเสิร์ฟกาแฟของแกล้มเป็นข้าวเหนียวหน้าสังขยาเธอบอกให้รอนิดหน่อยเขาพยักหน้ารับกล่าวขอบคุณยังไม่มีใครเข้ามาในห้องประชุมเพิ่มเติมแม้ตามจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการจะบอกว่าวันนี้มีประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนงานเทศบาลจึงนับเป็นโอกาสดีที่จะได้แนะนำตัวกับคนเหล่านี้ด้วยเขาหันมองนาฬิกาแขวนริมฝาห้องหลายรอบจนเมื่อยคอรูปผมสั้นเกรียนที่ไม่เคยสัมผัสมานานนับตั้งแต่สมัยมัธยมขยับสำรวจการแต่งกายของตัวเองว่ายังอยู่เรียบร้อยดีไหมทบทวนเนื้อหาการนำเสนองานนี้อาจเรียกทางยุทธศาสตร์การบริหารว่าวินวินชนะคู่ทั้งเขาและท่านนายกเทศมนตรี2ชั่วโมงกว่าเต้เต้ยังคงนั่งอยู่ในห้องประชุมคนเดียวเช่นเดิมเสียงแอร์ครางหนักหน่วงมากเท่ากับความอึดอัดเพิ่มตามเวลาจนคิดว่าคงไม่เสียมารยาทมากนักหากจะกลับไปถามว่าต้องรออีกนานเท่าไหร่ครั้นทำท่าจะลุกเลขานุการเปิดประตูห้องเข้ามาพอดีแจ้งว่านายกเทศมนตรีติดภารกิจด่วนขอยกเลิกนัดท่านฝากขอโทษคุณกล่าวเพียงสั้นๆด้านพ่อเครื่องสำอางอย่างนานนั้นดูเรียบเฉยก่อนขอตัวไปทำธุระอันวุ่นวายของหล่อนต่อ

ไม่มีคำตอบหรือว่าคำชี้แจงอะไรจากเทศบาลเต้เต้โกรธมากอาแปะเจ้าของร้านกาแฟโบราณตรงข้ามบ้านเช่าที่เขาจมเจ้าระบายความทุกข์มาแรมเดือนเพราะไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่ฉลาดในสายตานายยกหรือมันก็แค่เด็กอมมือโง่ๆคนหนึ่งชายชราเชื้อสายจีนร่างผอมเกรงผู้มีเครื่องแบบกางเกงเลสีเทาเสื้อยืดตราหารคู่เปื้อนคราบหน้าเหี่ยวย่นของแกออกจะสมเพชเวทนาเด็กหนุ่มกล่าวว่าคดีนี้ตัดประเด็นที่ถูกอ้างว่าติดธุระด่วนทิ้งทุกคนรวมหัวกันหลอกเด็กเล่นก็เท่านั้นหัวเราะคิกคักนิดหน่อยแล้วก็พากันลืมว่าเคยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคิดดูสิว่าเขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดแรกรับปากลูกสาวเพราะว่าไม่อยากขัดใจลูกนัดที่2ก็กำจัดหนุ่มแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าออกพ้นทางสำนวนลีลาอาแปะผู้ยืนฟังสภากาแฟคุยฟุ้งมากว่าค่อนชีวิตย่อมไม่ธรรมดาเพียงแต่เต้เต้ผู้กำลังอมทุกข์หมดอะไรตายอยากไม่มีอารมณ์สนใจคำพูดสวยหรูใครเวลาเช่นนี้เอาล่ะเจ้าเด็กโง่คงไม่รู้ฉายาทางการเมืองเขาน่ะสิอาแปดเดินอ้อมเตาหม้อต้มน้ำหน้าเตาไฟลากเก้าอี้มานั่งคุยด้วยอย่างจริงจังในยุทธจักรการเมืองเขาไม่ธรรมดาเลยนะคนนี้อาแปะย้อนเล่าถึงการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมัยแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนยุคนั้นเทศบาลกำลังขอเวรคืนที่ดินทำถนน

ฝนลงชายหาดกระทบชาวบ้านย่านเมืองเก่าว่าคนหนึ่งแหละเดือดร้อนรู้ทั้งรู้ว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยนายกคนเนี้ยกลับสวนกระแสประกาศตัวสนับสนุนการตัดถนนชอบหรือไม่ชอบผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ไม่มีใครค่อยรู้จักมาก่อนถูกกล่าวถึงสนั่นชั่วข้ามคืนอาแปะว่าขณะที่ผู้สมัครทีมเดิมอันเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ทีถล่มอย่างหนักทั้งที่เป็นนโยบายเก่าของตัวเองแท้ๆโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพ่อของหลินผู้มองเห็นแต่ต้นว่าฝ่ายคัดค้านถนนมีจำนวนมากกว่ากลับลำประกาศว่าหลังจากเดินสายคุยกับประชาชนทั่วถึงจึงตัดสินใจใหม่ร่วมคัดค้านการตัดถนนอ้างว่าแม้ความคิดส่วนตัวของเขาถือว่าเลิศที่สุดแล้วก็ยังยอมเสียสละมาเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคำว่าเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนพลิกผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกชั่วข้ามคืนเล่นเกมการเมืองแบบเหนือชั้นกว่าจึงชนะเลือกตั้งอู้ยังเลือกเขาเลยคิดดูสิถ้าอย่างนั้นก็ควรให้โอกาสรับฟังสิ่งดีๆที่ผมเสนอบ้างสิเต้จับความที่อาแปะพูดท่อนหนึ่งที่ว่าต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่าจะบอกเลือกบุญไอ้ที่ลื้อเที่ยวมานั่งคุยอวดความคิดออกแบบบูรณะปรับปรุงเมืองเก่าวิเศษวิโสอะไรนักหนาน่ะแต่คนทั้งเมืองรู้ดีว่าเมืองเก่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเพราะบริษัทสียักษ์ใหญ่รายหนึ่งลงมาพบนายกเทศมนตรีขอทำโครงการทาสีตึกย่านเมืองเก่าทุกหลังแบบให้ฟรีอาแปะว่าหึทาสีทุกหลังเขาก็หมดคิ้วไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนคิดแบบนี้ในโลกก็นั่นยังไงล่ะลือก็ยังไม่รู้ก็ว่างานนี้บริษัทต้องการโปรโมตยี่ห้อสีออกสื่อโฆษณาระดับโลกไม่รู้ทำไมมาเลือกที่นี่หรอกนะแต่อีกไม่นานจะมีการเรียกชาวบ้านไปยกมือโหวตเลือกสีทุกหลังต้องทาสีเดียวกันหมดสรุปว่าลื้อไม่ทันเกมเขาหรอกอาแปะหัวเราะจนเห็นเหงือกกาแฟในถ้วยตรงหน้าเต้เต้มีรสขมปลาบนความรู้สึกโง่เกินกว่าที่จะจิบต่อไป

จมูกเริ่มคุ้นกลิ่นคาวปลาท่าเรือประมงเสียงเพลงร้องเพี้ยนอย่างไม่น่าให้อภัยแว่วจากคาราโอเกะแถวนั้นคงเป็นลูกเรือกลับขึ้นฝั่งเริ่มต้นถลุงเงินค่าจ้างก่อนลงทะเลหาปลารอบใหม่ถ้าไม่รีบพัฒนาหรือว่าทำอะไรสักอย่างตึกเก่าเหล่านี้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งเริงรมและซ่องราคาถูกเท่านั้นเองเขาคิดขณะมองผ่านหน้าต่างห้องนอนออกไปแสงจันทร์อาบพื้นทะเลสะท้อนรูปเงาวิบวับเหมือนรอคอยเล่าตำนานร้อยพันแห่งท้องถิ่นคำว่าล้มแบบหมายถึงการถูกตีงานกลับมารื้อขนาดใหญ่เป็นเรื่องชวนปวดหัวสำหรับสถาปนิกหากที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ยิ่งกว่าล้มหัวทิ่มผสมอาการผิดหวังท้อแท้ทาสียกเมืองเก่ากันเลยอย่างนั้นเหรอเต้ๆนึกค้างถึงสิ่งที่นั่งคุยกับอาแปะทีมครีเอทีฟโฆษณาคงอยากจะสร้างความมือหาด้วยแนวคิดเปลี่ยนเก่าเป็นใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการช็อกผู้ชมตกตะลึงอ้าปากค้างเรียกเรตติ้งคงจะไม่ผิดที่จะมองว่านั่นเป็นการเปลี่ยนมุมมองสร้างการรับรู้ใหม่ได้เหมือนกับการเรียกว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าจุดสายตาได้เอาเอกลักษณ์สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยเมืองชั้นนำบางแห่งกำหนดผังเมืองหลังคาสีเดียวกันแต่ตะลุยทาสีเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เคยได้ยินอาแปะผู้ไม่เคยเรียนสถาปัตยกรรมยังเห็นว่ามันออกจะตลกทุนศิลปวัฒนธรรมมีอยู่กว่า300ปีศูนย์เปล่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมวิถีชีวิตน่าจะเหมาะกว่าวิวัฒนาการทางโครงสร้างต้องสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมเขาเลคเชอร์อาแปะด้วยทฤษฎีวิชาสถาปัตยกรรมไทยทาตึกสีใหม่อาจสร้างความตื่นเต้นสักพักช่วงปล่อยโฆษณาจบภารกิจบริษัทถอยออกมาผู้คนก็มานั่งเสียดายเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคิดถอยกลับมาที่เดิมคงยากกว่าเต้เต้อดนึกถึงท่านนายกเทศมนตรีตรงกันข้ามกับภาพเดิมที่วาดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเขาก็แค่คนโกหกพกลมอาแปะกระซิบใกล้หูจนได้ลมหายใจกลิ่นกาแฟของแกนั่นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ใครก็ทำกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดมาเครียดแค้นฟูมไฟอย่างลือเป็นอะไรคือจริงจังสิ่งที่รู้ตอนนี้ตัวเขาคิดจีบลูกสาวนายกเทศมนตรีแต่กลับไร้เดียงสาทางการเมืองเคยรู้เพียงว่าเบื้องหลังงานนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายอ่านสามก๊กเจ็ดเที่ยวจึงจะไล่ทันเขาไม่เคยอ่านสามก๊กเพราะว่าติดการ์ตูนโดราเอมอนตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีของวิเศษจากกระเป๋าหุ่นยนต์แมวในอนาคตมาช่วยเขาได้สักเรื่องในชีวิตมีฉากการเมืองเพียงเรื่องเดียวที่เขาสัมผัสจดจำตอนอยู่บ้านกลางซอยในกรุงเทพช่วงนั้นรถโฆษณาหาเสียงวิ่งสวนกันขวักไขว่เชิญชวนเลือกเบอร์ของตัวเองเสียงจากลำโพงตีกันวุ่นจังหวะเดียวกับรถขายสารกำจัดแมลงหนูปลวกเข้ามาร่วมวงเขาจึงฟังว่าชวนให้เลือกมดหนูปลวกเข้าบ้านเรื่องนี้เล่าใครก็หาเสมอจะดีกว่าแค่บอกผมว่าไม่สนใจรับฟังข้อเสนอตั้งแต่ต้นไม่น่ามาหลอกผมเลยอาแปะใส่หน้าบอกว่าพูดจนเหนื่อยหรือไม่ยอมเข้าใจวันยังค่ำเต้เต้หมดความมั่นใจทุกครั้งเมื่อตกเข้าวงล้อกลอุบายคนอื่นยอมรับว่าสถาปนิกอย่างเข้าฉลาดแค่บางเรื่องสมองไวต่อรูปทรงสุนทรีงดงามความซับซ้อนระดับสูงของการออกแบบโครงสร้างเส้นมุมเหลี่ยมองศาขนาดสัดส่วนสีเงาถนัดคิดออกแบบให้อาคารดูสูงแคบกว้างหลอกตาคนแต่กลับไม่ประสารูปทรงกลโกงเล่ห์เหลี่ยมง่ายๆที่ชาวบ้านอย่างอาแปะเข้าใจคนอย่างเขาไม่เคยคิดหลอกใครเลยแม้กระทั่งแมวเขย่าซองอาหารเม็ดมันเดินมาหาต้องรีบเทให้กินทุกครั้งเต้เต้แวบคิดเรื่องโยงขำเล่นๆปลอบใจตัวเองแล้วไพร่คิดต่อถึงชีวิตอันมักพลาดตกหลุมพรางคนอื่นมาตลอดย้อนกลับไปสมัยเรียนคือที่นั่งเขียนแบบอยู่ที่คณะเพื่อนสาวมาลากมือสั่งเขาเดินออกไปกลางสนามฟุตบอลเพียงแง่หน้ามองท้องฟ้าจะเห็นสิ่งอัศจรรย์บางอย่างรีบเข้าเลยแกคนอื่นเนี่ยเขาเห็นกันหมดแล้วเพื่อนคนนั้นบอกเขาแค่ไม่อยากขัดใจก็เลยเดินลงไปทางหน้าตึกอากาศเย็นชวนขนลุก
แสงจันทร์นวลอาบร่างผิวซีดกว่าปกติถึงกลางสนามไม่เห็นอะไรแปลกตานอกจากพระจันทร์ดวงกลมโตกลางฟ้ากระจ่างแห่งค่ำคืนบ่ายของอีกวันกลับเข้าห้องบรรยายระหว่างรออาจารย์เพื่อนเปิดคลิปฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์หน้าห้องแบบนี้เล่นกันบ่อยดนตรีก็ปี้จากหนังไซไฟคุ้นหูเสียงภาคประกอบว่าเหตุการณ์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวเยือนโลกสดๆร้อนๆเมื่อคืนภาพที่กล้องแช่นิ่งกลางแสงสลัวพักใหญ่จนกว่าเงาตะคุ่มร่างหนึ่งเดินผ่านเข้ามาหยุดยืนแงนมองฟ้ากล้องแผนภาพตามขึ้นบนท้องฟ้าลูกไฟดวงใหญ่แสงจ้าเต็มจอเสียงภาคต่อว่าสิ่งที่แอบฉายมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงที่มนุษย์ต่างดาวรอยานแม่เดินทางกลับทุกคนหันมาทางเขาปรบมือหัวเราะกันลั่นอย่างพร้อมเพรียงเต้เต้เพิ่งรู้ว่าเขาคือร่างปริศนาในคลิปรับฉายามนุษย์ต่างดาวติดตัวนับแต่นั้น

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกประพันธ์โดยถนอมขุนเพชรเรื่องราวยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในรายการสาราวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้น
8: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7จากการคาดการณ์วันที่2ตุลาคมที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้า

0: ระบบชลประทาน2ฝั่งในอัตรา550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำจึงขอแจ้งเตือนในพื้นที่11จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาสัมภาระและผู้โดยสารตกค้างของการบินไทยกว่า 10,000 ใบตั้งเป้าคลี่คลายสถานการณ์ภายใน4วัน
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพร้อมระบุว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักส่งผลให้พนักงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เต็มอัตราทำให้มีสัมภาระตกค้างสะสมประมาณ 10,000 ใบปัจจุบันสามารถระบายไปได้แล้ว 1,800 ใบและเหลือตกค้างอีกประมาณ 8,000 ใบคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการกระเป๋าที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1-2 ตุลาคมนี้ซึ่งรัฐบาลได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารอากาศเพิ่มอีก100นายเพื่อช่วยขนย้ายสัมภาระโดยให้พนักงานการบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้คัดแยกสำหรับสินค้าคาร์โก้ที่ตกค้างได้ประสานให้ท่าอากาศยานไทยจัดเตรียมพื้นที่รองรับสินค้าโดยไม่ต้องหยุดให้บริการพร้อมนำเครื่องจักรสนับสนุนเข้ามาเพิ่มอีก12ชุดทั้งนี้การบินไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบเยียวยาผู้โดยสารทั้งด้านการจัดส่งกระเป๋าให้ถึงมือและการชดเชยค่าเสียหายยืนยันทุกภาคส่วนกำลังร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ขณะนี้การปฏิบัติการของพนักงานกลับมาฟื้นตัวได้ประมาณ90%แต่ยังต้องเร่งดำเนินการจัดการสัมภาระเดิมที่ตกค้างอยู่ในระบบคัดแยกและบริเวณจุดเปลี่ยนเครื่องปฏิพลสัทพงมารายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องรัฐบาลเร่งรับมือน้ำท่วมและห่วงฝนตกหนักระลอกใหม่พร้อมเสนอปรับระบบเตือนภัยเร่งเยียวยาและฟื้นฟูให้ประชาชน
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณายติด่วน8ยติเสนอแนวทางรับมืออุทกภัยทั้งการบริหารจัดการน้ำระบบเตือนภัยการเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้เสนอยติเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อสภาระบุว่าสถานการณ์ยังไม่พ้นวิกฤตและอาจมีฝนตกหนักอีกตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมเสนอให้รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์เยียวยาที่ชัดเจนเพื่อให้ท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเสนอให้ทบทวนกฎหมายสาธารณภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบัญชาการและช่วยเหลือประชาชนขณะที่ส.ส.จากหลายพรรคเสนอให้ปรับระบบเตือนภัยให้ชัดเจนและทันสถานการณ์เตรียมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้ารวมถึงปรับปรุงการพร่องน้ำและการประสานงานระหว่างหน่วยงานวาสนาตระเกตรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

0: ทางปวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอปรนทั้งยังดลเธอให้กับฉัน
1: สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยวันพุธค่ะชื่อนันแก้วกล่ำวันนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสาระเรื่องราวดีๆค่ะมาพร้อมกับเพลงของวงตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะก็เรื่องของสถานการณ์น้ำณขณะนี้ค่ะในหลายพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะคะในเขตของกรุงเทพมหานครบางพื้นที่นะคะน้ำก็ลดลงแล้วก็ยังอยู่แถบเคหะคลองจันทน์แล้วก็รวมถึงทางด้านของพื้นที่บริเวณของลาดกระบังก็ยังคงมีน้ำท่วมขังนะคะในบางพื้นที่กันอยู่นะก็เอาใจช่วยนะคะในทุกท่านให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเกิดภาวะในเรื่องของการช่วยเหลือกันสำหรับคนไทยนั้นเราก็มีในเรื่องของน้ำใจให้กันและกันอยู่เสมออันนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้ที่ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะที่จะให้พวกเรานั้นผ่านวิกฤตทางด้านของอุทกภัยไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยังพื้นที่ทางด้านของภูมิภาคด้วยนะคะจังหวัดระยองก็ท่วมหนักด้วยเช่นกันค่ะร่วมเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังค่ะตอนนี้เขาก็เปิดศูนย์ที่ประสานช่วยเหลือน้ำท่วมให้แก่ประชาชนแล้วก็ผู้ที่ประกอบการที่ตัดติดต่อได้ก็คือได้ที่1689ค่ะโดยด้านของดร.เอกนิติทันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ทางกระทรวงการคลังนั้นจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมก็คือศูนย์ที่กระทรวงการคลังค่ะเพื่อเป็นจุดรับเรื่องและก็ให้ข้อมูลรับประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยรวบรวมค่ะมาตรการแล้วก็ช่องทางต่างๆของการช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ที่จุดประสานงานเดียวศูนย์ประสานความช่วยเหลือน้ำท่วมกระทรวงการคลังนั้นทำหน้าที่ประสานงานกับสถาบันทางด้านของการเงินเฉพาะกิจทั้ง7แห่งค่ะซึ่งได้แก่ทางธนาคารออมสินธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะธอส.

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยค่ะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ค่ะซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ก็ถือว่ามีความพร้อมนะคะที่จะให้ข้อมูลรวมถึงการช่วยเหลือภารกิจของตนทั้งมาตรการการชำระหนี้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อให้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วก็ทรัพย์สินค่ะมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งศูนย์เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยของกระทรวงการคลังนะคะก็จะช่วยรับเรื่องแล้วก็ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายค่ะเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นเข้าถึงความช่วยเหลือที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะโทรได้ที่หมายเลข1689และกด1หรือ4ค่ะเพื่อที่จะสอบถามมาตรการแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือขอให้ศูนย์นั้นช่วยประสานงานต่อไปได้ค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะกระทรวงการคลังศูนย์มีการตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมที่จะให้ทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการติดต่อได้ที่1689แล้วก็กด1หรือว่ากด4ที่จะสอบถามเรื่องราวต่างๆค่ะนอกจากนี้ค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับแล้วก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็มีการกำชับถึงธุรกิจประกันภัยค่ะที่จะติดต่อช่วยเหลือลูกค้าในเชิงรุกพร้อมที่จะประเมินสภาพของรถยนต์แล้วก็เร่งจ่ายสินใหม่ทดแทนภายใน7วันโดยเรื่องนี้ทางด้านของนายชูชัดประมูลผลค่ะเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ได้เปิดเผยภายหลังนะคะจากการประชุมร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยแล้วก็ภาคธุรกิจของประกันภัยเขามีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีการสั่งการให้บริษัทประกันภัยค่ะจัดเตรียมบุคลากรและเครือข่ายอู่ซ่อมรถเพื่อลงพื้นที่ติดต่อลูกค้าในเชิงรุกประเมินข้อมูลผ่านระบบมาตรฐานกลางของประกันภัยมีการบูรณาการรถลากจูงค่ะเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่เสียหายพร้อมประเมินความเสียหายรถยนต์ทั้งแบบสันดาปแล้วก็รถไฟฟ้าด้วยโดยเน้นย้ำค่ะให้เร่งพิจารณาค่าสินใหม่ทดแทนภายใน7วันสำหรับกรณีที่ตรวจสอบความเสียหายได้ชัดเจนแล้วก็เตรียมประสานสมาคมธนาคารไทยเพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสารค่ะสำหรับรถยนต์ที่ติดไฟแนนซ์ที่เข้าข่ายเสียหายโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้สำนักงานคปภ.นั้นยังได้ออกมาตรการผ่อนผันเรื่องของการขยายเวลาชำระเบี้ยประกันชีวิตออกไปอีก60วันและประกันภัยรถยนต์นั้นสูงสุด180วันครับพร้อมที่จะกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นเพื่อบรรเทาทุกข์ซึ่งก็ได้แก่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยสำหรับเงินชดเชยสูงสุดรวมกัน 30,000 บาทและร้านค้าที่ทำประกันอัคคีภัยหรือว่าเสี่ยงภัยทรัพย์สินเบื้องต้นนั้น 30,000 บาทค่ะแล้วก็มีการขยายผ่อนผันการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนแล้วก็นายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาไปจนถึง31ธันวาคม2569โดยประชาชนแล้วก็ผู้ประสบภัยนั้นสามารถที่จะสอบถามสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือว่าช่องทาง LINE @SIOICconnect ได้นะคะก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องนำเรียนกับท่านผู้ฟังนะคะว่าตอนนี้หลายหน่วยงานก็เร่งที่จะช่วยเหลือกันอยู่นะคะช่วงนี้เราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำกันอยู่หลายคนเวลาฟังเรื่องของการเตือนภัยของน้ำจากกรมชลประทานก็จะได้ยินคำว่าพื้นที่ในคันกั้นน้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำว่าให้เฝ้าระวังน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งเข้ามาท่วมยังพื้นที่บ้านเรือนของท่านได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าพื้นที่ในคันกั้นน้ำกับพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ย
ต่างกันอย่าง

ไรสำหรับกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ถือว่าเตรียมความพร้อมที่จะรับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าหลายพื้นที่ในหลายเขตของการปกครองของทางกรุงเทพมหานครนั้นน้ำก็เริ่มที่จะลดลงไปแล้วบางพื้นที่ก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งมีพื้นที่ในคันกั้นน้ำที่มีแนวโน้มเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำค่ะที่อยู่นอกแนวป้องกันจึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นสูงขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่ในคันกั้นน้ำเจ้าหน้าที่เขาจะเฝ้าระวังจุดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันน้ำและบำรุงรักษาแนวกั้นน้ำค่ะโดยซึ่งทางกรุงเทพมหานครนั้นก็มีแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ค่ะรวมระยะทาง88กิโลเมตรนะคะสูงก็ประมาณ 2.8 ถึง 3.5 เมตรค่ะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนั้นเฝ้าระวังเมื่อน้ำหนุนซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็จะแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำให้ยกของขึ้นที่สูงสำรวจปลั๊กไฟและระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบค่ะซึ่งปัจจุบันมีชุมชนนอกแนวเขื่อนนั้น11ชุมชนซึ่งรวมกว่า320หลังคาเรือนก็ครอบคลุม6เขตด้วยกันค่ะก็จะมีทางด้านของเขตดุสิตเขตพระนครเขตบางคอแหลมเขตคันนายาวเขตบางกอกน้อยเขตคลองสานด้วยกันสำหรับเขตดุสิตค่ะมี2ชุมชนรวม65หลังคาเรือนก็จะมีชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจอันนี้จำนวน18หลังคาเรือนชุมชนเทวราชกุญชรค่ะจำนวน47หลังคาเรือนนะคะสำหรับเขตพระนครนั้นมี1ชุมชนค่ะรวมแล้ว16หลังคาเรือนก็คือชุมชนท่าวังจำนวน16หลังคาเรือนด้วยกันเขตบางคอแหลมค่ะมี4ชุมชนรวม84หลังคาเรือนก็คือชุมชนวัดบางโครนอกจำนวน38หลังคาเรือนชุมชนวัดอินบรรจงค่ะ15หลังคาเรือนชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุง20หลังคาเรือนชุมชนตามอนุสรณ์11หลังคาเรือนค่ะสำหรับเขตยานาวาก็มี1ชุมชนด้วยกันรวม61หลังคาเรือนชุมชนลงสีจำนวน61หลังคาเรือนเขตบางกอกน้อยมี1ชุมชน60หลังคาเรือนค่ะซึ่งก็จะมีชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่จำนวน60หลังคาเรือนเขตคลองสานค่ะมี2ชุมชนรวม34หลังคาเรือนชุมชนปลายซอยเจริญกรุง 29/2 32หลังคาเรือนค่ะแล้วก็ชุมชนช่างนาคสะพานยาวจำนวน2หลังคาเรือนนะคะนี่ก็คือเขตชุมชนในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่ต้องเฝ้าระวังน้ำนะคะเมื่อน้ำหนุนกทม.ก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็ให้ยกของขึ้นที่สูงฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากทางรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐนะคะให้ดีแล้วก็เตรียมที่จะขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายเมื่อภัยมาแล้วก็เชื่อว่าในหลายเขตน่าจะเตรียมทางด้านของการอพยพไวรัสด้วยส่วนหนึ่งนะคะอ่ะยังไงก็ร่วมแรงร่วมใจกันผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงที่2กับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

ช่วงที่2สาระสารพันวันนี้ค่ะมีเรื่องราวจากกรมควบคุมโรคค่ะเตือนช่วงปลายฝนต้นหนาวเฝ้าระวังป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนูแล้วก็ทางด้านของเกษตรกรผู้สูงอายุนั้นเป็นกลุ่มที่พบว่าป่วยเป็นจำนวนมากค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านกล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูนะคะว่าข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังทางดิจิทัล DDS กองระบาดวิทยาค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569คือพบแล้วนะคะว่า 3,300 รายนั้นเสียชีวิต46รายด้วยกันด้วยอัตราป่วยตายนั้นร้อยละ 1.39 โดยกลุ่มของอายุที่พบว่าป่วยสูงที่สุดคือได้แก่กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปพบนะคะว่าป่วยมากที่สุดในกลุ่มของอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสดินน้ำแล้วก็พื้นที่ชื้นและจากการประกอบอาชีพค่ะซึ่งพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงก็กระจายในหลายจังหวัดด้วยกันทั่วประเทศโดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงก็คือจังหวัดระนองน่านตรังแม่ฮ่องสอนนครศรีธรรมราชตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยแต่ละสัปดาห์ส่วนใหญ่สูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังแล้วก็ยังพบนะคะว่าผู้เสียชีวิตในหลายพื้นที่จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังแล้วก็สถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ฝนตกและน้ำท่วมขังสำหรับโรค Leptospirosis เกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะซึ่งสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้โดยเชื้อจะปนเปื้อนอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อไม่ว่าจะเป็นหนูสุนัขโคกระบือสุกรแพะแกะค่ะเชื้อนั้นสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางบาดแผลผิวหนังที่อ่อนนุ่มจากการแช่น้ำหรือว่าเยื่อบุตาจมูกและก็ปากเมื่อประชาชนนั้นสัมผัสน้ำดินหรือโคลนที่ปนเปื้อนเชื้อโดยเฉพาะการเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำท่วมก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้เพิ่มขึ้นสำหรับอาการของโรคฉี่หนูนั้นจะเริ่มจากมีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวค่ะโดยเฉพาะบริเวณน่องหรือว่าโคนขาก็จะปวดมากคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียตาแดงค่ะหากมีอาการป่วยดังกล่าวก็ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนอย่าซื้อยานั้นมารับประทานเองเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นได้แล้วที่สำคัญขอแจ้งประวัติการเดินลุยน้ำให้แพทย์นั้นทราบด้วยค่ะซึ่งแพทย์จะดำเนินการรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อโรคตามอาการแล้วก็ความรุนแรงของโรคยิ่งพบแพทย์เร็วยิ่งมีโอกาสหายได้เร็วค่ะซึ่งส่วนใหญ่นั้นผู้ป่วยที่เสียชีวิตนั้นเกิดจากพบแพทย์นั้นช้าเกินไปจึงต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยทันทีที่มีอาการแนะนำค่ะวิธีปฏิบัติและเพื่อป้องกันโรคไข้ฉี่หนูก็คือหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือว่าแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำรถก็ควรที่จะสวมรองเท้าบูทและสวมถุงพลาสติกสะอาดที่หาได้ในพื้นที่เพื่อป้องกันค่ะไม่ให้เท้านั้นสัมผัสน้ำโดยตรงกรณีที่บาดแผลนั้นควรปิดด้วยพลาสเตอร์ที่กันน้ำหมั่นล้างมือด้วยน้ำแล้วก็สบู่บ่อยๆและอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังจากเสร็จจากการทำงานหรือว่าลุยน้ำมันทำความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาดไม่ให้มีหนูชุกชุมและหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่ามีอาการที่ผิดปกติภายหลังสัมผัสน้ำดินโคลนก็ให้รีบพบแพทย์โดยทันทีและพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสน้ำหรือว่าโคลนให้แพทย์ได้ทราบค่ะหากมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคเบอร์โทรศัพท์ค่ะ1422 1422สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะพักกันสักครู่ค่ะฟังเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ต่อกันค่ะช่วงหน้ามีทางด้านของกรมการแพทย์แนะนำนะคะว่าใช้6ยาสมุนไพรดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนที่น้ำท่วมค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะ

ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะซึ่งทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนั้นมีการแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยเพื่อดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนช่วงน้ำท่วมค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่านได้กล่าวนะคะว่าช่วงที่เกิดอุทกภัยประชาชนนั้นอาจประสบปัญหาด้านสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือขาดสุขอนามัยอย่างเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจค่ะจึงขอแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับที่จะบรรเทาอาการที่พบได้บ่อยในช่วงอุทกภัยก็คือยาสเปรย์ตะไคร้หอมยาฟ้าทลายโจรก็ถือว่าช่วยบรรเทาอาการหวัดอย่างเช่นไอเจ็บคอน้ำมูกไหลแล้วก็มีไข้ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอใช้จิบเมื่อมีอาการไอหรือทุก4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างอันนี้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลากเกลือนใช้บรรเทาแค่ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาเปลือกมังคุดค่ะอันนี้ใช้ทาแผลสดและแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหลังทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาและยาเหลืองปิดสมุดอันนี้บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้ออย่างเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ค่ะโดยรับประทานนั้นทุกๆ 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการนะคะโดยก่อนใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากแล้วก็ใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีค่ะเพื่อให้สามารถดูแลเบื้องต้นนะคะได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและขอส่งกำลังใจนะคะให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปด้วยความเข้มแข็งปลอดภัยค่ะหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านของการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรก็สามารถขอคำปรึกษาจากการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศหรือจะติดต่อโดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-149-5678หรือช่องทางออนไลน์ที่เพจ Facebook https://www.facebook.com/dtam.mops และ LINE @กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะ LINE @dtam ค่ะวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันได้หมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะกับดิฉันเจนันแก้วกล่ำในวันพุธส่วนวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยง
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเป็นประธานการประชุมครั้งที่4พร้อมกล่าวว่าได้สั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเร่งด่วนเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมเร็วๆนี้จากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำในจังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเช่นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีและนนทบุรีเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงกำชับให้จังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีเพื่อลดผลกระทบหากมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นรวมทั้งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ RiskMap ที่พัฒนาโดยจิสด้าไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนและวางแผนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างแม่นยำมากขึ้นครอบคลุมการเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือการแจ้งเตือนประชาชนในจุดเสี่ยงภัยอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันความสูญเสียชวนันท์มาลีรายงาน
1: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1-3 ตุลาคมนี้

0: ประมาณ230ถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากตอนบนของประเทศจะเกิดฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้
1: กรมการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฉบับที่2ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรและปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 550.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระบายน้ำอยู่ที่ 115.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าช่วง7วันข้างหน้ายังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ360ล้านลูกบาศก์เมตรประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปคือวันพรุ่งนี้ระบายในอัตรา230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่3ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ผลสำรวจสัมมโนประชากรของญี่ปุ่นครั้งล่าสุดพบประชากรในญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 2.5 หรืออยู่ที่ประมาณ122ล้านคนกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยแพร่ผลการสำรวจสัมมโนประชากรประจำปี2568ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุว่าข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2568ญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรทั้งหมดรวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอยู่ที่ประมาณ 122,970,000 คนลดลงร้อยละ 2.5 หรือประมาณ 3,170,000 คนเมื่อเทียบกับปี2563ซึ่งผลการสำรวจสัมมโนประชากรดังกล่าวยังระบุว่าสัดส่วนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยอยู่ที่ร้อยละ 29.4 ของจำนวนประชากรทั้งหมดสะท้อนแรงกดดันด้านโครงสร้างประชากรของญี่ปุ่นที่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วทั้งนี้ญี่ปุ่นดำเนินการสำรวจสัมมโนประชากรเป็นครั้งแรกเมื่อปี2463และจัดทำทุก5ปีขณะที่จำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงติดต่อกันในการสำรวจสัมมโนประชากร3ครั้งล่าสุดนับตั้งแต่ปี2558เป็นครั้งแรกที่พบประชากรญี่ปุ่นลดลง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497ค่ะพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกวันที่23มกราคม2497ในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสรานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ I Never Dream ส่วนคำร้องภาษาไทยคือเมื่อโสมส่องท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณ อยุธยาประพันธ์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18สำหรับเพลงเมื่อโสมส่องในคืนวันนี้ขับร้องโดยคุณสุการดาบุญยธรรมิกค่ะ

เพลงพระราชินิพนธ์เมื่อโสมส่องโดยคุณสุการดาบุญยธรรมมิขับร้องจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชินิพนธ์เมื่อปี2497และท่านผู้หญิงสมรสสวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์คำร้องภาษาไทยนี้ค่ะเป็นเพลงพระราชินิพนธ์ลำดับที่18นะคะเราจะต่อด้วยเพลงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคือเพลงหงเหินพลิกมาอีกหน้าหนึ่งของเพลงหงเหินก็คือกระต่ายโง่คุณวินัยและคุณมัทนาศิลปินแห่งชาติขับร้องอยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะทั้งสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

สองเพลงแรกจบไปแล้วเป็นเพลงจากแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันคือหงเหินและกระต่ายโง่ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวรนุชค่ะพรางรักครูเอิบและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะต่อด้วยเสียงของคุณชวลีในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองและเพลงที่สามลมรักคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองเช่นเดียวกันเริ่มด้วยพรางรัก

จบไปแล้วค่ะพลางรักฝันถึงคนรักและที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือลมรักคุณอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกันแต่งเพลงบางกอกลาทีซึ่งเราจะฟังกันต่อไปนี้จากการขับร้องของสุนทรภรณ์และคุณชวลีช่วงวิทย์นะคะคุณวินัยและคุณชวลีค่ะจะต่อได้เพลงดีกันนะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐให้ทำนองและดาวในใจสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณวรนุชค่ะเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ผ่านไปแล้วบางกอกลาทีดีกันนะและดาวในใจต่อได้เสียงของคุณวินัยเพลงหัวใจศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณวรนุชเพลงอย่าเพียงแต่มองเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกันแต่งและเพลงที่สามเสียงของสุนทรภรณ์ห่วงเธอทาตรีแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ในชุดต่อไปนี้เราจะเริ่มด้วยคุณวินัยและคุณศรีสุดาในเพลงรักจำร้างผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อนะคะและผู้แพ้รักโดยคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทรับมืออุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเน้นซ่อมแซมระบบระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่เสียหายในจังหวัดน่าน
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนรวม126ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณ96ล้านบาทสำหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและงบประมาณเพิ่มเติมอีก30ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ที่รับความเสียหายในจังหวัดน่านสำหรับงบประมาณ96ล้านบาทจะนำไปใช้ซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำผนังกั้นน้ำและพื้นที่รับน้ำเดิมที่ชำรุดซ่อมแซมสถานีวัดน้ำและเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงจะทำระบบแก้มลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีและเพชรบูรณ์ส่วนงบประมาณเพิ่มเติมอีก30ล้านบาทสำหรับจังหวัดน่านมุ่งเน้นการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นสำคัญโดยจะนำไปซ่อมแซมตลิ่งที่เสียหายสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบภัยที่สูญเสียที่อยู่อาศัยและซ่อมแซมระบบประปาชุมชนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนกลับมามีชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองทุนยุติธรรมปรับเวลาอนุมัติช่วยเหลือประชาชนเหลือ18วันจาก70วันขณะที่ปีนี้สนับสนุนเงินช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไปแล้ว297ล้านบาทผ พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากองทุนยุติธรรมเร่งปฏิรูปบริการครั้งใหญ่โดยตัดลดระยะเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี2570และเตรียมพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้ทันท่วงทีสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 2,400 รายรวมวงเงินเกือบ297ล้านบาทครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือต่อสู้

0: คดีการวางหลักประกันปล่อยชั่วคราวการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนกว่า 42,000 คนมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในสังคมอย่างเป็นธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันแผงโซลาร์เซลล์นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ IEC สามารถขึ้นทะเบียนมอกได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
1: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับหรือมอกเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนยืนยันผู้ประกอบการที่นำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติหรือ IEC สามารถนำเอกสารมายื่นขอทะเบียนมอกจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบซ้ำใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน5วันและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนในเดือนตุลาคมสมอเตรียมออกใบอนุญาตนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มาตรฐาน IEC ถึง279รายการโดยทยอยนำเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆในระบบเช่นอินเวอร์เตอร์สายไฟและแบตเตอรี่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปพร้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนหรือความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพมารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่30กันยายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงเพื่อแผ่นดินไทยผลงานของสุนทรียานะเวียงการและศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์2ศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วค่ะเพลงเพื่อแผ่นดินไทยและต่อด้วยเพลงถิ่นไทยคุณอัมพรชัดกุลบันทึกเสียงผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

นั่นคือเพลงถิ่นไทยจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการนะคะคุณอัมพรชัดกุลขับร้องนำฟังคุณคำรณสัมบุญนนท์สองเพลงในช่วงนี้ค่ะชายสามโบสถ์ครูไพบูลย์บุตรขันแต่งเมื่อปี2499

สำหรับภาพยนตร์เรื่องชายสามโบสถ์ซึ่งคุณคำรณแสดงและขับร้องด้วยอีกเพลงหนึ่งคือหนุ่มสุพรรณฝันเพ้อผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์เช่นเดียวกันขับร้องโดยคุณคำรณค่ะ

3. ครูอ.กวีสัตโกวิทและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงชื่อเหมือนตายจากกันคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะเริ่มด้วยซอสวัสดิ์

ที่จบไปนั่นเป็นเพลงที่อาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติแต่งทำนองนะคะต่อได้เสียงของคุณอุโคตจันเรืองรู้หรือไม่อาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงแต่งทำนองและคำร้องโดยสุนทรียาณเวียงการสองศิลปินแห่งชาติเลยนะคะต่อได้เพลงรักพิรมโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะสุนทรียาณเวียงการศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งกับครูไพบูลย์บุตรขันเพลงที่3คุณชรินทร์นันทนครในเพลงที่รักบันทึกเสียงเมื่อปี2496สุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะเริ่มด้วยรู้หรือไม่

ใจที่ฝ่ายควรถึงเพ้อรำพึงแต่หน้าขวัญใจรู้หรือไม่เพียงได้แววแต่เสียงสายลอยลงมาแต่ไกลถึงฟังใจไม่บันเทารู้หรือไม่ที่ใครเชยชมฟังคารมอ่อนหยอกเย้าที่จะกอดดวงใจให้เหือดหายหนาวแล้วจะคอยลูบเล้าให้ทุกเจ้าได้เคลื่อนคลายเจ้าต้องคอยยิ้มหยวนที่ชวนแย้มเยือนอย่าได้เฉยเฉือนนางไหนมาทำขโมยแล้วคอยชะมัยแล้วมีเอียงอายหลบตารู้หรือไม่ที่ใครชื่นชูให้เธออยู่สนิทแม่ผู้ราที่จะจูบตาทองที่ฟองนักหนาให้เจ้านอนหลับตาตื่นนิทราไม่เว้น

0: งนะหวงเพราะสวยอย่างนี้กลัวใครเขามาแย่งที่ไป
1: ที่จบไปนั้นรู้หรือไม่รักพิรมและที่รักคราวนี้ฟังคุณฤทธิ์นารีค่ะขับร้องเพลงผลงานของรักพงมงคลหรือรักรักพงหรือท่านโพธิรักเมื่อปี2498เพลงชื่อผู้แพ้คุณสวรีภกาพันธ์เพลงก่อนสิ้นแสงตะวันรักรักพงแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสง่าทองทัศน์และชื่นรักขับร้องโดยคณะ The Impossible นะคะเป็นผลงานของรักรักพงจากภาพยนตร์เรื่องโทนค่ะฟัง3เพลงจากผลงานของรักรักพงหรือรักพงมงคลนะคะเริ่มได้ผู้แพ้

ก่อนจะจากกันในคืนนี้ฟังเพลงทานสวาทเป็นการขับร้องของสุเทพคอรัสค่ะผลงานของรักพงษ์ด้านคำร้องทำนองโดยครูสง่าทองทัศน์และเจ้าพระยาราตรีคุณชรินทร์นันทนครคุณจินตนาสุขสถิตสองศิลปินแห่งชาติและคุณรำไพบุญยสิริธรรมร่วมกันขับร้องบันทึกเสียงค่ะผลงานของครูสไลไกรเลิศและครูสง่าทองทัศน์ฟังเพลงชุดนี้ได้เลยค่ะเป็นชุดสุดท้ายคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการปรารภความเพียรท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านได้เตือนเอาไว้ว่าในเวลาที่มันยังสบายๆกันอยู่ยังมีอาหารอุดมสมบูรณ์ยังมีความปลอดภัยเราต้องอย่าประมาทให้เตรียมพร้อมในการที่จะรับมือกับวันที่จะอยู่ไม่สบายมีความลำบากมีความไม่ปลอดภัยการที่เราไม่ประมาทก็คือความมีสติมีสติในการที่จะรู้สิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นที่ถ้าเมื่อว่าเราทำหรือเราเว้นแล้วสิ่งที่ไม่น่าพอใจมีความเป็นอยู่ลำบากมีความไม่ปลอดภัยเมื่อมาถึงแล้วนั้นเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้วันนั้นจะมาถึงมาถึงแล้วเราจะอยู่ผาสุกได้อย่างไรอะไรที่เราต้องทำตอนนี้อะไรที่เราต้องเว้นตอนนี้เพื่อให้วันนั้นเรามีความผาสุกนั่นคือพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายที่ชื่อว่าสมยสูตรจะมีสมัยท่านผู้ฟังที่เป็นแบบนั้นพระพุทธเจ้าเตือนไว้อังคุตรนิกายหมวด5ลักษณะการทำอย่างนี้นั้นคือการปรารภความเพียรนั่นเองซึ่งการกระทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่เราเตรียมตัวในการที่จะเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจในภายภาคหน้าเนี่ยไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายจึงได้นำเรื่องของมรณสติมาให้ฟังกันด้วยว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องการคิดถึงความตายนั้นเป็นการมองโลกในแง่ดีเป็นการสร้างกุศลธรรมไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายจึงมีลักษณะอยู่สองขั้นตอนเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวด8มรณสติยังมีเรื่องที่ได้เตือนไว้กับภิกษุที่ชื่อว่าสันทะด้วยเปรียบเหมือนม้ากระจอกหรือม้าอาชาในที่ว่าถูกผูกอยู่ที่รางเลี้ยงอาหารเหมือนกันแต่ว่าจิตใจที่เขาจะเพ่งจดจ่อสนใจมีความแตกต่างกันยังมีเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ให้โอวาทไว้กับท่านพระโสณะเปรียบเหมือนกับสายพินที่ว่าถ้าขึงตึงเกินไปหรือขึงหย่อนเกินไปเสียงมันก็จะไม่ไพเราะความตึงนั้นเปรียบเหมือนกับความเพียรที่ถ้าปรารภจัดเกินไปความหย่อนนั้นเปรียบเหมือนกับความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปถ้าเพียรมากไปก็จะฟุ้งซ่านถ้าย่อหย่อนไปก็เกียจคร้านต้องสามารถปรารภความเพียรแต่พอดีการปรารภความเพียรระหว่างเป็นสิ่งดีการทำสิ่งดีๆให้พอดีพอดีนี่เป็นลักษณะของการบ่มอินทรีย์ได้ขอเชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่53ภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการนี้มีอยู่
5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้อที่สองเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรข้อที่สามเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายข้อที่สี่เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุรละในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ข้อที่ห้าเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเรื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะเป็นเรื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้แหละพระสูตรว่าด้วยสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรข้อที่54สมยสูตรภิกษุทั้งหลายสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอะไรบ้าง

คือหนึ่งภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นคนแก่ถูกความชราครอบงำนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่หนึ่งข้อที่สองภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้อาพาธถูกความอาพาธถูกโรคภัยคือพยาธิครอบงำนี้เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สองข้อที่สามสมัยที่มีภิกษาหาได้ยากข้าวกล้าเสียหายบิณฑบาตหาได้ยากจึงไม่สะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สามข้อที่สี่สมัยที่มีภัยมีการปล้นสะดมในป่าในดงชาวชนบทพากันขึ้นยานพาหนะอพยพไปนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สี่ข้อที่ห้าสมัยที่สงฆ์แตกกันเมื่อสงฆ์แตกแยกกันจึงมีการด่ากันมีการบริพาทกันมีการใส่ร้ายกันมีการทอดทิ้งกันหมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใสในสงฆ์นั้นก็ไม่เลื่อมใสและหมู่คนที่เลื่อมใสแล้วก็กลายเป็นอื่นไปนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่ห้าภิกษุทั้งหลายสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรห้าประการเหล่านี้แหละภิกษุทั้งหลายก็สมัยที่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการมีอยู่5ประการอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังเป็นคนหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มที่กำลังเจริญดำรงอยู่ในปฐมวัยนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่1ข้อที่2ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญความเพียรนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สองข้อที่สามเป็นสมัยที่มีภิกษาหาได้ง่ายข้าวกล้าดีงามบิณฑบาตหาได้ง่ายสะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สามข้อที่สี่สมัยที่คนทั้งหลายพร้อมเรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่นี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สี่ข้อที่ห้าสมัยที่สงพร้อมเรียงกันไม่วิวาทกันมีอุทเทศที่สวดร่วมกันอยู่อย่างผาสุกเมื่อสงพร้อมเรียงกันจึงไม่มีการด่ากันไม่มีการบริพาทกันไม่มีการใส่ร้ายกันไม่มีการทอดทิ้งกันหมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใสในสงนั้นก็เลื่อมใสและหมู่คนที่เลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่ห้าภิกษุทั้งหลายสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรห้าประการเหล่านี้แหละพระสูตรว่าด้วยการเจริญมรณสติสูตรที่หนึ่งปัทมมรณสติสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตเล่มที่23ข้อที่73มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคิญชกาวะ
สถารามในนาทิกคามณที่นั้นแลได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วด้วยรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสเรื่องนี้ภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดพวกเธอทั้งหลายเจริญมรณสติกันอยู่หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลขึ้นว่าแค่แต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็เธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้คืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่เหมือนกันพระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้วันหนึ่งเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ครึ่งวันเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำในใจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุแม้อีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบิณฑบาตครึ่งหนึ่งเราพึงทำในใจถึงคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าภิกษุอยู่รูปหนึ่งจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะ

เดี๋ยวกินคำข้าว4ถึง5คำเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่ก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรแค่แต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าวหนึ่งคำเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุแม้อีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก่อนแล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะหายใจเข้าและหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอดังนี้ข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคำสรุปขึ้นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้คืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงทำในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือรูปที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าเราพึงเป็นอยู่ได้วันหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้กึ่งวันเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตครึ่งหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว4ถึง5คำดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวภิกษุทั้ง6รูปนี้ว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่เจริญมรณสติอย่างเบาเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุรูปที่เจริญมรณสติ2จำพวกอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าวหนึ่งคำหรือเพียงชั่วขณะหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอภิกษุทั้งหลายเรากล่าวภิกษุทั้งสองรูปนี้เป็นผู้ไม่ประมาทเจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายประเหตุนั้นแลพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จักเจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้แลพระสูตรที่2ข้อที่74มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคินชกาวัสถารามในนาทิกคามได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้ว
ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดก็มรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางวันผ่านไปกลางคืนย่างเข้ามาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็ปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากแท้คืองูพึ่งกัดเราก็ได้แมลงป่องต่อยเราก็ได้หรือตะขาบจะกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราอาจจะพึ่งตายหรือได้รับทุกข์อันตรายเจียนตายหรือเราอาจจะพึ่งพลาดตกหกล้มก็ได้อาหารที่กินเข้าไปแล้วอาจจะไม่ย่อยก็ได้น้ำดีของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้เสมหะของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้ลมมีพิษดังศาสตราของเราอาจจะกำเริบก็ได้พวกมนุษย์หรืออมนุษย์อาจจะพึงทำร้ายเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายดังนี้ภิกษุนั้นก็พึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้ที่จะตายไปในเวลากลางคืนนี้มีอยู่หรือไม่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณารู้สึกอยู่อย่างนี้ว่าก็บาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในคืนนี้ยังมีอยู่ภิกษุนั้นพึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมข้อนั้นเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางคืนนี้ไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแลตามสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางคืนผ่านไปกลางวันย่างเข้ามาเธอพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็ปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากมายแท้คืองูอาจจะพึงกัดเราก็ได้แมลงป่องอาจจะพึงต่อยเราก็ได้หรือตะขาบจะพึงกัดเราก็ได้ความตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราหรือเราอาจจะพึงพลาดตกหกล้มก็ได้อาหารที่ฉันแล้วไม่ย่อยเสียก็ได้น้ำดีของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้เสมหะหรือธาตุลมที่มีพิษดั่งศาสตราของเรา
อาจจะพึงกำเริบก็ได้หรือพวกมนุษย์หรืออมนุษย์อาจจะพึงทำร้ายเราก็ได้ความตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางวันนี้ยังมีอยู่อีกหรือไม่แต่เธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นมีอยู่หรือไม่ก็เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าก็บาปอกุศลธรรมเหล่านั้นยังมีอยู่ภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจพยายามอุตสาหะกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียฉันใดก็ฉันนั้นแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าบาปอกุศลธร

ภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดอย่างนี้แลพระสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่แสดงแก่พระสันทะสันทะสูตรอังคุตรนิกายเอกาทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่9มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคินชกาวัสถารามในนาทิกคามครั้นนั้นแลท่านพระสันทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระสันทะอย่างนี้ว่าสันทะเธอจงเพ่งอย่างการเพ่งของม้าอาชาในเท่านั้นอย่าเพ่งอย่างการเพ่งของม้ากระจอกก็การเพ่งของม้ากระจอกเป็นอย่างไรคือธรรมดาม้ากระจอกถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมเพ่งอยู่ว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะม้ากระจอกที่เขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำอะไรหนอเราจะตอบสนองแก่เขาอย่างไรหนอม้ากระจอกนั้นถูกผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวก็มัวแต่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนี้ฉันใดบุคคลกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไปสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้ก็ดีหรือสู่เรือนบ้านก็ดีมีจิตถูกกามราคะคือความกำหนัดในกามกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำไม่รู้วิธีสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขาจึงทำกามราคะเท่านั้นไว้ภายในแล้วเพ่งทั่วถึงเพ่งเป็นนิดเพ่งลงต่ำก็เขามีจิตถูกความพยาบาทคือความคิดปร้ายถูกความพยาบาทคือความคิดร้ายกลุ่มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่มีจิตถูกความหดหู่และเสื่องซึมคือถีนมิทะกลุ่มรุมอยู่มีจิตถูกความฟุ้งซ่านและรำคาญใจคืออุทจักกุกกุจักกลุ่มรุมอยู่มีจิตถูกความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉากลุ่มรุมอยู่ถูกนิวรณ์เหล่านั้นครอบงำอยู่ไม่รู้วิธีสลัดนิวรณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขาทำวิจิกิจฉาเท่านั้นไว้ภายในแล้วเพ่งอย่างทั่วถึงเพ่งเป็นนิดเพ่งลงต่ำเขาอาศัยธาตุดินเพ่งบ้างอาศัยธาตุน้ำเพ่งบ้างอาศัยธาตุไฟเพ่งบ้างอาศัยธาตุลมเพ่งบ้างอาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งบ้างอาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งบ้างอาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งบ้างอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งบ้างอาศัยโลกนี้เพ่งบ้างอาศัยโลกหน้าเพ่งบ้างอาศัยแม้รูปที่ได้เห็นอาศัยแม้เสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจบ้างสันทะการเพ่งของบุรุษผู้กระจอกย่อมเป็นไปได้อย่างนี้แลก็การเพ่งอย่างของม้าอาชาในเป็นอย่างไรคือธรรมดาม้าอาชาในที่ดีถูกเขาผูกไว้

ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมาอาชาในที่ดีที่ถูกเขาปลูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวจะมีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำอะไรหนอเราจะตอบสนองแก่เขาอย่างไรหนอม้าอาชาในนั้นถูกผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวก็ไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวพระมาอาชาในที่ดีนั้นย่อมพิจารณาเห็นการถูกกระตักแทงเหมือนคนเป็นหนี้คิดถึงหนี้เหมือนคนถูกจองจำเห็นการจองจำเหมือนคนเสื่อมทรัพย์นึกถึงความเสื่อมทรัพย์เหมือนคนมีความผิดเล็งเห็นความผิดข้อนี้ฉันใดบุรุษอาชาในผู้เจริญก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไปแล้วสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้ก็ดีหรือสู่เรือนว่างก็ดีไม่มีจิตถูกกามราคะกลุ่มรุมไม่ถูกกามราคะครอบงำอยู่รู้วิธีที่จะสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงไม่มีจิตถูกพยาบาทกลุ่มรุมไม่มีจิตถูกทีนมิทากลุ่มรุมไม่มีจิตถูกอุทธัจจกกุกกุจจกลุ่มรุมไม่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และรู้วิธีจะสลัดนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงบุรุษอาชาในนั้นย่อมไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งไม่อาศัยธาตุไฟเพ่งไม่อาศัยธาตุลมเพ่งไม่อาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยโลกนี้เพ่งไม่อาศัยโลกหน้าเพ่งไม่อาศัยแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจเพ่งแต่ย่อมเพ่งสันทักข้อหนึ่งเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์พระพรหมมนุษย์ย่อมนอบน้อมบุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งอย่างนี้แต่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ชัดเหตุนั้นๆได้เพราะอาศัยการเพ่งของท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสันทะได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งย่อมเพ่งอย่างไรคือบุรุษอาชาในนั้นไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งเป็นต้นแต่ย่อมเพ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าสันทะบุรุษอาชาในผู้เจริญมีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดินแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในธาตุไฟในธาตุลมว่าเป็นธาตุไฟธาตุลมแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในอากาสานัญจายตนะว่าเป็นอากาสานัญจายตนะแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะว่าเป็นอากินจัญญายตนะว่าเป็นเนวะสัญญานาสัญญายตนะแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้แจ่มแจ้งแล้ว
มีสัญญาในโลก

หน้าว่าเป็นโลกหน้าแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจแจ่มแจ้งแล้วสันทะบุรุษอาชนัยผู้เจริญมีปกติเพ่งอย่างนี้แลไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งไม่อาศัยธาตุไฟเพ่งไม่อาศัยธาตุลมเพ่งไม่อาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยเนวะสัญญานาสัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยโลกนี้โลกหน้าเพ่งไม่อาศัยแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจเพ่งแต่ย่อมเพ่งฉันทะอันหนึ่งเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์พระบรมมนุษย์ย่อมนอบน้อมบุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งอย่างนี้แต่ที่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ชัดเหตุนั้นๆได้เพราะอาศัยการเพ่งของท่านดังนี้สันทสูตรจบพระสูตรว่าด้วยพระโสนะโสนะสูตรอังคุตรนิกายชักกะนิบาตเล่มที่22ข้อที่55มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชกฤห์ส่วนท่านพระโสนะอยู่ที่ป่าสีตะวันในเขตกรุงราชกฤห์เช่นเดียวกันครั้นนั้นท่านพระโสนะหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำหนึ่งในจิตดังนี้ว่าก็ในบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปรารภความเพียรอยู่เราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าก็ทรัพย์สมบัติในตระกูลของเราก็มีอยู่เราอาจจะใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดีเราควรบอกเลิกสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญเอาจะดีกว่าดังนี้พระนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทัยถึงความคิดคำหนึ่งในจิตของท่านพระโสนะจึงอันตรธานจากภูเขากิจกูฏมาปรากฏพระองค์ที่ป่าสีตะวันเหมือนบุรุษผู้มีกำลังแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าได้ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แม้ท่านพระโสนะก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระโสนะดังนี้ว่าโสนะเมื่อเธอหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดมีความคิดคำหนึ่งในจิตดังนี้ว่าก็ในบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ปรารภความเพียรเราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าทรัพย์สมบัติในตระกูลของเราก็มีอยู่เราอาจใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดีเราควรบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยสมบัติและบำเพ็ญบุญดังนี้
ข้อนี้

้เป็นอย่างนั้นมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าโสนะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็เมื่อครั้งที่เธอเคยอยู่ครองเรือนนั้นเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดีดพินมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าโสนะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรในเวลาที่สายพินของเธอตึงเกินไปพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าโสนะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าเวลาที่สายพินของเธอย่อนเกินไปพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้ดีหรือข้อนั้นก็ใช้การไม่ได้พระเจ้าข้าโสนะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าเวลาที่สายพินของเธอไม่ตึงนักไม่หย่อนนักถึงอยู่ในระดับที่พอเหมาะพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้ดีหรือข้อนั้นย่อมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าโสนะฉันใดก็ฉันนั้นแหละความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านประเหตุนั้นโสนะเธอจงตั้งความเพียรให้พอดีจงปรับอินทรีย์ให้เสมอกันจงถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นไว้เถิดท่านพระโสนะจึงได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนท่านพระโสนะด้วยโอวาทข้อนี้แล้วทรงหายไปจากป่าสีตะวันต่อหน้าท่านพระโสนะมาปรากฏพระองค์ที่ภูเขากิจกูฏเหมือนบุรุษที่มีกำลังแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าเท่านั้นในสมัยต่อมาท่านพระโสนะได้เริ่มตั้งความเพียรแต่พอดีเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องมีธรรมชาติเสมอๆกันแล้วถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นได้หลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งถึงประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนั้นท่านรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระโสนะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายกระนั้นท่านพระโสนะผู้ได้บรรลุอรหัตผลแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วพยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้เป็นอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบย่อมน้อมไปในฐานะหกประการคือหนึ่งย่อมน้อมไปในเนกขัมมะย่อมน้อมไปในปวิเวกย่อมน้อมไปในความไม่เบียดเบียนย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหา
ย่อมน้อมไป

ในความสิ้นอุปาทานย่อมน้อมไปในความไม่ลุ่มหลงก็บางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้อาศัยคุณเพียงศรัทธาอย่างเดียวเป็นแน่จึงน้อมไปในเนกขัมมะแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะพระกีณาสพผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่เห็นว่าตนยังจะต้องมีกิจอะไรอีกหรือต้องไปสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นโมหะปราศจากโมหะบางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านผู้นี้ต้องการลาภสักการะและการสรรเสริญเป็นแน่จึงน้อมไปในปวิเวกแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นบางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้ถือสีลัพพะตะปรมาสเป็นสาระเป็นแน่จึงน้อมไปในความไม่เบียดเบียนแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นท่านผู้นี้ย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นโทสะสิ้นโมหะปราศจากโทสะปราศจากโมหะย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะสิ้นราคะโทสะและโมหะย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะปราศจากราคะโทสะและโมหะย่อมน้อมไปในความไม่หลงเพราะสิ้นราคะโทสะโมหะพระปราศจากราคะโทสะและโมหะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ารูปารมณ์ที่รุนแรงที่จะพึงรู้แจ้งทางตามาปรากฏทางตาของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้รูปารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นถ้าอารมณ์คือเสียงที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางหูคันธารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางจมูกรสอารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางลิ้นโผฏฐัพพารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางกายหรือธรรมารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางใจมาปรากฏทางใจของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ธรรมารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นเปรียบเหมือนภูเขาศิลาที่ไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบถึงแม้ลมฝนอันแรงกล้าจะพึงพัดมาจากทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ตามก็ไม่พึงยังภูเขาศิลานั้นให้หวั่นไหวให้สั่นสะเทือนได้ฉันใดก็ฉันนั้นพระเจ้าข้าท่านพระโสดนะครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คาถาสื่อไปว่า

0: ของพระกีนาศพผู้น้อมไปในเนกขัมมะน้อมไปในปวิเวกน้อมไปในความไม่เบียดเบียนน้อมไปในความสิ้นอุปาทานน้อมไปในความสิ้นตัณหาและน้อมไปในความไม่หลงย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะเห็นความเกิดแห่งอายตนะภิกษุผู้มีจิตระงับหลุดพ้นโดยชอบย่อมไม่มีการสั่งสมกิจที่ทำแล้วทั้งไม่มีกิจที่จะต้องทำอีกภูเขาหินแท่งทึบย่อมไม่สะเทือนเพราะลมชั้นใดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งมวลทั้งที่เป็นอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ย่อมทำจิตของผู้คงที่ให้หวั่นไหวไม่ได้ฉะนั้นจิตของผู้คงที่นั้นเป็นจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์อะไรพระท่านผู้คงที่พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นโสนะสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือประสูตรเรื่องเกี่ยวกับการปรารภความเพียรที่มาในอังคุตรนิกายทั้งหมวด5หมวด6หมวด8และหมวด11ในสมยสูตรมรณสูตรสันทะสูตรและโสนสูตรช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางถึงวันที่4ตุลาคม
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่8เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในอัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีปริมาณน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาประมาณ 400-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาสมทบประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศพบจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมชลประทานคาดการปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานี C2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงต้องบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานในการนำน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งด้านฝั่งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานด้วยความจำเป็นดังกล่าวการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดและกระทบต่อความเสียหายของพื้นที่เหนือเขื่อนและใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-60 เซนติเมตรโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครวันนี้พร้อมกำชับกรมชลประทานสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังอย่างเต็มที่
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังที่เกิดจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าในเขตสายไหมและพื้นที่ใกล้เคียงยังมีจุดที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงพอสมควรโดยในวันนี้จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และจะนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยด้วยตัวเองขณะเดียวกันได้กำชับให้กรมชลประทานเข้าสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มที่ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้ดูแลสุขภาพอนามัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่าง

0: ใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
1: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสุขอนามัยประชาชนในศูนย์พักพิงพร้อมให้คำแนะนำป้องกันโรคฉีดหนูเฝ้าระวังติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ไม่ประสงค์อพยพที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมตลิ่งอย่างใกล้ชิดสำรวจและประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมขังที่เริ่มเน่าเสียควบคู่กับการวางแผนรับมือแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะเดียวกันให้สำรวจระดมทรัพยากรยาเวชภัณฑ์เพื่อเตรียมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับเด็กผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยซึ่งภาพรวมตั้งแต่วันที่22ถึง30กันยายนได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดูแลเพิ่มขึ้นเป็น 52,299 รายทั้งนี้ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่4 5 6และ9ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำรวจและประเมินความเสียหายของสถานบริการระบบบริการทางการแพทย์และงานสาธารณสุขเพื่อวางแผนรองรับการฟื้นฟูระบบบริการและสุขอนามัยหลังน้ำลดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
0: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าซึ่งช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เกาะติดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569แล้วนะครับแรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียผู้ดำเนินรายการวันนี้ผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์แล้วก็พี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีก1วันค่ะที่ฟ้าสดใสแล้วนะคะในบางพื้นที่แต่ว่าจังหวัดที่น่าเป็นห่วงก็ยังมีเหมือนกันนะคะเรื่องน้ำท่านะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้ฟังด้วยค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วนทีม Facebook Live วันนี้ขึ้นสดแล้วนะคะไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณแดนอัครเดชคัมภีระคุณฟิลเดชธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิริทักษ์สามารถติดตามได้ค่ะหน
1: ้
0: าปัดวิทยุเรามีหลายคลื่นนะรับฟังได้ใครที่ถนัดฟังทาง FM ก็มาที่ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ
1: ร
0: ับสัญญาณพร้อมกันในเวลานี
1: ้รวมถึง
0: หอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็วิทยุชุมชนด้วยที่รับสัญญาณนะคะหอกระจายข่าวหมู่บ้านเดี๋ยวอีกสักครู่มารับฟังคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ฟังด้วยค่ะ
1: คือเปิดชื่อคลื่นไหนก็จะเจอแต่ข่าวยามเช้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเรานำเรื่องราวของนโยบายภาครัฐเป็นเรื่องลึกๆนะที่ทั่วไปที่ชาวบ้านเนี่ยควรจะได้รับรู
0: ้
1: นะครับเอามาเปิดเผยเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันโดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์น้ำซึ่งอยู่ในความสนใจของหลายๆท่านนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่บางพื้นที่นะครับนอกจากนั้นยังมีหลายพื้นที่เช่นปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการระยองด้วยนะครับแล้วก็เป็นโซนที่ไม่คาดคิดว่าโซนเหล่านี้จะมีน้ำท่วมเราก็มีสถานการณ์มาอัปเดตให้กับคุณผู้

0: ชมคุณฟังรับทราบกันด้วย
1: ค่ะหลายจังหวัดนะคะระยองแล้วก็มาทางฝั่งของสระแก้วปราจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็เจอปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันหนักเหมือนกันนะคะหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะคะเราอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดนะคะก็ส่งกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะสู้ไปพร้อมกันนะคะ
0: หลายท่านที่ฟังเราอยู่เมื่อกี้ที่เราพูดมาหลายๆพื้นที่เป็นยังไงบ้างก็สามารถพูดคุยเข้ามาในรายการเราได้ทางเพจข่าวยามเช้าซึ่งตอนนี้ไลฟ์สดอยู่แล้วในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเปิดมาแล้วมาอ่านให้ฟังว่าพื้นที่ที่เราไม่ได้พูดคุยกันมีพื้นที่ใดบ้างเราจะได้รู้สถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับ
1: มาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะทักทายกันได้สภาพอากาศเป็นยังไงมีฝนไหมหรือว่าฝนซาลงไปแล้วบางพื้นที่ไหนที่น้ำยังท่วมอยู่ก็บอกกล่าวกันมาได้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศในภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะภาคเหนือเริ่มลดลงแล้วค่ะภาคเหนือภาคอีสานลดลงนะคะภาคเหนือ 20% อีสาน 30% คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคตะวันออกวันนี้ก็ลดลงค่ะ 30% เหมือนกันมาดูที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะฝน 40% อันดามันวันนี้ 60% เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ภาคกลางค่ะวันนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยฝนแค่ 30% วันนี้แนวโน้มดีนะคะ
0: เ
1: ราเห็นแดดออกมาประมาณ2วันแล้วก็ใจชื้น
0: เราเห็นแดดออกมา2วันในช่วงเช้าพอช่วงบ่ายตกอีกแล้ว
1: ตกอีกแล้วนะคะแต่ว่าตกไม่เยอะเมื่อวานได้มีโอกาสเดินทางไปที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีนะคะก็
0: ไปสำรวจ
1: แต่ปรากฏว่าคือเส้นทางเนี่ยสามารถเดินทางได้คือปทุมธานีในโซนของบางพูนเนี่ยน้ำไม่ท่วมจากรังสิตไปบางพูนสามารถเดินทางได้แต่รอบนอกเนี่ยคือตั้งแต่โซนรังสิตท่วมอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ขับไปทางเส้นบางพูนแวะซ้ายนิดหนึ่งจะเป็นถนน200ปีรัตนโกสินทร์อันนั้นตลอดเลยนะคะ
0: อันนั้นคือท่วมมีน้ำท่วมขังอยู่
1: ใช่แต่เมื่อวานเนี่ยแนวโน้มดีขึ้นก็คือสามารถเดินทางได้แล้วใครที่จะเดินทางเข้าจังหวัดปทุมวิ่งเส้นบางพูนได้เลยตั้งแต่นี่เลยหน้าบ้านเราถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง
0: ยาวไปเลย
1: ยาวไปเลยน้ำแห้งแล้วนะคะสามารถสัญจรได้ส่วนขากลับกันก็สามารถสัญจรได้ยกเว้นบริเวณตรงทูปะเตมีตรงนั้นน้ำจะเล็กหน่อย
0: ยังม
1: ี
0: น้ำขัง
1: แต่ว่ารถเล็กรถใหญ่ผ่านได้หมดแต่วิ่งเลนขวา
0: ขวาสุด
1: แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยตอนแรกดิฉันก็พยายามพอออกจากบางพูนกลับมาแต่ว่าเส้นทางเนี่ยต้องอย่างนี้อธิบายนิดหนึ่งเพราะว่านครนายกเส้นนั้นอ่ะน้ำท่วมใช่ไหม
0: ครับผม
1: แล้วก็สะพานใหม่น้ำท่ว
0: ม
1: มันก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นรถติด
0: ค
1: ือปกติวิ่งเส้นนั้นน่ะจากบางพูนมารังสิตเนี่ยไม่ถึงประมาณ
0: เต็มที
1: ่เลยนะ10นาที
0: 10นาทีถึง
1: เมื่อวาน2ชั่วโมงค่ะ
0: ครับ
1: แล้วมาถึงสะพานใหม่3ชั่วโมงค่ะ อันนี้ช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางเส้นทางนี้ต้องวางแผนการเดินทางไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ
0: คือมันจะมีลักษณะการท่วมเป็นจุด
1: ๆเป็นจุด
0: ๆนะครับก็คือรอการระบายก็คือเขาพยายามใช้เครื่องสูบน้ำแหละแต่พอสูบไปที่มันสูงกว่าเดี๋ยวมันก็ไหลกลับมาแต่ว่
1: า
0: เขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะตอนนี้ก็พยายามช่วยเหลือกันอยู่ในบางจุดที่พี่กบได้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านฟังที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าววางแผนการเดินทางไว้ด้วยเพราะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับไปดูภาพรวมของฝนทั่วประเทศสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมผู้ฟังเมื่อวานนี้นะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลสรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดก็พบว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศเริ่มลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างทั้งนี้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคม2569นี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและก็กรุงเทพมหานครด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมจากจิสดาก็พบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่กระจายอยู่ในทั่วภูมิภาคประกอบไปด้วยภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนั้นระดับน้ำในคลองส่งน้ำลดลงอย่างมากหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งในฝั่งตะวันออกส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณแฟลตคลองจันทน์ลดลงถึง30เซนติเมตรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ work from home ต่ออีกสักระยะหนึ่งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับให้ นะครับเพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยเอาไปที่ภาคตะวันตกกันสักนิดหนึ่งส่วนที่พื้นที่ภาคตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนั้นจะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนคือเมื่อวานนี้ถึงวันที่4ตุลาคมส่งผลให้เขื่อนแม่กลองนะครับต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้นะครับประชาชนบริเวณริมน้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเหมือนที่พี่กบได้เล่าไปสักครู่นี้เพิ่มสูงขึ้นสุดแล้วในวันนี้นะครับและกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันข้างหน้านี้ด้วยสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาล่ะเป็นยังไงบ้างขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและก็งบภัยพิบัติเป็นหลักนะครับส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือในวันนี้เพื่อให้การใช้จ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนด้วยอ
1: ัน
0: นี้ก็คือการแถลงเมื่อวาน
1: มาดูในส่วนของเขื่อนภูมิพลกันหน่อยค่ะที่จังหวัดตากนะคะมีการปรับลดการระบายน้ำ2วันนะคะคือเมื่อวานนี้และวันนี้อีก1วันนะคะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมค่ะซึ่งจากรายงานนะคะเขื่อนภูมิพลเนี่ยปรับแผนการระบายน้ำโดยได้การขอความร่วมมือนะคะแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อที่จะสอดคล้องกับปริมาณฝนแล้วก็สภาพน้ำในพื้นที่รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำค่ะบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะจะมีจากเดิมเนี่ยระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะก็เมื่อวันที่29ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่29มีการระบายน้ำลดลงแล้วนะคะตั้งแต่ลดลงเหลือ2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อวานนี้ก็งดการระบายน้ำแล้วก็วันนี้อีก1วันค่ะจะมีการงดการระบายน้ำซึ่งทางด้านของกฟผ.นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดค่ะโดยจะมีการประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำต่อไปด้วยค่ะ
0: ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีถ้าเห็นการงดการระบายน้ำก็แสดงว่าเอาอยู
1: ่
0: นะครับควบคุมน้ำได้อยู่มาดูที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีสักนิดหนึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อรับฟังและก็สรุปสถานการณ์ในทุกวันในเวลา8นาฬิกาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นี่นะครับเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและก็เปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญในขณะนี้ก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงนะครับจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทียิ่งขึ้นด้วยส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากเมื่อวันนั้นน่ะถุงยังชีพหมดพอดีนะครับจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้เร็วที่สุดนั่นเอง
1: ครับมาดูในส่วนของฝากฝั่งของกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะก็มีการเร่งระบายน้ำคลองหลักนะคะดึงน้ำออกจากชุมชนให้ได้มากที่สุดนะคะพร้อมกับวางแผนบิ๊กคลีนนิ่งด้วยค่ะมีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้วยค่ะท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะท่านก็พูดถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านบอกว่าหลักการสำคัญของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือ การต้องลดระดับน้ำในคลองหลักก่อนค่ะเพื่อที่จะสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำในคลองหลักทั้ง3แห่งไม่ว่าจะเป็นคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบแล้วก็คลองราดพร้าวสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่ายังเหลือคลองประเวศบุรีรมย์ที่ต้องเร่งบริหารจัดการน้ำต่อไปค่ะเมื่อระดับน้ำในคลองลดลงเนี่ยก็จะเริ่มนำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งเพื่อเร่งดึงน้ำเนี่ยที่ตกค้างอยู่ในชุมชนหรือว่าแอ่งกระทะออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าสถานการณ์บนถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เยอะและพอสมควรค่ะแล้วก็สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังชุมชนริมคลองพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เฝ้าระวังจุดฟันหลออย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะนอกจากนี้ค่ะได้มีการประสานงานไปยังกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องค่ะในการบริหารจัดการน้ำเหนือแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะนำรถยกสูงให้บริการรับส่งประชาชนที่เดินทางค่อนข้างลำบากแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอาชีวะในการจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมแซมรถที่ได้รับความเสียหายพร้อมกับสั่งการให้ทุกเขตนั้นเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนที่น้ำลดแล้วค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากปภ.แล้วก็ทางกองทัพด้วยพร้อมเตรียมดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ต่อไปค่ะส่วนในเรื่องของการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็พัฒนาระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยื่นหลักฐานขอรับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของปภ.ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับ6:21 นพี่น้องประชาชนทางบ้านที่ติดตามรายการข่าวยามเช้าทักมาคุณป้าวันดีบอกว่าเมื่อคืนฝนตกรินๆมานิดหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: คำนี้ไม่ค่อยได้ยินบ่อยนะครับฝนตกรินๆเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเมฆไม่เยอะค่ะนะคุณสมเหมือนบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าครับนะครับแล้วก็นอกนั้นคุณมณีสวัสดีค่ะฟังอยู่ที่บุรีรัมย์ฝนหยุดตกมา3วันแล้วมีแดดออกมากแล้วในหลายพื้นที่ก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะฝนเริ่มลดลงไปที่ครม.กันสักนิดหนึ่งคณะรัฐมนตรีในไฟเขียวให้กรมชลประทานเดินหน้าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับกรมชลประทานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการกำหนดดำเนินการระหว่างปี2570ถึงปี2577มุ่งยกระดับบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อบรรเทาอุทกภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเป็นการเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนและการเกษตรด้วยนะครับเรื่องนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้เปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวว่าเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง9แผนงานซึ่งกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องแล้วโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและผ่านความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วด้วยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โครงการนี้นะครับกรมชลประทานจะเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบคลองระบายน้ำหลากให้สามารถรองรับระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากหน้าบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่ทะเลจากประมาณ210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 3.4 ล้านไร่ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรและก็พื้นที่เศรษฐกิจได้เป็นจำนวนมากด้วยนอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากแล้วโครงการยังมีส่วนสำคัญช่วยเพิ่มศักยภาพนะครับในการเพิ่มการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งโดยสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประมาณ 155.77 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ภาคการเกษตรและก็พี่น้องประชาชนขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งดำเนินการโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงระบบระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางโดยมีเป้าหมายให้ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2573เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยและผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลากให้แก่พื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยซึ่งกรมชลประทานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการเพิ่มน้ำต้นทุนการบริหารน้ำในช่วงฤดูแล้งโดยจะเร่งดำเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรีพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงและความเสียหายจากอุทกภัยและสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในระยะยาวด้วยครับ
1: ค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเองก็เป็นห่วงนะคะเรื่องของชุมชนที่น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะน้ำท่วมขังเนี่ยก็ได้มีการประสานและก็สั่งการไปที่ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะให้ผนึกกำลังกันกับกรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขน้ำเสียแล้วก็ขยะที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชน

0: ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆเนี่ยซึ่งเริ่มที่จะมีปัญหาตามมาก็คือน้ำเน่าเสียนะคะมีน้ำเน่าเสียขยะตกค้างความเสี่ยงด้านสุขอนามัยเนี่ยของประชาชนค่อนข้างเยอะค่ะทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะดร.สุรินทร์วรกิจธำรงค์นะคะท่านก็บอกว่าทางกรมควบคุมมลพิษเองก็ประสานไปยังกรุงเทพมหานครแล้วค่ะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาโดยทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลเครื่องมือแล้วก็บุคลากรเพื่อที่จะเสริมการทำงานของกรุงเทพมหานครสำหรับที่จะดำเนินการเร่งด่วน3หลักสำคัญสำคัญเลย3ด้านนะคะก็คือเร่งจัดการขยะตกค้างจากน้ำท่วม2ก็คือเร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียแล้วก็ป้องกันมลพิษลงคลองด้วยค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็คือการติดตามปัญหาเป็นรายพื้นที่จนกว่าจะคลี่คลายนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเองก็จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะโดยจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทหารอักขยะตกค้างนะคะหรือว่าน้ำเสียตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่น้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะแล้วก็ขยะต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นมีพิษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันในหลายภาคส่วนนะครับเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงไปอย่างรวดเร็วที่สุดแล้วนะครับในขณะนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนติดตามรายการเราเกือบ100คนสดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมในขณะนี้ด้วยนะครับไปต่อกันที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันสักนิดครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งสคบลุย9มาตรการช่วยน้ำท่วมในขณะนี้แล้วโดยสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และอะไหล่นะครับแล้วก็ค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้พี่น้องประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนะครับสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมว่าไงมั่งสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้พี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191โทรไปที่ตำรวจได้เลยนะครับพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับส่วนการซ่อมรถได้ร่วมกับสมาคมผู้เขาเรียกว่าผู้ซ่อมรถที่เกี่ยวข้องกับอู่กลางการประกันภัยในการประเมินราคาค่าซ่อมฟรีแล้วก็มีส่วนลดอะไหล่แท้นะครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายพื้นที่แล้วก็หลายยี่ห้อด้วยนะครับมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยล่ะสคบเขาว่ายังไงสคบเขาบอกว่าได้ประสานกับคปภ.ดูแลการเรียกร้องนะครับค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและก็ความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาสามารถสอบถามสายด่วนได้ที่คปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนั่นเองโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ใช้รถแล้วก็รถในโดนน้ำท่วมด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวอาจจะได้มีการเคลมกันเยอะพอสมควรนะคะในหลายพื้นที่อันนี้ก็เป็นกำลังใจแล้วก็เห็นใจมากๆเลยค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมรถในกรุงเทพลดลงนี่ปัญหาส่วนหนึ่ง
0: อาจจะไม่ไอ้ที่ลดลงเนี่ยเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินทางได้
1: เขาให้ work from home นะฮะรถค่อนข้างโล่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อครับพี่กบ
0: ค่ะ6:29 นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าตีคล้องร้องข่าวเตรียมพร้อมแล้วค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงที่2กับข่าวยามเช้ากับเราสองคนค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรัก สร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท

0: ร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีกำชับอุดรอยรั่วและเติมเต็มช่วยผู้ประสบอุทกภัยย้ำการสื่อสารสวัสดิภาพประชาชนต้องมาก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแนวโน้มสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนโดยให้มีการตั้งศูนย์บัญชาการของแต่ละจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและลงไปกำกับดูแลรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงพร้อมกระจายงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโดยสั่งการดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางเชื่อมข้อมูลเพื่อนำเสนอสถานการณ์ภาพรวมต่างๆประการที่2คือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามให้ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดประเมินปริมาณน้ำและระยะเวลาที่มวลน้ำจะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีประการที่3คือให้เตรียมกำลังและเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งระดมรถสุขาเคลื่อนที่และห้องสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งให้จัดวางกำลังพลและเครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงหากไม่เพียงพอให้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนทันทีทันใดประการที่4คือช่วยเหลือและอพยพประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกประการที่5คือดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยจังหวัดต้องดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกตรอกซอกซอยหากขาดแคลนน้ำดื่มก็ให้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการโดยเร่งด่วนประการที่6คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องประการที่7คือการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อมูลตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและป้องกันความสับสนประการที่8คือกรณีพื้นที่ที่ไฟฟ้ามันดับและการปล่อยกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักกันด้วยและประการที่9คือการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยก็ให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับภายหลังจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองแหละครับรวมไปถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีแล้วสิ่งสำคัญในขณะนี้นั่นก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณที่สูงอยู่จึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมประจำปีของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดประชุมประจำปีของสสช. 2569โดยย้ำว่าแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศยกระดับเศรษฐกิจคนแล้วก็รัฐรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หรือตัวย่อสสช.นั่นแหละครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14คือช่วงพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีข้างหน้าครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเน้นย้ำแหละครับว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศสำหรับร่างแผน14เสาหลักทั้ง5ด้านได้แก่ด้านที่1คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้านที่2การปฏิรูปภาครัฐด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านที่4การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านที่5คือการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับโดยจะต้องเป็นระบบที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นขณะที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองทบทวนภารกิจที่จำเป็นลดความซ้ำซ้อนและเปิดให้ภาคเอกชนท้องถิ่นหรือประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยวัดความสำเร็จจากผลิตภาพรายได้ทักษะของคนไทยความสะดวกในการติดต่อภาครัฐต้นทุนพลังงานการใช้ทรัพยากรและความสามารถในการรับมือวิกฤตเพื่อเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการช่วยชาวนาโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่ม 15,000 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,500 ล้านบาทเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 ครัวเรือนด้วยกันประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้างกว่า 120,000 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีกกว่า 110,000 ครัวเรือนครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายโดยการดำเนินมาตรการในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าว
โดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่

หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธกส.และพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องแล้วในส่วนของการช่วยเหลือชาวสวนลำไยเราว่ายังไงในเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้เร่งโอนเงินตกค้างให้แก่96ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมที่สิ้นสุดการจ่ายเงินเมื่อวันที่31มีนาคม2569ที่ผ่านมาเป็น31ธันวาคม2569เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินได้ครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกรอีก96ครัวเรือนด้วยกันวงเงินกว่า 300,000 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จแล้วโครงการดังกล่าวนี้ก็มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน8จังหวัดภาคเหนืออันได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและจังหวัดตากครับโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยเพิ่มสัดส่วนผลผลิตคุณภาพและยกระดับรายได้ของเกษตรกรสำหรับการเข้าร่วมโครงการนั้นเกษตรกรต้องดำเนินการปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือโดยมุ่งส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพลดความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำรวมไปถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีแนวทางดูแลสวนและผลิตลำไยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเดินหน้า9มาตรการช่วยน้ำท่วมชูประเมินค่าซ่อมรถฟรีประสานลดค่างวดลดภาระผู้ประสบภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้สคบเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมนั้นสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันว่าจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนการซ่อมรถก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับส่วนในด้านภาระหนี้สินนั้นทางสคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อให้ประชาชนมีสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นและการฟื้นฟูความเสียหายส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยนั้นทางสคบได้ประสานคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนคปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าและนอกจากนี้สคบยังได้ประสานผู้ประกอบธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็มีทั้งบริการสำหรับ

รวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีส่วนลดบริการดูแลบ้านการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าและยกเว้นค่าตรวจเช็คหรือค่าแรงซ่อมตามเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้เช่าที่พักอาศัยให้จัดทำสัญญาอย่างถูกต้องไม่เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมและร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครรับเรื่องประสานความช่วยเหลือในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้มันชัดเจนและร่วมกันช่วยลดภาระผู้ประสบภัยหากถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมก็ขอให้แจ้งสคบเพื่อรับเรื่องและประสานแก้ไขโดยเร็วที่สุดผ่านสายด่วน1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศกันหน่อยโดยฝนทั่วประเทศไทยก็เริ่มลดลงแล้วพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศและเตรียมระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลได้สรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศไทยเริ่มลดลงแล้วยกเว้นภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครกันด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมของจิสดาพบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่ด้วยกันกระจายอยู่ในภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work From Home ต่ออีกสักระยะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับให้เพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีก็จะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมก็ส่งผลให้เขื่อนแม่กลองต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกนั้นระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีสูงสุดแล้วในวันนี้และกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันนี้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยานั้นขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและงบภัยพิบัติเป็นหลักส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลเองก็ได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและข่าวสุดท้ายในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คือโลโก้การประชุมที่ออกแบบโดยคนไทยซึ่งนำลวดลายไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏบนเหรียญพดด้วงมาลดทอนรายละเอียดให้มีความทันสมัยและจดจำง่ายโลโก้นี้ผสมผสานสัญลักษณ์สำคัญอย่างลายประจำยามซึ่งเป็นลวดลายมงคลที่พบในงานศิลปะไทยสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองและความงดงามทางวัฒนธรรมลายพระแสงจักรอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่นคง
เชื่อมโยงกับตราประจำแผ่นดินของประเทศไทยและเหรียญโบราณกันด้วยซึ่งก็เป็นการสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะเจ้า

0: ภาพระดับโลกและการออกแบบตัวอักษรไทยแลนด์ที่นำไอคอนลายไทยมาตกแต่งตัวอักษรไออย่างมีเอกลักษณ์ครับก็แสดงถึงความทันสมัยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องจากวันนี้ไปก็นับถอยหลังอีก12วันเท่านั้นขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งสำคัญนี้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
1: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: 6:52 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้าช่วงท้ายรายการแล้วค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันค่ะอย่างคุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเช้านี้แดดออกแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ดีใจด้วยนะคะ
1: ที่ไหนนะฮะ
0: อยู่ที่ไหนเนาะจันทบุรีปราจีนบุรีกบินบุรีอยู่ตำบลหวังท่าช้างน้ำท่วมหรือเปล่านะคะ
1: เ
0: พราะว่าปราจีนบุรีหลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วค่อนข้างหนักเหมือนกันสระสระแก้วด้วยนะคะนครนายกฉะเชิงเทราคุณพระรุ่งนะคะสวัสดีค่ะปัญญาคุณปัญญานะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดเผาเคืองใครที่ฟังจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านทักทายกันมาหน่อยค่ะว่าสัญญาณชัดเจนไหมนะคะคุณปูบุญมาสีมาศเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณคมสันนะคะคุณเสวียนบอกว่าสระบุรีเสาให้แดดออกแล้ว
1: ครับ
0: สัญญาณชัดเจนขอบคุณค่ะคุณพานุพงศ์บอกว่าเหมาะกับการตากผ้ามาก
1: ครับผม
0: แดดออกแต่เช้าเลยนะ
1: กลิ่นหอมแน่นอน
0: ใช
1: ่หอมแดดนะฮะ
0: ค่ะคุณบัญชาทหารนะคะคุณพานุพงศ์ด้วยนะคะบอกว่าที่สุรินทร์อากาศร้อนแต่เช้าแดดออกสว่างจ้าเลย คุณอเนกพริกไทยนะคะคุณสมยศบอกว่ามาบตาพุธเช้านี้ระยองน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ยังท่วมขังอยู่รอการระบายลงทะเลค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งข่าวมาค่ะคุณมนมนนะคะสวัสดีข่าวยามเช้าบอกว่ารับฟังเป็นประจำเลยนะคะตั้งแต่สมัยคุณปรีชาทรัพย์โสภา
1: ครับผม
0: เรานี่เป็นรุ่นที
1: ่รุ่นหลาน
0: รุ่นหลานเนาะต่อจากคุณปรีชาเป็นคุณพี่หมูชัยวัฒน์รัตนประสิทธิ
1: ์
0: แล้วก็มาดีเจน้อยตอนนั้นดีเจน้อยจัดคนเด
1: ีย
0: ว
1: ดีเจน้อยดีเจกบ
0: ดีเจน้อยจัดคนเดียวอ่ะ2ปีเต็มนะ คนเดียวทุกวันอ่ะ7วันไม่มีวันหยุดเนี่ยนับถือเลย แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นดิฉันละมาเป็นรุ่นที่4แล้ว
1: มีพี่เป็นลมด้วยมั้ย
0: มี
1: จะมีช่วงระดับรุ่นเก่าอ่ะนะฮะ
0: ไม่ใช่รุ่นแก่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่มีพี่แจ๊บยังจัดเลยว่าโลกาลมังกร
0: ใช่ค่ะรุ่นสมัยนั้นนะสมัยนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มามีเฟิร์สเข้ามามาจนถึงทุกวันนี้นะคะข่าวยามเช้ารับฟังได้ทาง FM 92.5 แล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศอยู่จังหวัดไหนฟังจังหวัดนั้นได้เลยหรือจะร่วมจัดรายการทางออนไลน์กับเราได
1: ้
0: ส่งข่าวสารมาได้เลยนะคะ
1: เอาไปที่ข่าวดีของพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งธนาคารออมสินชวนพี่น้องประชาชนเปิดบัญชีฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมทั้งใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยอีกต่างหากนะครับดอกเบี้ยที่พูดถึงคือรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีกี่บาทรู้ไหม
0: คะ
1: ขั้นต่ำเนี่ยเพียง1บาทเท่านั้นและไม่1บาทฟังไม่ผิดนะ1บาทเท่านั้นและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงนะครับใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่ง

0: ด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนรู้ไหมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดของธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเอง
1: ค่ะข่าวดีนะคะ
0: แ
1: ล้วก็โอ้โหออม1บาทขึ้นไปนะ
0: ขั้นต่ำ
1: เออขั้นต่ำ1บาทขึ้นไป
0: ครับผมอันนี้เป็นข่าวดีนะครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งข่าวดีค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแล้วก็บริเวณโดยรอบวัดวัดเสด็จนะคะตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็จะมีการตรวจบริการตรวจสุขภาพนะคะทางการแพทย์เนี่ยตรวจสุขภาพแบบเบื้องต้นมีการแจกแว่นสายตาด้วยนะ
0: สำหรับผู้สูงอายุเหรอ
1: ใครที่อยู่บริเวณนั้นไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีการแจกจ่ายอาหารกล่องการแจกต้นไม้บริการตัดผมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์มีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครที่สนใจนะคะสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาด้วยนะคะกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ค่ะที่วัดเสด็จวัดเสด็จอยู่ที่ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีก็อยู่โซนบางพูนใกล้ๆบ้านดิฉันนั่นแหละนะคะ
0: เริ
1: ่มตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะใครที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ปทุมธานีก็แวะไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะรับบริการฟรีเลยนะคะทุกอย่างฟรีหมดเลย
0: ครับอีกสักข่าวเร็วๆนะพี่สายชนนะยังทันอยู่นะเมื่อช่วงที่เดือนที่ผ่านมาในระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนมีทหารกองทัพสหรัฐยกพลขึ้นบก4ถึง9ตุลาคมที่ภูเก็ตก็เช่นเดียวกันนางสาวพอทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้การต้อนรับกองกำลังพลสหรัฐนะครับจำนวน 5,120 นายจากเรือกองสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำซึ่งมีกำหนดเทียบท่าในช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้เพื่อมาพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
1: ค่ะ
0: นะครับสร้างรายได้กระตุ้นให้กับพี่น้องในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: รวมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับเหล่าทหาร 5,000 กว่านายนี้ด้วยนะคะ
0: เยอะครับผม
1: อ่ะ 6:58 นาทีนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: และผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ
1: ค่ะพร้อมด้วยคุณสายชนิสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีม Facebook Live ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย
1: ผู้นำฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1 เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละว้าในกีฬาเรือแคนู